0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัล

0: เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
1: บางกอกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
0: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprintไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
2: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
4: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมา

0: มาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
1: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
3: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอร์กอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026

ว่างวันที่18-24 ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18

0: ส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาส T13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27 เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2 เกม16-21และ13-21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16-21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรภีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวันรัตอธิบดีกรมพระศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20 คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระ

0: ระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา12นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา4นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา11นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา59นาที
1: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
6: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
9: ค่ะสวัสดี

0: ค่ะคุณทวีลาภคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
1: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่า World Bank ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันนะครับท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
0: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนก็ไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงก็คือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บันทีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
0: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกันในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดไว้หลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
0: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
1: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
0: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
1: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึง5ล้านอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารหนึ่ง

0: ริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
0: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเป็นกระแสหลักเพียงแต่มันมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bank นับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
5: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
4: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
6: ฝนที่ผ่า

0: มาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
1: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
5: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
4: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: จะเป็นการประชุม

0: ่มย่อยนะคะครั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเต้ซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

0: ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
3: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปขณะเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับแล้วจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
2: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส

0: OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
2: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความคะนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทีมงานของเรานะคะเช้าวันนี้คุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับเรื่องของประเด็นข่าวในวันนี้นะครับก็ติดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ฮะที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะจัดไปยาวถึงวันอาทิตย์นะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกที่มาจัดที่เมืองไทยนะครับ35ปีที่แล้วมาจัดที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี
2: ้
1: หน้าตาเมืองไทยไม่ใช่เป็นแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยมาจัดที่ประเทศไทยเราก็มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์โฆษณาว่าประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีความเหมาะสมในการลงทุนอย่างไรเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติมาลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยได้เปิดตัวในเวทีโลก191ประเทศนะฮะผู้บริหารทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มาที่ประเทศไทยนะครับเรื่องทางการเมืองคุณสันพรฮ
2: ะ
1: ก็จะมีเรื่องของการศึกซักฟอกรัฐบาลนะฮะก็คืออภิปรายไม่วางใจนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการวางกรอบวันอภิปรายจะอยู่ที่27ถึง30ตุลาคม
2: ก็เป็นช่วงวันอังคาร
1: ถึงวันศุกร์4วันเองนะฮะ
2: เริ่มแล้วเหรอคุณ
1: เขาจะต้องมีการประชุมของวิปทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับ18ท่านนะครับสีน้ำเงินหมดไม่มีแดงเจือปนเลยครับเออนะฮะก็เดี๋ยวต้องไป
2: ดูกัน
1: ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตกลงกันได้ไหมนะฮะว่า4วันเพราะจริงๆฝ่ายค้านบอกว่า5วัน
2: โอ้อยากได้5วันเหร
1: อ
2: เพราะว่าไม่พอใช่ไหม
1: ใช่ไปถามนายกบอกนายกแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่า27ถึง30ตุลาค
2: ม
1: หลังออกพรรษาพอดี
2: น
1: ะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณสุวรรณดีจากกราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยผู้ร่วมก่อตั้ง Dream Box Theater ฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงหรือว่าคอนเสิร์ตสำคัญในครั้งนี้ให้มากขึ้นก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวสั้นๆแล้วก็เราเล่าถึงบทบาทหน้าที่หลักค่ะในการกำกับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะพี่ลิงนะคะสุวรรณดีจากกราวรวุฒิค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็งานของ Dream Box เองนะคะงานที่ทำถ้าเป็นลักษณะแสงเสียงหรืออีเวนต์พิเศษอะไรต่างๆก็มีนอกจากงานแม่น้ำของแผ่นดินที่นานมากแล้วนะคะแล้วก็พระมหาชนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่สวนเบญจกิติเบญจศิริขอโทษค่ะนั่นแหละ
2: ค่ะ
3: แล้วก็นะคะแล้วก็งานพวกการแสดงที่ล่าสุดนี้ก็คือ Still on my mind นะคะของปตท.ค่ะที่ทำที่สวนเปรมประชาวนารักค่ะ
1: ครับในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะโจทย์ที่สำคัญที่สุดในการกำกับการแสดงในครั้งนี้คืออะไรครับท่านครับ
3: โจทย์เนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นคอนเสิร์ตออเคสตราขนาดใหญ่เลยนะคะของ TPO เองเนี่ยค่ะแล้วก็มาจากว่าครั้งแรกสุดเนี่ยผู้จัดน่าจะนะคิดว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตเลยค่ะเป็นออเคสตราแต่ว่าโจ จทย์ที่ได้มาก็คือว่าอยากให้ครั้งนี้ผู้ชมทั่วไปคือที่นอกเหนือจากทาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มผู้ฟังดนตรีนะคะออเคสตราเนี่ยคือสามารถที่จะเข้าร่วมชมได้ด้วยหมายถึงว่ามีไม่ได้เป็นแค่เพียงว่ามาฟังดนตรีแต่ว่าได้รู้เรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะพระราชประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็คือเป็นทั้งดนตรีและการแสดงในตัวของงานแสดงในครั้งนี้นะครับไปดูครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนได้2 อย่างในครั้งเดียวใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็เป็นเหมือนกับโอกาสพิเศษอะค่ะ100ปีมีหนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
3: นะคะเพราะว่าก็คือตั้งใจที่จะจัดขึ้นเพื่อนอกจากเฉลิมฉลองให้พระองค์นะคะก็คือเหมือนกับเรื่องคือมันเป็นวาระที่1ศตวรรษแห่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยค่ะซึ่งทางยูเนสโกก็กำลังยกย่องอยู่ก็ทางผู้จัดก็คงอยากให้ผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้จักพระองค์ท่านมากขึ้น
2: ค่ะแล้วในการเตรียมการแสดงครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะต้องมีการศึกษาพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งนะคะจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวหรือว่าพระราชจริยวัตรในแง่มุมใดบ้างคะที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษ
3: โดยส่วนตัวเป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นก็จะมองว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสตรีรุ่นที่กำลังอยู่ในคือในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นะคะ
1: ค
3: แล้วก็บทบาทของพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นสตรีที่ไม่ใช่เป็นช้างเท้าหลังแต่เริ่มที่จะเป็นเขาเรียกช้างเท้าซ้ายเท้าขวา
1: ครับ
3: นะค่ะกับในกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะก็เลยเห็นว่ามันน่าสนใจตรงระหว่างช่วงรอยต่ออย่างเงี้ยคือท่านก็ทำหมายถึงได้ทำหน้าที่ของพระสมเด็จพระราชินีอะไรเงี้ยเคียงข้างพระสวามีในทุกวาระนะคะเพราะจะคนที่คือเราก็จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งช่วงทุกข์ช่วงสุขช่วงอะไรเงี้ยก็พระองค์ท่านก็จะอยู่เคียงข้างพระสวามีนะคะ
2: ค่ะ
1: ครับการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาสู่งานแสดงบนเวทีเนี่ยมีความท้าทายยังไงบ้างฮะ
3: มันหมายถึงว่าการเล่าเราไม่สามารถที่จะแบบลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าก็ไปทำตามลำดับอะค่ะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าลำดับของเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยไปมายังไงแล้วก็เลือกเกร็ดคือในแง่ของเกร็ดเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้วแบบนี้
3: เช่นรายละเอียดของอย่างเงี้ยรายละเอียดในช่วงแบบอภิเษกสมรส
2: ค่ะค่ะก็จะต้องมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็คืออยากให้การเล่าเรื่องอันนี้มันก็มีเหมือนกับมีกราฟของแบบว่ากราฟของชีวิตแบบเดียวกับกราฟชีวิตของท่านเนี่ยค่ะ
2: ค่ะก็จะได้ทำให้คนดูเนี่ยได้เหมือนกับเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แบบนี้แล้วค่ะพระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยที่ก็คือจะมีมิติในหลายๆมิติอย่างที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะแบบนี้แล้วมีหลักในการคัดเลือกคัดสรรในช่วงเวลาต่างๆเพื่อนำมาร้อยเรียงให้มันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันบนเวทียังไงบ้างคะให้มันกลมกลืน
3: ค่ะเบื้องต้นเลยนะคะเราต้องเอาเพลงที่อาจารย์ประทีปเองอะค่ะท่านคัดผ่านเอาไว้ว่าในคอนเสิร์ตนี้จะใช้เพลงอะไรบ้างแล้วก็เอามาลำดับกับเรื่องราวที่เราเลือกใช้

0: ไหวตรงนี้เนี่ยก็คือก็พยายามให้มันสอดประสานนะคะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันว่าคนติดสามารถที่จะติดตามเรื่องราวไปแล้วก็ดนตรีเองเนี่ยก็คือเล่าเรื่องด้วยนะคะตัวดนตรีเองก็สื่อสารเรื่องราวแล้วก็มันใช้ทุกเทคนิ
1: ค
0: ค่ะที่จะให้ผู้ชมเนี่ยดูเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความคือสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีก็ยังได้อยู่หรือว่าเรื่องเกตประวัติศาสตร์อะไรก็ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีทั้งความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับประทับใจอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับดนตรีนักแสดงและองค์ประกอบบนเวทีเนี่ยจะมีส่วนในช่วยการเล่าเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ประสานกันหมดเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าวงเนี่ยนอกจากเป็นออเคสตราขนาดใหญ่นะคะ60กว่าแบบนักดนตรีน่าจะประมาณนั้นนะคะ60 70นะมันบิ๊กแบบวงใหญ่มากแล้วก็เป็นวงมโหรีดนตรีไทยอีกวงหนึ่งอยู่บนเวทีไงค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวของคือเราตัวการแสดงเนี่ยจะเชื่อมให้นะคะจะมีตัวละครที่เชื่อมเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงอัตชีวประวัติของพระองค์ท่านนะคะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกเพียง1ช่วงหรือว่า1ไฮไลท์ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่จะได้รับชมเนี่ยต้องจับตามองเป็นพิเศษท่านคิดว่าช่วงไหนควรจะจับตาคะเป็นพิเศษแล้วก็เหตุผลอะไรที่ควรจะต้องติดตามไฮไลท์ช่วงนั้น
0: แหมมันอย่างพูดอย่างนี้ต้องให้จับตามหมดเลยทั้งช่วง
2: คร
1: ับ ค่ะ
0: คือทุกช่วงอ่ะเราก็เลือกมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าพยายามเราจะแบ่งองค์การแสดงให้มันเป็น mood and tone ของอารมณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้การติดตามเนี่ยมันก็เหมือนดูสตอรี่อะค่ะการแสดงที่มีทั้งช่วงที่มีความสดใสแล้วก็มีชีวาช่วงที่เป็นความรักอะไรเงี้ยโรแมนติกหรือช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรต่างๆนะคะแล้วการที่อยู่เคียงข้างการร่วมการตัดสินใจนะคะในวิกฤตสำคัญหรืออะไรต่างๆกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับ อะไรคือความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับการแสดงในครั้งนี้ที่ต่างจากผลงานที่ท่านเคยกำกับมาครับ
0: คือถ้าจะบอกว่าปกติเป็นคนทำพวกงานแสดงแล้วละครเวทีใช่ไหมคะเรื่องเรามาก่อนเราก็จะเป็นสตอรี่เรามาก่อนแล้วก็เพลงก็ตามมาอะไรเงี้ยแต่อย่างคราวนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นหน่อยว่ามันเป็นเพลงมาก่
1: อ
0: นเนี่ยจะมีเพลงนี้ดนตรีนี้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วก็เราต้องเอาดนตรีเนี่ยมาสอดรับแล้วก็ประสานให้เข้ากับเรื่องของเราให้ได้ค่ะเพื่อที่จะเล่าทั้งหมดคือได้ตามจุดประสงค์ของผู้จัดเองที่อยากให้ผู้ชมที่ไม่ใช่เฉพาะแฟนของ TPO เองนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชมทั่วไปก็ได้ได้มา appreciate ทั้งแต่ว่ารสดนตรีแล้วก็เรื่องราวของพระนางเจ้าลำไยพรรณีด้วยค่ะ
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะ อยากจะให้ผู้ชมที่ไปรับชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รับข้อคิดอะไรหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรความรู้สึกยังไงกลับไปบ้านหลังจากที่ม่านการแสดงปิดลงค่ะ
0: จริงๆในส่วนหนึ่งก็คือดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะคะเชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่าในการแสดงครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์บางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะแล้วก็หาอ่านก็อาจจะไปหาอ่านเองได้นะคะแต่อันนี้ก็คือที่ค้นคว้ามาก็คือค้นคว้าประเด็นที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้รู้นะคะมันมีทั้งเรื่องที่เรารู้รู้แล้วก็เรื่องที่เราอาจจะแบบว่าเป็นเกร็ดย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่น่ารักอะไรต่างๆเนี่ยคือสอดเข้ามาบ้างเพื่อจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นความน่าสนใจของผู้ที่ยัง

0: ก็สนใจประวัติศาสตร์เรื่องราวของบ้านเมืองเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถไปติดตามคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีกัตยานารีศรีสยามได้นะครับ31ตุลาคมนี้ 15:00 น.นะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณสุวัสดีจักราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Dream Box Theater ด้วยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีกัตยานารีศรีสยามครับก็จะมีการจัดงานแสดงนะครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 15:00 น.นะฮะความยาวของการแสดงเนี่ย90นาทีรวมพักครึ่งนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิสิทธิสิทธาคารนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับจำหน่ายบัตรได้แล้วนะครับที
2: ่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ทุกสาขานะครับหรือว่าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023543588นะครับเป็นคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็งานแสดงด้วยนะครับเขาเรียกว่าออเคสตราเทเตอร
2: ์ค่ะก็มีทั้งแสดงแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะคะประกอบไปด้วยน่าดูนะ
1: อุ้
2: ยแถวบ้านนี่ฉันเลย
1: เออฮะไม่โดนอ๋อแถวบ้านคุณศาลายา
2: อีกบ้านนึงใกล้ๆนะน่าไปเหมือนกันนะคะ
1: ผู้หญิง2บ้านนะบ้านบางซื่อกับบ้านศาลายา
2: ศาลายานะคะ2บ้านค่ะ
1: ครับมาดูงานระดับโลกนะฮ
2: ะ
1: ทางด้านของงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprints นะครับ for Fraud Resilience Financial Service นะฮะพิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการนะฮะในการประชุมประจำปีนะฮะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับก็พูดเลยครับว่ารูปแบบของการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็ไร้พรมแดนนะฮะเหยื่ออาจจะอยู่ประเทศหนึ่งนะฮะมิจฉาชีพก็อยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้เราเคยเจอนะฮ
2: ะ
1: สแกมเมอร์ข้ามชาติ
2: ใช่ค่ะ
1: จำได้ไหมฮะเออตอนนี้เนี่ยเรื่องของธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยมันเร็วแต่เราก็ต้องมีความปลอดภัยด้วย AI เข้ามาแทนที่ AI จะให้ประโยชน์เราอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มีมิจฉาชีพใช้ประโยชน์ของ AI นะอันนี้ผมพูดเองนะ
2: ค
1: ่ะใช้ประโยชน์ของ AI ในการที่จะแปลงตัวแปลงตนแล้วก็ทำคลิปเสียงเนี่ยให้เหมือนกับคนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปหลอกลวงเงินอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ภัยมิจฉาชีพออนไลน์มันเยอะนะฮะเราก็จะต้องมียกระดับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับรวมถึงเส้นการเงินที่ถูกย้ายไปยังประเทศที่3นะครับสแกมเมอร์ข้ามชาติและแถมสแกมเมอร์เนี่ยสามารถย้ายเงินไปยังประเทศที่3อย่างรวดเร็วด้วยนะครับต้องมีการรับมือนะฮะตอนนี้เราก็มีการรับมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละประเทศยังคงมีการจำกัดอยู่ในกรอบขอบเขตของตนเองอ่ะก็มีกฎหมายเป็นของตนเองนั่นแหละทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์ก็เลยไม่มีประเทศไหนเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังนะครับภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับฟังอีกทีนึงนะฮะ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยไม่รู้เท่าไหร
2: ่
1: 35เท่าน
2: ะ
1: ฮะคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint นี้คืออะไรครับถูกออกแบบมาใต้3แนวคิด3ประการนะฮะ1ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้กับเหยื่อ2บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและ3ฮะออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างของแต่ละประเทศพร้อมเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตกระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนานฮะ Bangkok Blueprint in Action ซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์ยกตัวอย่างความสำเร็จประเทศไทยฮะผ่านโครงการ Connect the Dot นะฮะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเรื่องของฐานข้อมูลฉ้อโกงที่กระจายในหน่วยงานต่างๆเอามารวมกันฮะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมก็คือแพทเทิร์นของมิจฉาชีพนั่นแหละว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเอกนิตินี่ท่าน

สหภาพก็เน้นย้ำความท้าทายขั้นต่อไปในการที่จะขยายโมเดลนี้เชื่อมโยงข้อมูลสู่การข้ามพรมแดนสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนย้ำเตือนจุดยืนสำคัญว่าการฉ้อโกงซึ่งไร้พรม

0: ครูปิดแล้วเนี่ยทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรเองท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprintในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting เนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการด้วยกันเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินแล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้นะคะจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางใหกับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับแล้วก็คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการแบงก์ชาตินะคะก็ยังบอกอีกค่ะว่าปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนสูงมากๆนะคะถึงร้อยละ67ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้แต่ถ้าว่ายังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางสถาบันวิจัยป่วยอึ่งภากรเนี่ยยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักๆในเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะแม้ว่าความแตกต่างในรายละเอียดก็ตามแต่ว่าก็มีทิศทางคล้ายคลึงกันซึ่งทางคุณวิทัยเนี่ยยังพูดถึงแนวทางสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางการเงินก็คือการสร้างอุปสรรคให้กับกลุ่มมิจฉาชีพค่ะแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาต่างๆในการทำธุรกรรมผ่านระบบการเงินแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มโดยตรงก็ตามนะคะแต่ว่าก็สามารถกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีการทำธุรกรรมการโอนเงินโดยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะมาตรการนี้นะคะก็ส่งผลให้การถอนเงินสดจำนวนมากกว่า5ล้านบาทแล้วก็การถอนทองคำแท่งมูลค่าเกิน2ล้านบาทลดลงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นก.ล.ต.หรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะเพื่อควบคุมการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์อื่นๆก็คือว่าเวลาเราจะเบิกเงินเยอะๆในจำนวนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อก่อนอาจจะเบิกง่ายเดี๋ยวนี้อาจจะเบิกยากขึ้นอาจจะต้อง
1: ยากนะฮะ
0: ต้องมีการยืนยันตัวตนต้องมีอะไรแบบนี้นะคะ
1: นะคือ5ล้านบาทขึ้นไปเดี๋ยวต้องแจ้งที่มาของเงินว่าท่านได้แต่ใดมาถ้ามาโดยสุจริตเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ใครที่
1: นะฮะต้องมีการแจ้งถูกหวยอะไร
0: ถูกหวยได้
1: ต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาเงินมาฝากเดี๋ยวก็คือสมัยก่อนเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารก็จะดีใจ
0: ใช่
1: มั้ยฮะไม่ค่อยถามหรอกที่มาของเงินคุณเอาเงินมาจากไหนใช่มั้ยฮะไม่ถามเลยด้วยซ้ำ
0: แทบจะอุ้มเลยนะ
1: ถอนเงินก็ไม่ถามฝากก็ไม่ถาม
0: ถอนเงินอาจจะถามหน่อยแล้วถอนเยอะ
1: แต่เดี๋ยวนี้นี่คือถ้าเกิด5ล้านขึ้นไปถ้าจะไปฝากเนี่ยก
0: ็ชี้แจง
1: ก็ต้องชี้แจงคำถามคือถ้าไปฝาก4ล้าน9แล้วไปฝากหลายๆครั้งอ่ะได้มั้ยมันเป็นช่องว่างกฎหมายไงก็คือว่าถ้าคุณบอก5ล้านผมไปฝาก4ล้านแล้วก็ไปฝากบ่อยๆ
0: อันนี้ก็ไม่น่าจะได้นะ
1: คือจริงๆมันต้องดูว่าถ้าฝากทีๆฝากบ่อยๆด้วยจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตั้งข้อสังเกตนะซึ่งเชื่อว่าธนาคารเนี่ยเขาก็แบงก์พาณิชย์เนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะฮะโดยคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติก็คงมีแนวทางที่จะรับมือตรงนี้อยู่แล้ว
0: ต้องตรวจสอบได้แ
1: หละนะฮะส่วนการประชุมนะฮะ IMF เนี่ยวันนี้ต้องแจ้งสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจะมีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ฮะนัดหมายรวมตัวชุมนุมใหญ่ครับวันนี้และวันพรุ่งนี้15ถึง16ตุลาคมพร้อมปักหลักค้างคืนบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเครือข่ายก็ระบุครับถึงการชุมนุมที่จะมีการชุมนุมกันขึ้นนะครับจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลายรูปแบบจะมีการปราศัยจากประชาชนและการชุมนุมที่ชีวิตได้รับผลกระทบจากแนวคิดการครอบงำของโครงการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจนโยบายของธนาคารโลกและ IMF เสียงสะท้อนจากเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศโอ้มีเวทีเสวนาแฟชั่นโชว์ดนตรีแรปและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายโ
0: อ้
1: ซึ่งเวทีการชุมนุมนัดรวมพลนะฮะก็จะเริ่ม 8:00 น.นะคร
0: ับ
1: เริ่มแล้วนะฮะบริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อน ขบวนประชาชนไปที่ศูนย์ประชุม

0: ธรรมชาติสิริกิติ์ร่วมส่งเสียงตั้งคำถามยืนยันว่าประชาชนต้องมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองนะฮะยังไงก็ตามฮะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะกำหนดสถานที่ตามนัยยะมาตรา8วงเล็บ5ตามพรบชุมนุมสาธารณะโดยสรุปก็คือว่าในพื้นที่แถวๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นนะฮะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมนะครับนะฮะก็ใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกาศว่าห้ามชุมนุมในพื้นที่แต่ว่าก็มีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายนะครับคือการชุมนุมเนี่ยต้องขออนุญาตนะฮะแล้วแกนนำจะต้องแจ้งด้วยว่าจะชุมนุมเมื่อไรอย่างไรและใครเป็นแกนนำเพื่อจะได้มีผู้รับผิดชอบใช่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกันอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ล่าสุดฮะก็มีการปรับการจราจรรอบศูนย์สิริกิติ์ในวันนี้นะครับเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะแจ้งปรับจัดการการจราจรโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันนี้ฮะเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะฮะ1ฮะปิดเส้นทางการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ฮ
1: ะ
0: อันนี้ปิดเส้นทางการจราจรนะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT นะฮะสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังเปิดให้บริการตามปกติไม่มีปัญหานะครับแนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แถบนั้นประชาชนที่มีภูมิลำเนาผู้พักอาศัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกตินะฮะส
1: ่
0: วนมาตรการผู้เข้าร่วมประชุมก็มีการสแกนบัตรนะฮะเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมตามขั้นตอนความปลอดภัยอันนี้เหมือนเดิมนะฮะยานพาหนะที่เข้าพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตจุดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยถ้าเป็นแท็กซี่รถส่วนบุคคลสามารถจอดส่งบริเวณร่วมการประชุมผู้ร่วมการประชุมได้นอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4เท่านั้นนะครับก
1: ็
0: ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือวันนี้นะฮะ
1: ค่ะแต่ที่จริงแล้วบางหน่วยงานก็น่าจะมีการให้ work from home เนาะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของรถบนท้องถนนไปได้นะคะนอกจากจะมีการปิดถนนแล้วนะคุณวันนี้ก็ฝนตกหนักด้วยนะคะ
0: เออครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
7: นี่ๆเธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวที IMF World Bank 2026นะฮะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างไรนะครับต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกนะครับแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของด้านอุตสาหกรรมนะครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนที่ในการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะในมุมมองของสอทค่ะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะสะท้อนถึงสัญญาณความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกที่มีต่อเศรษฐกิจบ้านเรายังไงบ้างคะ
3: มากนะคะในหลายมิตินะคะเอาดูเป็นระยะสั้นกับระยะกลางยาวนะคะ
2: ค
3: ่ะสำหรับระยะสั้นที่ชัดเจนนะคะก็จะเห็นว่าเงินสะพัดทันที 2,000 กว่าล้านนะคะ
1: ครับ
3: เข้ามาสู่ประเทศนะคะก็มาจากที่ดิลิเกตทุกท่านนะคะผู้มาร่วมประชุมนะคะ World Bank IMF Delegate Member ทั้งหมดเนี่ย 15,000 คนนะคะเพราะการใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นรายได้ทางประเทศเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้มาทันทีอยู่แล้วนะคะ
2: อ
3: ันที่สองนะคะภาพพจน์ความเชื่อถือเชื่อมั่นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยตาดูไม่เท่าหูฟังใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: แล้วก็เห็นจริงๆสัมผัสจริงๆก็ไม่เท่าอ่านในอาร์ติเคิลนะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดิลิเกตทั้งหมดนะคะก็ตำแหน่งสูงหมดนะคะเป็นระดับที่อนุมัติต่างๆได้ออโตริตี้สูงนะคะรวมทั้งล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีการคลังของญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นประธานของ IMF คนต่อไปเนี่ยก็คือเช้านี้ก็จะบินเข้ามา
2: ค
3: ่ะรอบนี้ก็ให้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถือเป็นการมารับตำแหน่งเลยนะคะก็รอบนี้เป็นรอบAnual Meetingที่ดิฉันว่าไม่ธรรมดา

0: ค่ะ
1: แล้วก็คนมาเก่งนะคะได้เข้าร่วมฟังหลายๆเวนิวเนี่ยก็มีการแชร์ที่เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าเมื่อเขาได้เห็นของจริงของเราเห็นความเป็นไปของประเทศเราไม่ว่าจะนั่นที่หนึ่งนะคะจุดแข็งแกร่งประเทศไทยคือโชคดีอยู่แล้วที่เราอยู่กลางอาเซียนนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหนือเป็นจีนใช่ไหมคะใต้เป็นมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกก็จะมีลาวมีเขมรมีพม่าเอ๊ะมีอินเวียดนามนะคะ
2: ครับ
1: ด้านซ้ายมาด้านตะวันตกก็จะมีพม่าต่อไปที่อินเดียและทะลุไปยุโรปได้อีกใช่ไหมคะซึ่งโลเคชันประเทศไทยเนี่ยคือเหนือชั้นนะคะเพราะฉะนั้นโลเคชันดีอย่างนี้เนี่ยระบบโลจิสติกทั้งหมดที่รัฐบาลได้ทำต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะที่เป็น MR map เนี่ยนะคะที่เชื่อมเหนือสู่ใต้นะคะเหนือสู่ใต้ก็เหนือก็คือทะลุไปจีนแล้วนะคะลงมามาเลย์อินโดมาเลย์สิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกไปตะวันตกนะคะก็ตั้งแต่สั่งเวียดนามทะลุลาวทะลุไทยไปพม่าอินเดียนะคะซึ่งแผนโลจิสติกเหล่านี้เนี่ยทำให้ดีมากนะคะรวมทั้งระบบท่อเรือท่าเรือน้ำลึกก็ตามนะคะหรือว่าสนามบินก็ตามซึ่งก็กำลังจะสร้างใหม่อีกที่หนึ่งใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เห็นจริงๆกับตานะคะว่าความพร้อมขนาดไหนนะคะต่อมาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือแผน Power Development Plan ปี2026นะคะซึ่งได้จบประชาพิจารณ์ไปแล้วนะคะแต่ในแผนนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กที่สำคัญเลยเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนต้องการอะไรที่เป็นกรีนนะคะในแผนนี้นี่มี renewable energy ถึงถ้าไม่ผิดเนี่ย 68% ถ้าไม่ผิดนะคะซึ่งสูงนะคะซึ่งเป็นไฟฟ้าสีเขียวนะคะแล้วก็แผนนี้ก็ challenge ที่จะเป็น net zero ในปี2050ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสำคัญนะคะแล้วก็คือเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศเลยนะคะแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวนึงคือการที่เราจะเข้าสู่ OECD นะคะภายใน3ปีนะคะนั่นคือการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆนะคะให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศ OECD ทั้งหมดนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้ก็คือที่เข้ามาประชุมนี่แหละค่ะแล้วในเมื่อเราคุยด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เขาเนี่ยจะมีอุปสรรคเรื่องความกังวลในการลงทุนใหม่มันจะลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในอดีตเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างนี้เราคิดเขาเป็นอย่างนี้มาที่ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแกลเป็นอย่างไรพอเราเข้า OECD ปั๊บมันก็เหมือนหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันบนเกมเดียวกัน
0: ค
1: ่ะซึ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่เราเปิดเผยออกมาเห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นศักยภาพในการลงทุนนะคะที่ผู้ลงทุนมั่นใจนะคะอันนี้ฉันก็มองว่าโอกาสทองเนี่ยเปิดเต็มที่เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ลำดับที่สองคือการที่เขามาเรานะคะครั้งสุดท้ายนะคะ35ปีที่แล้วคือปี1991
2: ครับ
1: นะคะเขาก็ให้คอมเมนต์เลยว่าจาก1991มา2026เรา35ปีนี้เราพัฒนามากนะคะจากในตอนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะต้องเป็นเกษตรส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมกำลังโตนะคะเสร็จแล้วจากนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราเติบโตแข็งแรงมากในแง่อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็พัฒนาไปได้เกินกว่าคาดที่ IMF คาดไว้ในสมัยปี1991นะคะ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นจุดดีนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็แผนต่อไปที่เขาแนะนำเราก็ต้องพัฒนาประเทศต่อนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต้องไปก็ต้องไปในอุตสาหกรรมที่สมาร์ทยิ่งขึ้นยกมูลค่ามากขึ้น higher value added นะคะก็เป็น5อุตสาหกรรมที่เขาก็บอกว่าเราควรจะต้องสร้างขึ้นมาเช่นยานยนต์สมัยใหม่สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะการที่จะนิวเจเนอเรชันของผู้คนนะคะที่มีความศักยภาพความสามารถสูงรวมทั้งโมเดิร์นซิตี้เมืองสมัยใหม่ต่างๆจะเป็นการพัฒนานะคะรวมทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งประเทศไทยเราก็เรื่องนี้โดดเด่นนะคะมาปั๊บเราก็มีเน่ๆนะคะต้อนรับ
2: ใช่
1: ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าจากการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครั้งนี้เนี่ยก็นำโอกาสนะคะแล้วก็เรียกว่า

0: านาคีทองจริงนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการลงทุนต่างๆเข้าสู่ประเทศอย่างชัดเจนค่ะ
2: ครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนในการประชุมในครั้งนี้ฮะที่เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดฮะ
0: 1เรื่อง geopolitics ก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะนะคะก็ทุกคนก็ยอมรับในความที่ประเทศไทยรักษาความเป็นกลาง
2: ครับ
0: นะอันนี้คีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนะคะเป็น neutrality country นี่สำคัญมากนะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุยกันเยอะอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้าน AI
2: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัว AI นี่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะ
2: คะ
0: แต่ประเทศไทยและ SME ไทยเนี่ยจะพัฒนาไปกับ AI ได้อย่างไรที่จะก้าวทันนะคะทุกๆสเต็ปในโลกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ดูว่าไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ท่านได
0: ้คนเราน้อยลงนะคะเพราะประสิทธิภาพคนเราต้องเยอะขึ้น
1: ค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึง SME ไทยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านมองว่า SME ไทยบ้านเราจะสามารถหาโอกาสทองจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในส่วนตรงไหนได้บ้างไหมคะ
0: คือเมื่อเศรษฐกิจโตนะคะจะไปทั้งองคาพยพนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยบริษัทใช้ใหญ่มีโอกาสขึ้นก็จะดึงซัพพลายเชนที่เป็น SME ไปด้วยทั้งหมดนะคะ
1: อันนี้
0: สำคัญนะคะว่าเมื่อเศรษฐกิจโตคอนซูมการใช้จ่ายดีขึ้น SME ก็คือผู้ขายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยจะไปจะยกระดับกันไปทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะแบบนี้แล้วประเทศ
0: ตัวที่เราคุยอยู่เยอะก็เรื่องของการเอาเข้าสู่แหล่งเงินใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: การเข้าสู่โอกาสในการยกระดับทางด้าน intelligent industry ค่ะของ SME นะคะหรือว่าการเข้าสู่นวัตกรรมความสร้างสรรค์การจะต้องเป็นจาก OEM เป็น OBM หรือว่าการมีแบรนด์ของตัวเองมี IP นะคะ intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วการออกไปตลาดที่กว้างไกลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ได้พูดถึงอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือเรื่อง IP นะคะ
2: ครับ
0: Intellectual Property นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสินทรัพย์ของที่แตะต้องไม่ได้นะคะแต่ในรอบนี้เนี่ย World Bank ให้ความสำคัญนะคะสำหรับ IP นะคะดิฉันก็อยากจะบอกว่าเรามีหลายได้อย่างนะคะที่เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายกลายเป็น Capital ได้นะคะเช่นสินทรัพย์ที่แตะต้องไม่ได้นะคะหรือว่าก็อยากจะพูดว่ามรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นแคปิตอลแล้วจะมูลค่ามหาศาลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็คุยกันนะคะ
2: ค
1: ่ะแบบนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเพื่อที่จะเปลี่ยนโอกาสในการจัดการประชุมครั้งนี้ให้เป็นเม็ดเงินในการลงทุน
0: ใครที่อยู่ในธุรกิจที่ใน5หมวดที่เราบอกว่าเป็น new growth engine นะคะก็เตรียมพร้อมนะคะแสดงว่ากระแสของโอกาสทางธุรกิจมาแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ฉันมาอยู่นะคะ มั่นใจว่าอยู่นะคะ
1: ค่ะ
2: ครับนี่คือโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026ฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือมุมมองภาคอุตสาหกรรมฮะ
1: ครับ
2: มุมมองจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026นะครับตัดมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับการเมืองเนี่ยต้องจับตามองครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ยื่นยติแล้วว่าเขาจะอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีฮ
1: ะ
2: รวมทั้งหมด18ท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยนะฮะโดยหลักการแล้วเนี่ยเท่าที่มองแล้วเนี่ยดูรายชื่อเนี่ยก็สีน้ำเงินล้วนๆนะฮะ18คนนะฮะไม่มีแดงเจือปนเลยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยโดนค ครบทุกคนฮะ4คน
1: ค
2: ไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้มาก่อน
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
2: นะฮะส่วนฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยสีแดงเนี่ยรอดพ้นทุกคนเลยนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกต
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: บอกว่าเอ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองไปแล้วปุ๊บเนี่ยปกติฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องอภิปรายหมดนะฮะการที่จะเว้นไว้เนี่ยมันไม่ค่อยจะ
1: ไม่ค่อย
2: ใจดีขนาดนั้น เพราะว่าบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยคือฝ่ายที่ตรวจสอบและถ่วงดุล นะฮะไม่ใช่ยอวาทีอยู่แล้ว เข้าไปถึงก็จะต้องติติงอ่ะเอายกตัวอย่างเช่นในกระทรวงของพรรคเพื่อไทยมีอะไรบ้างฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ อันนี้ก็รอดพ้นนะครับถ้าเป็นสมัยผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่น่ารอดนะ คือโดนคือไม่ใช่คือดูจากประวัติศาสตร์อะโดนทุกนัด แต่รอบนี้เนี่ยรอดนะฮะแม้จะมีปัญหาเรื่องอะไรอะประหมอคางดำ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโล
1: ก
2: จากเดิมเนี่ยเป็นอำเภอจากอำเภอคงเนี่ยโคราชเนี่ยมาเป็นอีกที่หนึ่งก็คืออำเภอปากช่องใช่ไหมฮะคือฝ่ายค้านก็ดูแล้วอ๋อมันก็ผ่านไปได้นะฮะนะกยศนี่ก็กระทรวงศึกษาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: คุณประเสริฐจันทระรวงทองนะที่บอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของเงินกองทุนอะไรตรงนี้อยู
1: ่
2: ใช่ไหมที่ถูกติติง
1: คร
2: ั้งนี้ก็รอดนะฮะ
1: เป็นไปได้ไง
2: คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันคือในทางการเมืองโดยแท้นะฮะเพราะว่าถ้าดูแล้วการอภิปรายคุณสันพรนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะในระบบรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาไม่เคยมีครั้งไหนที่รัฐบาลเนี่ยจะเพียงพล้ำได้เสียงข้างมากตลอดนะฮะแต่ถามว่ายกมือในสภาเนี่ยผ่านไหมผ่านแต่ว่าพอภายนอกสภาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอกระแสกดดันอีกนะฮะคือดูทิศทางฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี
1: ้ะ
2: นะฮะก็คือเป็นการเปิดแผลรัฐบาลตีแผลเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยให้ตอกย้ำอีกทีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอกาสที่จะล้มรัฐบาลด้วยการอภิปรายแล้วก็ยกมือกันแล้วฝ่ายค้านชนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะยังไงเสียงข้างมากแล้วก็ฝั่งสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ท่วมท้นอยู่แล้วขออภัยไม่ใช่ท่วมท้นก็คือต้องเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับแต่การอภิปรายนี้เนี่ยมันก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลเพราะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นของรัฐบาลถ้าเกิดการอภิปรายแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนลดทอนความเชื่อมั่นเนี่ยน
1: ะ
2: ก็เป็นอีกอันนึงนะที่รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนนะครับการเมืองคือความเชื่อนะครับการเมืองคือความเชื
1: ่
2: อการเมืองคือความเชื่อพยานหลักฐานเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้าประชาชนเชื่อปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมี 2-3 ประเด็นที่ตั้งเอาไว
1: ้
2: นะฮะแม้ผมจะไม่เห็นญัตติผมรู้เลยว่า1คือเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น2เรื่องหัวสว3เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ใช่
2: นะฮะเศรษฐกิจแล้วก็อะไรต่างๆ3เรื่อง3ประเด็นเนี่ยแหละที่จะถูกหยิบยกมาอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยทั้ง18ท่านนะฮะคำถามเวลาพอไหม18คนเนี่ยใช้เวลา4วัน
1: ก็ต้องควบคุมเวลาให้ดีนะคือตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเวลาออกมาใช่ไหมคะว่าต้องให้เวลาอะไรยังไงเท่าไหร
2: ่4-5วันนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยเชิงปริมาณ
1: มันเยอะมากนะคุณ
2: คุณภาพไม่ได้อภิปรายเดี๋ยว18คน4วันเนี่ยโอ้โห
1: จะพูดกันครบไหมอ่ะ18คน
2: คืออภิปรายเนี่ยอภิปรายแล้วยังต้องมีชี้แจงด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วยังจะมี
1: ระหว่างทางอันมีประท้วงอีกนะ
2: ใช่ยังจะมีทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะ
1: ครับใช่ค่ะ
2: นอกกฎกติกาอะไรกันอีกนะฮะ
1: กลัวจะไม่พอ
2: ประท้วงกันวุ่นวายนะ
1: แต่ถ้าจะให้เต็มวัน24ชั่วโมงเลยเน
2: ี่
1: ย
2: บริหารเวลาก็ไม่พอแต่ถ้าเกิดยืดเยื้ออะไรนานๆปุ๊บประชาชนก็ไม่ค่อยอยากดู
1: ใช่
2: แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคืออย่าลืมว่าในสภาเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถอภิปรายได้อย่างกว้างขวางเพราะว่าถ้าไปพูดนอกสภาโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับจำได้ไหมฮะไอ้ที่ไปพูดอะเรื่องอะไรไปกล่าวหาเขาเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเร
1: ื่อง
2: หัวสวหรืออะไรพวกเนี้ย
1: แล้วก็พูดข้างนอกใช่ไหมคุณ
2: โดนหมิ่นประมาทใช่ใช
1: ่
2: เวทีในสภาเนี่ย
1: ให้พูดถึงได
2: ้อาจจะถูกใช้เป็นเวทีว่าเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะได้มีการอภิปราย
1: อ
2: ย่างกว้างขวาง
1: นะ
2: ส่วนเวลาเนี่ย
1: ยังว่าอีกทีย
2: ังว่ากันอีกทีเมื่อวานไปถามท่านนายกในการประชุมครม.นะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูล เป็นประธานนายกก็เน้นย้ำในที่ประชุมครม.ฮะให้รัฐมนตรีดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ได้วางกรอบเอาไว้นี่รัฐบาลวางกรอบไว้นะฮ
1: ะ
2: 27-30 ตุลาคม4วัน3คืนอาจจะ4คืนก็ได้เพราะทะลุเที่ยงคืนทุกที
1: ใช่ๆ
2: นะฮะแต่ต้องหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่
1: อ
2: นนะครับเนื่องจากหลังกรอบเวลานี้ท่านนายกก็มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนายกไม่อยู
1: ่
2: แล้วก็คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมครม.ในฐานะพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมแล้วในการสนับสนุนนะฮะถ้าผมมองไปแล้วนะครับก็คงไปอภิปรายช่วยอะไรกันไม่ได้เพราะก็อภิปรายตัวบุคคล
1: ใช
2: ่พัก
1: สนับสนุนยังไงก่อน
2: สนับสนุนก็คงได้ในการยกมือ สนับสนุนในการออกคะแนนเสียงให้ถ้าฟังดูทิศทางก็น่าจะเป็นแบบนี
1: ้
2: นะครับดังนั้นเรื่องของการลงมติเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะถ้าผมมองแล้วในทางการเมืองแต่ว่าเรื่องของวาทกรรมในทางการเมืองเนี่ยในสภาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองเพราะอย่างที่บอกการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมันจะนำไปสู่กระแสกดดันรัฐบาลเดี๋ยวนี้นี่คือกระแสอะไรต่างๆในโซเชียลเนี่ยมันรุนแรงและรวดเร็วและสามารถที่จะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันลดหรือมันเพิ่มได้นะครับและนอกจากนี้ฮะครม.ยังหารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.นอกสถานที่หรือครม.สัญจรฮะเดือนหน้า 2-3 พฤศจิกายนที่อุดรธานีเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมนะฮ
1: ะ
2: โดยทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะไปพิจารณาจัดทำโครงการคาดว่าการเสนองบประมาณก็จะคล้ายครม.สัญจรที่สงขลาโดยไม่ได้จำกัดพื้นที่จังหวัดละ100ล้านบาทนะฮะจะเปิดให้มีการยื่นเสนอโครงการแล้วก็การกรองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะถือโอกาสไปร่วมงานพืชสวนโลกปี69ที่อุดรธานีฮะที่จะมีการจัดขึ้น1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม70ฮะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดนะฮ
1: ะ
2: ตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฮะ
1: ค่ะอ่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลนะทางด้านประธานวิปรัฐบาลเองนะคะก็คุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยท่านก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคาะว่าอภิปรายแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูในเรื่องของการกำหนดการชั่วโมงประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะแบ่งอะไรยังไงนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าโอ้โหอภิปราย18ท่านด้วยกันจะต้องแบ่งเวลาอะไรกันยังไงแต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยนะคะที่ท่านพูดถึงว่าไม่ว่าจะยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็ตามต้องมีหลักฐานชัดเจนนะและที่สำคัญประเด็นที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็คือประเด็นหัวสวนี่แหละค่ะก็อาจจะมีการนำประเด็นนี้มาพูดซ้ำในสภาการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณกรวีก็บอกว่าอยากจะเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ล่ะค่ะว่ามีใช้อำนาจไม่ชอบอะไรอย่างไรขอให้มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วค่อยเอามาว่ากันไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการโอนเงินหลักฐานคลิปหลักฐานภาพอะไรเอามาเปิดหน้าการในการประชุมเลยอย่าพูดลอย
2: ๆ
1: อภิปรายได้แต่อย่าพูดลอยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเมื่อถามถึงว่าพรรคภูมิใจไทยจะหารือหรือว่าเตรียมการอภิปรายเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะคะก็คุณกรวีบอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าละค่ะนะคะเพราะว่าก็หลังจากการต้องประชุม IMF ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมีการสรุปกันว่าจะมีการเก่งข้อสอบเตรียมตอบคำถามอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะได้จัดทีมสนับสนุนเพื่อที่จะได้ชี้แจงได้ถูกต้องด้วย
2: ครับคือมหาไทยเนี่ยแน่นอนอะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่น
1: ค่ะ
2: นะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมซักฟอกไว้แล้วเนี่ยส่วนโอ้โห18คน พอนั่งนับแล้วบางคนก็ไม่ทราบนะฮะว่าโดนข้อหาอะไรเพราะข้อหาค่อนข้างกว้าง
1: ใช่ไม่ได้ชัดไม่ได้มีประเด็นชัดเจน
2: เ
1: ออ
2: ค่ะงงๆกันอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเขาอภิปรายเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีก็มีการตอบนะครับแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: นะฮะเพราะว่าการอภิปรายเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันก็คือการเมืองวาทกรรมนะฮะก็ติดตามดูนะฮะก็สีสันในสภานะฮะแต่ส่วนว่ามติในการลงมติเนี่ยผมว่าถ้ามองแล้วนะนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยมองทิศทางตรงกัน
1: ค่ะ
2: ยังไงเนี่ยก็ผ่านเสียงข้างมากอยู่แล้ว นะแต่ว่าการอภิปรายในครั้งนี้มันจะสร้างบาดแผล
1: นั่นน่ะสิ
2: สร้างบาดแผลวาทกรรมทางการเมืองและนำไปสู่ความเชื่อแล้วก็กระแสวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคือฝ่ายค้านเขาไม่ได้มองเป้าในการที่จะล้มรัฐบาลด้วยการยกมือหรือว่าคะแนนเสียงในสภาแต่มองว่าการสร้างวัฒกรรมในการเมืองและนำไปสู่เรื่องของการจุดกระแสปลุกกระแสนอกสภาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะอันนี้ต้องดูกันดีๆส่วนเรื่องของไทย PBS ฮะเมื่อวานนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS 2ประเด็นหลักฮะเตรียมเปิดผลตรวจสอบการใช้ผู้บริหารรถผู้บริหารในสัปดาห์หน้านะฮะอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดนะฮะส่วนไทย PBS ก็โต้แถลงสตง.ครับ
1: เมื่อวานนี
2: ้บอกว่าสอบยังไม่เสร็จนะฮะแต่รีบแถลงเนี่ยก็ทำองค์กรเสียหายยันการบริหารงานไร้การทุจริตเร่งยกเรื่องระบบหลังบ้านพร้อมจับตาโหวตร่างแก้ไขกฎหมายหรือภาษีบาปนะฮะก็พุ่งผิดปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมานะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบคือสตง.แล้วก็ไทย PBS ครับส่วนพรรคฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโอ้โหตรวจสอบไทย PBS เร็วผิดปกติเร็วผิดปกตินะฮะเร็วเกินไปตั้งเป้าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมใช้อำนาจผ่านกลไกสภาปกป้องพื้นที่สาธารณะส่วนเรื่องการใช้เงินจ้างคนนอกแพงเนี่ยคือรายละเอียดไม่จำเป็นต้องเถียงกันนะฮะอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันนะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นการตรวจผู้ที่ถูกตรวจสอบนะฮะนี่ก็ฝ่ายค้านนะ
1: ค่ะหมดเวลาไหมคุณทรงพ
2: ร
1: นะต้องลาคุณผู้ฟังวันนี้แล้วนะคะพบกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: วันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีหรอกค่ะ
2: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
7: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyWatching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
8: นายทวีลาบริธาพิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงิน ที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนซูกุกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชาโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำยังปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี
9: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนกับผมเอกพงษ์นพสกุลเช่นเคยวันนี้มาคนเดียวนะครับวันที่รัฐบาลประกาศให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับได้ทำงานจากที่บ้านหรือว่า work from home ย้ำว่าวันนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดนะครับยังคงทำงานกันอยู่แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในระบบการทำงานจากที่บ้านเพื่อทำให้การจราจรนั้นคล่องตัวนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมประชุม IMF นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่12ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งท่านผู้ฟังก็ได้ติดตามจากรายการต่างๆของทางสถานีในการนำเสนอข่าวตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับผู้ฟังครับที่เราจะต้อนรับนะครับนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ตั้ง190กว่าประเทศนะครับรวมแล้วก็ 15,000 กว่าคนเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังแต่ค้นหามาเล่าครับถึงแม้จะเป็น work from home หรือวันหยุดอะไรก็ตามถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็มาเจอกันอยู่แล้วนะครับวันนี้15ตุลาคมเป็นวันไม้เท้าขาวสากล นะครับไม้เท้าขาวเป็นกายอุปกรณ์ที่คนตาบอดใช้ในการนำทางวันสำคัญของคนตาบอดทั่วโลกครับหลายท่านคงเคยเห็นคนตาบอดเดินถือไม้เท้าขาวเดินทางบนทางเท้าข้ามถนนหรือขึ้นรถโดยสารแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเหตุใดไม้เท้าจึงเป็นสีขาวและทำไมวันที่15ตุลาคมจึงเป็นวันสำคัญของคนตาบอดวันนี้ค้นหามาเล่านำเรื่องเหล่านี้มาเสนอท่านผู้ฟังแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้ในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบสารเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลเพื่อส่งความปรารถนาดีและกำลังใจถึงพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเราจะไปรับฟังสารจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยกันนะครับว่าในปี2569ปีนี้ท่านนายกจะให้สารเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลมีใจความว่าอย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: สารนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569วันที่15ตุลาคม2569เนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกและเป็นกายอุปกรณ์ที่นำทางช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวสากลรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคที่ยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยมุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวย

0: ความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจการให้โอกาสการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คนตาบอดและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: นั่นคือสารเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569จากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนับเป็นกำลังใจสำคัญต่อคนตาบอดและผู้ที่ทำงานส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของคนตาบอดทั่วประเทศครับทีนี้เรากลับมาทำความรู้จักกันครับว่าไม้เท้าขาวมีที่มาอย่างไรเดิมทีคนตาบอดใช้ไม้เท้าช่วยเดินทางอยู่แล้วครับแต่ไม้เท้าในอดีตไม่ได้มีสีหรือรูปแบบเหมือนกันใครจะใช้ไม้แบบไหนก็ได้ไม้ไผ่ไม้อะไรก็แล้วแต่ที่หามาได้ต่อมาในช่วงของต้นคริสตศตวรรษที่20ครับคุณฟังมีการรณรงค์ให้ใช้ไม้เท้าสีขาวเพื่อให้ผู้ขับขี่และคนรอบข้างสังเกตเห็นได้ชัดและรู้ว่าผู้ถือไม้เท้าอาจเป็นคนตาบอดแนวคิดนี้แพร่หลายมากขึ้นในหลายประเทศครับโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจนไม้เท้าขาวกลายเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลกไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ให้คนอื่นสังเกตเห็นแต่เป็นกายอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเดินทางด้วยการที่ใช้ไม้เท้าขาวถ้าใช้ไม้เท้าขาวอย่างถูกวิธีผู้ใช้สามารถตรวจสอบในบริเวณพื้นผิวต่างระดับขอบทางบันไดหรือสิ่งกีดขวางบางชนิดได้แต่ไม้เท้าขาวไม่ได้ทำให้มองเห็นและไม่อาจบอกถึงอันตรายได้ทุกอย่างผู้ใช้จึงต้องฝึกทักษะการเดินทางและอาศัยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยควบคู่กันแล้วทำไมจึงต้องเป็นวันนี้15ตุลาคมนะครับวัน15ตุลาคมมันก็เป็นวันธรรมดาแหละ1ถึง31ตุลาคมก็ไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วย15ตุลาคมมีคำตอบครับย้อนกลับไปเมื่อปี2507นะครับประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันแห่งสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมเป็นวันไม้เท้าขาวสากลเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอิสรภาพในการเดินทางต่อมานะครับในวันที่15ตุลาคมของทุกปีเนี่ยได้รับการรณรงค์ของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าคนตาบอดมีไม้เท้าขาวและมีทักษะการเดินทางแล้วแต่ถ้าทางเท้ามีรถจักรยานยนต์จอดขวางมีเสามีหลุมหรือมีร้านค้าวางของกีดขวางระเกะระกะเต็มไปหมดเลยการเดินทางก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันไม้เท้าขาวสากลจึงไม่ใช่วันแห่งความสงสารแต่เป็นวันที่เราชวนกันพูดถึงสิทธิความปลอดภัยและความเท่าเทียมในการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวันของคนตาบอดนะครับถ้าคนทั่วไปหรือคนตาดีทั่วไปเนี่ยนะครับพบคนตาบอดเดินทางแล้วอยากให้ความช่วยเหลือเราควรจะเริ่มจากการไปถามเขาก่อนนะครับว่าต้องการให้ช่วยหรือไม่และช่วยอย่างไรเพราะบางทีคนตาบอดเขาชินกับการเดินทางเขารู้อยู่แล้วว่าการเดินทางในจุด

ให้เคารพการตัดสินใจของเขาได้เลยไม่ต้องเสียใจบางคนคิดน้อยใจว่าเออเราอุตส่าห์ไปช่วยเหลือแล้วเขายังไม่รับจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ได้นะครับคุณผู้ฟังก็เคารพการตัดสินใจในปีนี้คุณผู้ฟังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะเป็นองค์การคนพิการระดับชาติด้านคนตาบอดเตรียมจัดกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากลในวันเสาร์นี้เสาร์ที่17ตุลาคม2569แรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีครับคุณผู้ฟังครับเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะการเดินทางจริงไม่ใช่การแข่งขันขับรถอย่างที่ท่านคิดบางคนแรลลี่กับรถไปเลยแล้วก็ไปหาอาซีต่างๆแต่นี่ไม่ใช่นะครับเป็นการรวมทีมกัน1ทีมมี4คนมีอาสาสมัคร1คนมีคนตาบอดที่มองเห็นเรือรางทีมละ1คนแล้วก็เดินกันไปด้วยกันตามจุดที่ทางสมาคมกำหนดไปหาอาซีตามที่เรากำหนดด้วยนะครับเรากำหนดเดิมไว้30ทีมแต่มีผู้เข้ามาสมัครอยู่24ทีมครับทีมละ4คนอย่างที่บอกสายตาเรือรางเนี่ยได้ไม่เกินทีมละ1คนเราจะเริ่มต้นกันที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอยู่แยกตึกชัยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เดินโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะ MRT BTS หรือรถเมย์อะไรก็แล้วแต่ในมือคนตาบอดทั้งทีมคือทุกคนต้องถือไม้เท้าขาวและใช้ไม้เท้าขาวอย่างถูกต้องเดินไปไหนเดินไปศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับแต่ในระหว่างทางคุณต้องหาอาซีนะครับอาซีก็ถูกกำหนดเอาไว้ผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่บอกนะครับถึงแน่ใจก็บอกไม่ได้เดี๋ยวคนตาบอดที่แข่งขันฟังอยู่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้เข้าร่วมจะได้ใช้ทักษะการวางแผนเส้นทางการใช้ไม้เท้าขาวการสื่อสารแล้วก็การทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเดินทางด้วยซึ่งล้วนเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตจริงกิจกรรมลักษณะนี้ยังช่วยให้สังคมเห็นด้วยนะครับว่าคนตาบอดเนี่ยสามารถเดินทางได้ด้วยตนเองหากมีการฝึกฝนและมีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยที่สำคัญครับการเดินทางที่ปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรับผิดชอบวันนี้15ตุลาคมเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังตอนแรกแล้วผมอยากฝากทุกท่านนะครับว่าการไม่วางสิ่งของขวางทางเดินการให้ทางแก่ผู้ที่กำลังข้ามถนนหรือการถามก่อนเข้าไปช่วยเหลือล้วนเป็นเรื่องเล็กๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ครับฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับแล้วก็เชิญชวนไปร่วมให้กำลังใจในวันที่17ตุลาคมนี้นะครับในการแรลลี่ไม้เท้าขาวเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าเดินกันมาเป็นทีมนะฮะเป็นทีมเลยใส่เสื้อเหมือนกันนะครับวันเสาร์ก็ให้กำลังใจกันด้วยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังส่วนจะไปแวะทำกิจกรรมที่ไหนบ้างอย่างไรไม่บอกนะฮะเดี๋ยวคนที่เขาเข้าแข่งขันเขาฟังอยู่นะเอาละพักสักครู่คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับค้นหามาเล่าครับ

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานช่อโกงที่ไม่ใช่การช่อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานบุกรุกเช่นเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าทารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าทารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังกรณีที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสความผิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นนะคะผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้1ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความดังนั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากพ้นกำหนดคดีจะขาดอายุความและ2เมื่อได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความแล้วหากประสงค์จะให้คดีระงับไปผู้เสียหายสามารถขอถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษามีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ุณผู้ฟังครับจากเรื่องของการเดินทางและความเท่าเทียมที่เราพูดถึงวันไม้เท้าขาวสากลเมื่อช่วงที่แล้ว15ตุลาคมคือวันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกกันบ้างครับเพราะช่วงนี้ประเทศไทยเรากำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ด้านเศรษฐกิจและการเงินที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะครับการประชุมที่ว่านี้ก็คือการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า IMF นั่นเองรวมกับธนาคารโลกนะครับจัดขึ้น 12-18 ตุลาคม 2569 ที่เราคุยกันทุกวันในรายการแล้วก็รายการอื่นๆด้วยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อปี2534การกลับมาจัดอีกครั้งในปีนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับผู้แทนด้านการคลังการเงินและการพัฒนาจากประเทศต่างๆทั่วโลกครับบางท่านอาจสงสัยนะครับว่าประชุมกันเรื่องเงินระดับโลกแบบนี้เกี่ยวอะไรกับประชาชนทั่วไปคำตอบมีครับมันเกี่ยวไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ฟังเกี่ยวมากๆด้วยเพราะว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆหารือกันเนี่ยมีทั้งเศรษฐกิจการจ้างงานค่าครองชีพหนี้สินแล้วก็การรับมือความเสี่ยงในอนาคตวันนี้นะครับ15ตุลาคมประเด็นมีหลายประเด็นเลยแต่ประเด็นที่ควรจะจับตาเป็นพิเศษก็คือทิศทางเศรษฐกิจโลกครับความมั่นคงของระบบการเงินแล้วก็แนวทางการสร้างความเติบโตที่ทั่วถึงคือเขาคุยกันเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะผมก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเขาเอ๊ะคำตอบหรือการคุยกันผลสำเร็จของการคุยเนี่ยออกมายังไงแต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยเขาจะคุยเรื่องค่าครองชีพคุณผู้ฟังหากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประเทศที่ส่งออกสินค้าอาจได้รับผลกระทบโรงงานอาจมีคำสั่งซื้อลดลงการจ้างงานและก็รายได้ก็อาจจะได้รับผลตามมาส่วนราคาพลังงานที่ผันผวนอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อต้นทุนของราคาสินค้าแล้วก็อื่นๆได้อีกเรื่องก็คือหนี้สินทั้งหนี้ของประเทศหนี้ของครัวเรือนถ้ารายได้ไม่เพิ่มแต่ภาระผ่อนชำระยังสูงประชาชนก็เหลือเงินใช้จ่ายน้อยลงการบริหารเศรษฐกิจจึงต้องมองทั้งภาพใหญ่และความเป็นอยู่ของคนธรรมดาไปพร้อมๆกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของบริการทางการเงินปัจจุบันเราอาจจะซื้อของโอนเงินผ่านโทรศัพท์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นด้วยผมคุยเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นความปลอดภัยและการเชื่อถือของประชาชนก็มีมากขึ้นด้วยประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุคนพิการอะไรต่างๆก็มีมากขึ้นแล้วก็ต้องระวังกันเรื่องนี้คือพูดกันหลายๆกลุ่มละนะครับทั้งผู้สูงอายุเด็กเยาวชนต่างๆคนพิการแหละฮะคนพิการเนี่ยผมว่าประเด็นเนี้ยสำคัญเพราะว่าบริการที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวไม่พอนะครับแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆพวกแอปธนาคารแอปอะไรต่างๆมันต้องใช้งานได้จริงกับโปรแกรมอ่านหน้าจออันนี้แน่นอนพูดถึงคนตาบอดทุกวันนี้มีปัญหามากนะครับบางทีอัปเดตจนเราคนตาบอดเราใช้กันไม่ได้ก็ต้องไปคุยให้ปรับให้ใช้ได้แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปคุยนะแค่คุณนึกถึงเขาแล้วก็เวลาทำอะไรก็นึกถึงกลุ่มเหล่านี้เขาก็จะได้ไม่ต้องไปคุยแล้วก็ไม่ต้องลำบากในการใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่นขั้นตอนการยืนยันตัวตนจะต้องไม่กีดกันผู้ใช้และต้องมีช่องทางขอความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้บางคนให้คำตอบเลยว่าเปิดบัญชีไม่ได้เพราะยืนยันตัวตนไม่ได้ผมบอกเลยว่านี่คือไม่ใช่คำตอบแต่ควรจะหาคำตอบที่ดีๆกว่านี้อีกประเด็นนึงที่ทั่วโลกให้ความสนใจคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งความเสียหายต่อเศรษฐกิจเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับบ้านเรือนอาชีพเกษตรกรรมและงบประมาณที่ต้องใช้ฟื้นฟูหลังเกิดภัยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แนวทางจากประเทศอื่นๆแต่ว่าการเป็นเจ้าภาพไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทันทีนะครับสิ่งสำคัญคือการนำแนวคิดที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาเป็นนโยบายแล้วก็การปฏิบัติจริงหากมองให้ใกล้ตัวที่สุดเราอาจจะไม่ได้เข้าห้องประชุมกับผู้แทนทั่วโลกนะครับแต่ว่าผลของนโยบายเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยสามารถสะท้อนมาถึงราคาสินค้าโอกาสทำงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตประจำวันของเรานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลกจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนควรติดตามนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านได้บอกว่าเนี่ยจริงๆประชาชนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆเนี่ยใกล้แล้วก็เหมือนที่ผมได้ยกตัว

0: างไปแล้วด้วยเช่นชาวนาปลูกข้าวหอมมะลิคราวนี้แหละเขาก็เอาข้าวหอมมะลิไปเสิร์ฟถึงโต๊ะอาหารแล้วก็อาจจะมีการเจรจาขายข้าวอะไรด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังผลไม้อาหารไทยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจะอยู่ที่นี่กับคน 15,000 กว่าคนที่มาแล้วก็จะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ครับพักสักครู่อีกช่วงหนึ่งช่วงหน้าเรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกมาคุยสักครู่ครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงอุปถัมภ์เด็กนักเรียนผู้ได้โอกาสให้ได้รับการศึกษาพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากไร้ทรงรับไว้เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ขณะเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บิดามารดาพี่น้องของเด็กนักเรียนเหล่านั้นได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อมีรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขตามอัตภาพนอกจากนี้ในฐานะพระราชมารดาพระองค์ทรงอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงอบรมสั่งสอนและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีสมดังพระราชสมัญญาว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินผลแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่ทรงวางรากฐานไว้สร้างโอกาสให้แก่เด็กๆครอบครัวมีอาชีพมีรายได้และสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างเข้มแข็งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ส่องสว่างอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิรันดร์
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

คุณผู้ฟังครับก่อนจบรายการวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ฟังกลับมามองเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครับซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนมากกว่าที่คิดทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เมื่อพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหลายท่านอาจนึกถึงแค่ทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำสำหรับคนพิการหรือ เป็นเบรลบล็อกหรือที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นตะปุ่มตะป่ำหรือสีต่างกันเวลาให้คนตาบอดเขาแยกแยะได้แต่ว่าความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ครับคุณผู้ฟังไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะคนพิการเท่านั้นนะทางลาดช่วยทั้งผู้ใช้รถเข็นผู้สูงอายุนะครับรวมถึงคนใช้ไม้ค้ำยันก็ได้แล้วก็รวมถึงผู้ปกครองที่อาจจะเข็นรถเด็กอยู่ด้วยหรือลิฟต์ที่มีเสียงแจ้งว่าชั้นไหนชั้นไหนอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยให้คนตาบอด

0: หรือคนที่ไม่คุ้นเคยกับอาคารส่วนทางเดินที่เรียบและไม่มีสิ่งกีดขวางก็ทำให้ทุกคนเดินทางสะดวกและปลอดภัยปัญหาที่พบได้บ่อยก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วแต่ใช้จริงไม่ได้ครับคุณผู้ฟังเช่นทางลาดแต่มีรถจอดขวางอยู่หลายคันไปหมดเลยเดินแทบไม่ได้เลยนะครับต้องให้เข้ามาเลื่อนนะครับห้องน้ำสำหรับคนพิการที่ถูกใช้เก็บของเอาไว้อันนี้ผมก็เคยเจอนะบางทีเปิดเข้าไปอ้าวเก็บของอยู่นี่นะครับหรือเบลบ็อกที่มีสิ่งของตั้งทับหรือถ้าพูดกันไปอีกก็แม่ค้าเอาของมาวางขายอยู่บนเบลบ็อกที่คนตาบอดเดินไปแล้วไปชนจนเข้าของเสียหายนั่นแหละหรืออาจจะมีพวกสิ่งกีดขวางมีต้นไม้มีเสาไฟฟ้ามีอะไรพวกนี้ครับคุณฟังลองนึกภาพนะเวลาคนตาบอดเขาเดินอยู่บนฟุตบาทเดินตามทางของเขาอะเป็นเบลบ็อกที่เขานำทางเข้าไปสู่ทางลาดทางลงทางเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพบว่ามีรถจักรยานยนต์จอดขวางอยู่ข้างหน้าคุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือผู้ใช้รถเข็นอาจจะมาถึงทางลาดแต่ไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่ามีของวางกีดขวางอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างไว้เหล่านี้ก็แทบไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับถ้ามีของวางอยู่หรือมีรถจอดขวางอยู่อะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ไม่ยากเราเริ่มจากการไม่จอดรถหรือไม่วางของกีดขวางไม่ใช้พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับคนพิการโดยไม่จำเป็นและแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบเมื่อพบอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่ปลอดภัยอีกเรื่องที่อยากฝากก็คือการเข้าถึงข้อมูลนะครับบางครั้งสถานที่มีทางลาดพร้อมแต่ป้ายประกาศหรือระบบบริการกลับไม่เอื้อทั้งทุกความพิการนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงจึงต้องคิดทั้งสถานที่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การให้บริการควบคู่กันไปถ้าเราออกแบบบริการให้คนที่มีข้อจำกัดสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองมากขึ้นประชาชนอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนี่คือการสร้างสังคมที่ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมได้จริงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในรายการค้นหามาเล่าวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับค้นหามาเล่ามีเรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมามาฝากกับท่านผู้ฟังกันมีแขกรับเชิญมาคุยด้วยนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันว่าเป็นใครวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลและรายการค้นหามาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับสวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์

0: ชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอไอแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
4: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพรียงสำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
5: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินมีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท.5สุขิรินและชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโต๊ะโมะบ้านโต๊ะโมะพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ก็บเบี้ยใต้
1: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะพบกันในวันนี้ค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
3: ครับผมเอิร์ธรัชภาคนะครับ
2: ค่ะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้นะคะพี่ออมชิดสินนะคะเป็นช่างเทคนิคของเราค่ะทีมเฟซบุ๊กค่ะว่าที่รติคุณากรซิมพิทักษ์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหนบ้างคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางFM 95.5 MHz นะครับหรือว่าทางออนไลน์นะครับ Facebook Page Metro Life FM 95.5 MHz นะครับซึ่งแน่นอนครับถึงแม้ช่วงนี้นะคุณส้มก็จะมีการ Work From Home เพราะว
2: ่
3: าอยู่ในช่วงของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank Groupแต่ว่าเราก็ยังมาจัดรายการตามปกติ
2: ใช่แล้วค่ะก็มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะส่วนใครมีคำถามอะไรนะอยากเห็นหน้าอยากทักทายกันนะคะก็อย่างที่บอกไว้มาทักทายกันได้นะคะที่เพจ Metro Life FM 95.5 MHz นะคะ
3: ใช่ก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับวีคนี้เนาะคือเขาจะมีการประชุม IMF World Bank Group เนี่ย 12-18 ตุลาคมซึ่งวันที่12 14 15เนี่ยก็คือจะเป็นการ work from home ของหน่วยงานรัฐเนอะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าเป็นวันที่13กับ16เนี่ยก็คือจะเป็นวันหยุดราชการ
2: ใช่ค่ะ
3: นะคร
2: ับ ก็มาดูแลสุขภาพกันในช่วงแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสายตานะเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนใช้สายตากันเยอะนะคะคุณ
3: แน่นอนเพราะว่าตื่นมาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือบางคนเนี่ยสิ่งที่ทำเป็นอ่ะส้มก่อนอย่างแรกเลย
2: ว่าเช็คแต่เช้า
3: อย่างแรกเลยทำอะไร
2: ก็ทำกิจวัตรประจำวันช่วงเช้านะแต่ดิฉันพยายามจะไม่ใช้โทรศัพท์ช่วงเช้าบอกไว้ก่อน
3: แต่หลายๆคนเนี่ยคืออันนี้แต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับสังคมยุคใหม่เนี่ยหลายคนตื่นขึ้นมาเนี่ยดูอย่างแรกเลยดูโทรศัพท์ดูว่าเฮ้ยวันนี้มีอะไรหรือบางทียังไม่ตื่นยังไม่ลุกเนี่ยดูคลิปดูนู่นดูนี่สัก5นาที10นาทีแล้วถึงจะลุกผมเห็นเป็นกันเยอะนะ
2: พยายามจะไม่เป็นกันอยู
3: ่ที่ต้องบอกว่าไม่นั่นก็คือว่าพยายามจะห้ามตัวเองไม่ไปยุ่งกับมัน
2: แต่หลายท่านก็เป็นบางครั้งที่ฉันก็เผลอก็หยิบโทรศัพท์เข้ามาอ่านแต่เช้าเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้สายตากันแต่เช้านะคะ
3: ใช่ๆซึ่งเอาจริงมันก็ไม่แปลกเนอะที่ทำให้ตาของเราเนี่ยเสื่อมแล้วก็บางครั้งเนี่ยไวกว่าที่ควรจะเป็นนะ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาดวงตาของเราให้ดี
3: ใช่ครับ
2: นะคะ
3: ก็วันนี้นะครับเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของการชะลอความเสื่อมนะครับบำรุงตาด้วยสมุนไพรนะครับก็วันนี้จะมาคุยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับปนัดดาจรัสรัตนโชติหรือคุณหมอฟิชนะครับจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอ
2: จะเข้ามาแล้วอ
3: ยู่ในสตรีมกับเราหรือยังเอ่ย
2: อาจจะต้องเดี๋ยวรอสตรีมสักครู่นะคะ
3: ครับผมระหว่างนี้ก็เราก็คุยกันไปก่อนนะครับระหว่างรอคุณหมอก็อย่างที่บอกเนาะคุณส้มเนาะคือผมเนี่ยสนใจนะว่าโอเคตาเราเนี่ยมันเสื่อมลงเรื่
2: อ
3: ยๆแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมุนไพรเนี่ยที่เราจะเอามาดูแลรักษาดวงตาของเราคุณส้มว่ามันคืออะไรถ้าจำหรือว่า
2: เท่าที่คุ้นเคยเท่าที่คุ้นเคยคุยกับคุณหมอบ่อยนะก็จะเป็นเรื่องของอัญชันกับดาวเรืองเน
3: า
2: ะจะเป็นสูตรที
3: ่ดาวเรืองเลยเหรอคุณ
2: อัญชันกับดาวเรืองเป็นสูตรที่เจอบ่อยมากในการบำรุงรักษาดวงตานะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วหรือยังเอ่ยคุณหมอพร้อมไหมคะคะพี่ออมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ
3: อัน
2: น
3: ี้
2: จริ งๆเรื่องของดวงตาวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งด้วยก็คือเป็นวันไม้เท้าขาวสากลนะซ
3: ึ่
2: งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของปีค่ะเป็นวันที่สร้างความตระหนักรู้แก่สังคมถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของการเดินทางของคนตาบอดคนตาบอดก็ต้องใช้ไม้เท้านะก็เลยเป็นวันไม้เท้าขาวนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะซึ่งไม้เท้านั้นก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ช่วยนำทางของคนตาบอดเท่านั้นแต่ว่ายังเป็น ็นสัญลักษณ์ของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะ คนตาบอดเนี่ยคือเขาก็อาจจะมีความบกพร่องด้านร่างกายแต่เขาก็ไม่ได้บกพร่องด้านอื่นๆนะคะมีศักยภาพในการเรียนรู้ประกอบอาชีพและเดินทางได้ด้วยตนเองเหมือนเราๆท่านๆเลยนะคะถ้าแค่เขาได้รับโอกาสที่เท่ากันนะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคือเรื่องของทางเท้าสำคัญมากเลยนะทั้งทางเท้าระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้นะคะสำคัญมากเพราะว่าคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงความช่วยเหลือจากสังคมแต่ว่าต้องการโอกาสและก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระการเดินทางอย่างปลอดภัยจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทีย
3: ม
2: เราอยากให้เห็นเราอยากเห็นวันที่คนตาบอดนั้นสามารถออกจากบ้านไปเรียนไปทำงานหรือว่าเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีอุปสรรคใดมาขัดขวางการใช้ชีวิตนะคะที
3: ่
2: สำคัญคือโอกาสอย่างที่บอกไป
3: เห็นด้วยเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่การมองเห็นการได้ยินการรับรู้รสกลิ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยคุณส้มเช
2: ื
3: ่อไหมว่าสมมติว่าบางทีอาจจะบกพร่องทางการมองเห็นแต่เชื่อไหมว่าความสามารถของเขาด้านอื่นๆเนี่ยมันถูกคอมเพนเซตขึ้นมาเชื่อไหมคุณส้มบางทีเนี่ยความสามารถของคนแบบมองไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยสูงกว่าเราเนี่ยในด้านอื่นๆเนี่ยเกินเราไปเยอะเลยนะ
2: ใช่ค่ะมีคนหลายๆท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงนะคะเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีพี่เอกนะที่มีความสามารถเยอะมากนะหลายๆท่านก็ติดตามรับฟังรายการของพี่เอกกันอยู่นะคะ
3: ใช่ก็คือพี่เอกเนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการใช้เสียงดีเยี่ยมเลยแล้วก็การฟังเนี่ยที่สำคัญนะคุณชมคือเซนส์ความจำหรือการเหมือนเป็น natural senseของเขาเน
2: า
3: ะเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยแกจำได้หมดเลยนะว่าตรงนี้มีอะไรอะไรแล้วก
2: ็
3: พ
2: ู
3: ดเนี่ยได้ยินเนี่ยคือบางทีถ้าเกิดให้ผมหลับตานะผมไม่รู้นะว่าเสียงใครนะแต่ถ้าพี่เองนะรู้เลยทีเดียวแล้วเสียงแกนะจะมีความแบบกังวานนิ่ม
2: ค่ะ
3: เป็นความสามารถเฉพาะตัว
2: เป็นคนที่เก่งคนนึงนะคะก
3: ็เห็น
2: ได้ว่า
3: สนับสนุนเลยอ
2: าจจะไม่ได้จำกัดอยู่เท่านี้นะคะสตรีมยานดูเหมือนจะมีปัญหานะคะลองเปลี่ยนเป็นโฟนอินไหมคะวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโฟนอินนะเด
3: ี๋
2: ยวเราติ ดตามอาจจะต้องติดต่อคุณหมอสักครู่นะคะ
3: ไม่แน่ใจไม่เป็นไรก็ระหว่างนี้เราก็คุยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางทีมงานให้สัญญาณก็ได้ครับถ
2: ้
3: าเก
2: ิ
3: ดว่าพร้อมแล้วเน
2: า
3: ะ
2: พูดถึงกิจกรรมกันสักหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของวันไม้เท้าขาวสากลนะคะวันนี้ไม่ใช่วันนี้เนาะมีการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะคะโดยจะไปเริ่มพิธีเปิดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครนะคะก็ก่อนออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดแล้วไปสิ้นสุดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวน24ทีมด้วยกันนะคะแต่ละทีมก็ประกอบไปด้วยคนตาบอด3ท่านนะคะแล้วก็ผู้มีสายตาเลือนราง1ท่านนะคะโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนมานะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและทางประชาชนทั่วไปด้วยนะคะมาร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะ
3: สนับสนุนนะครับอย่างที่คุณส้มบอกนะคือที่สำคัญเนี่ยคือเวลาบางทีคนตาบอดเนี่ยเวลามองไม่เห็นเนี่ยครับเดินเส้นทางทางเท้านี่สำคัญมากเลยน
2: ะ
3: การที่อ่ะมาเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าในโอกาสที่คุณส้มเนี่ยได้ไปร่ำเรียนที่ญี่ปุ่นเพิ่งกลับมานะมาคอมเพลกันหน่อยระหว่างทางเท้าที่ประเทศไทยกับทางเท้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกันเยอะไหม
2: พูดถึงการเปรียบเทียบเนาะเรียกว่าให้เห็นภาพก็แล้วกันนะจริงๆคือถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะคะเท่าที่จะไปเห็นมาเนี่ยทางเท้าของเขาเนี่ย
3: เป็นไงบ้าง
2: ค่อนข้างกว้างนะคะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว
3: มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งไหม
2: ไม่มี
3: โอ้ยนี่ต่างละอย่าง
2: แล้วก็จะมีเส้นนำสายทาเขาให้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องสำหรับ นำทางคนตาบอดเนี่ยคือมีทุกที่เท่าที่ไป
3: เ
2: ท่าที่ไปโดยเฉพาะ
3: เป็นเฮลเปอร์ของเขาเลยใช่ไหม
2: ก็เหมือนในประเทศไทยเราก็มีนะคะที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเดินตามถนนเนี่ยตอนขึ้นฟุตบาทเนี่ยอาจจะเคยเห็นกระเบื้องที่เป็นร่องยาวๆเนาะเป็นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องที่ทำพิเศษเพื่อเป็นเส้นนำทางให้สำหรับคนผู้พิการทางสายตานะคะซ
3: ึ่
2: งจริงๆก็จะมีทุกที่นะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความกว้างขวางไม่ไปชิดกับทางใดหลายทางใดหลายทางหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าจะเจอได้เกือบทุกเส้นทางที่เดินทาง
3: แล้วอย่างความเรียบเนี่ยความเรียบบนทางเท้าที่เดินอะไรเงี้ยถ้าเทียบกันเนี่ยที่ประเทศไทยกับทางญี่ปุ่นของเนี่ยไอ้นี่ไหมคุณส้มความเรียบต่างกันไหม
2: จริงๆก็ถ้าในตัวเมืองอะนะคะก็ค่อนข้างโอเคแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่ว่านะคะว่านะถ้าเกิดว่าเราไปอาจจะต่างจังหวัดหน่อยก็อาจจะมีความครุขระบ้าง
3: ของญี่ปุ่นใช่ไหม
2: บ้านเราคล้ายๆกันแต่ว่า เขาก็อาจจะแบบมีการบำรุงรักษานะให้ดีอย่างน้อยก็คือในเขตเมืองเราจะไม่มีปัญหาประมาณนี้นะคะ
3: ความสะอาดหลักความสะอาด
2: ดีเลย
3: พื้น
2: ดีเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะตอนแรกว่าจะสตรีมหยาดคุยกับคุณหมอนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปลี่ยนเป
3: ็
2: นโฟนอินนะคะ
3: ค่
2: ะเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นะคะสำหรับคุณเอิร์ธนี่ตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพตาตัวเองเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับคือผมเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันว่าไอ้ที่ผมบอกส้มตอนที่เริ่มรายการมาเนี่ยว่าเอ๊ะดวงตาของเราเนี่ยเริ่มจะเสื่อมเริ่มจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าบางทีเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกที่เราทำบางทีผมก็เช็คนะ
2: ค่ะ
3: ผมเช็คไลน์ก่อนเลยว่
2: า
3: เอ๊ะวันนี้ผมมีอะไรต้องไปทำบ้างหรือว่ามีรายการหรือว่ามีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกับครอบครัวไหมใช่ป่ะผมก็เช็คก่อนซึ่งบางทีพอผมเช็คเสร็จเนี่ยพอลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราเช็คไปแล้ว5-10 นาทีลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่าตามันเริ่มแบบมันเหมือนมันไม่ได้เฟรชไม่ได้สดใสขนาดนั้น
2: อะ
3: ยอมรับเลยก็แล้วเราใช้มันบ่อยๆกลางคืนบางทีเราปิดไฟไปแล้วผมดูกีฬาใช่ไหมผมก
2: ็
3: ชอบดูก็ยังเอามาดูอีกก็เลยหลับไปบางทีก็ตาแห้งมั่งผมเชื่อเลยนะว่าดวงตาผมเนี่ยจากอายุที่ผม30กว่าๆเนี่ยใช่ไหมก็ผมคิดว่าดวงตาผมเนี่ยอาจจะบวกเกินอายุไปสักนิดนึงนะจริงๆผมอยากฟังมากเลยนะเรื่องวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าการบำรุงดวงตาด้วยสมุนไพรเนาะชะลอความเสื่อมก็ยังไงก็ตามเนี่ยคือถึงมันจะเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็ได้ช่วยชะลอเนาะส้มเนาะ
2: ค่ะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพดวงตา
3: ใช่ใช่สำหรับคุณส้มเองมีดวงตาโอเคเน
2: าะจริงๆก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมา
3: ตามสายตาสั้น
2: จะมีสายตาสั้นประมาณนี้วันนี้ก็ใส่แว่นมานะคะ
3: ก็มันก็เป็นเรื่องปกติส้มคือสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยมันเป็นเรื่องความปกติของสายตาแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าทำให้สุขภาพดวงตาของเราเนี่ยเสื่อมลงแต่อย่างใดอันนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ไป
2: ดูแล
3: ยัง
2: ไงก็ตามมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะดูแลดวงตากันได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะคุณหมอฟิตนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์มนัดดาจรัสรัตนโชติค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ขออภัยสำหรับความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยขัดข้องเล็กน้อยนะคะคุณหมอคะ
3: ครับผมฮัลโหลได้ยินไหมครับคุณหมอครับ
0: ได้ยินค่ะได้ยิน
2: ทางนี้ได้ยินชัดเจนดีค่ะคุณหมอ
3: okay.
2: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับในตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือยังคะ
0: ค่ะหลังจากอุทกภัยน้ำท่วมนะคะทางโรงพยาบาลตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการแล้วค่ะแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดให้บริการเป็นรูปแบบค่ะยังเหลือพื้นที่ที่เราจะต้องทำความสะอาดแล้วก็เหมือนกับปรับโครงสร้างให้มันแข็งแรงค่ะว่าบางพื้นที่น้ำขังค่อนข้างนานแล้วก็เช็คระบบน้ำระบบไฟค่ะตอนนี้
2: แต่ว่าคนไข้ตอนนี้กลับเข้ามาได้แล้วหรือยังคะคุณหมอคะ
0: กลับเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะแต่อาจจะมีบางวอร์ดบางคลินิกพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการแล้วก็พื้นที่ในโรงพยาบาลบางส่วนนี่ค่ะก็ น้ำท่วมขังเป็นเวลานานดังนั้นอาจจะต้องมีการประเมินเรื่องของดินซุดเรื่องของการจอดรถที่อาจจะมีปัญหาได้ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นที่ไปแล้วก็ในส่วนที่ตรงไหนอาจจะต้องโทรศัพท์เข้าไปสอบถามก่อนไหมคะคุณหมอ
0: ดีค่ะถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าใครอยากจะเข้ามารับบริการอยากจะแนะนำให้ติดต่อสอบถามก่อนว่าคลินิกนั้นเปิดไหมแล้วก็ยังมีให้บริการอยู่หรือเปล่าค่ะแต่ว่าสำหรับบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเนี่ยจะเปิดให้บริการแล้วก็มีเขาเรียกว่าบริเวณจัดการพื้นที่หรือว่าเราย้ายอย่างร้านยาไทยพงษ์เงินที่เคยให้บริการที่ตึกเจ้าพระยาค่ะแล้วก็จะย้ายสถานที่มาอยู่ที่อพาร์ทเมนต์เดสปาก็คือเหมือนย้ายตึกอะค่ะย้ายสถานที่มาเลยค่ะ
2: ค่ะก็หวังว่าเดี๋ยวจะกลับเข้าสู่สภาพปกติเนาะแล้วก็สามารถ

0: ปรึกษาเรื่องของดวงตาให้กับลูกๆก่อนนะคะว่าในลูกๆเนี่ยเล่นสมาร์ทโฟนเล่น iPad เล่นคอมนานๆเนี่ยก็มีความกังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาดวงตาเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจริงๆสาเหตุของกลุ่มสายตาที่มีปัญหาค่ะจริงๆไม่ได้เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสังเกตว่าปัญหาดวงตามักจะเกิดกับคนอายุเยอะๆนะคะหรือว่าในคลินิกพิเศษดวงตาเนี่ยถ้าเราไปใช้บริการเมื่อก่อนจะเป็นคนไข้ที่มีอายุแบบ60ปีขึ้นไปเริ่มมาเช็คอัพดวงตาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยหมอเข้าไปโฟลว์อัพหรือว่าเข้าไปดูคนไข้อะค่ะร่วมด้วยกับหมอแผนปัจจุบันปรากฏว่ามีเด็กๆแล้วก็มีวัยรุ่นค่อนข้างเยอะนะคะสาเหตุเนี่ยคิดว่าหลักๆก็คือเรื่องของการใช้จอดิจิทัลค่ะหรือว่าการใช้สื่อการใช้โทรศัพท์การดูคอมพิวเตอร์หรือว่าลักษณะงานลักษณะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุนึงที่มีผลทำลายจอประสาทตาหรือว่าทำให้เกิดอาการไม่สบายตานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของโรคประจำตัวร่วมด้วยบางท่านเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วขึ้นตาหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วส่งผลให้หลอดเลือดในตาเนี่ยค่ะมันมีปัญหาบางคนก็คือตาเริ่มพร่ามัวเนื่องจากคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้นะคะก็มีแบบนี้เหมือนกัน
1: ค่ะซึ่งซึ่งสำหรับโรคเบาหวานก็ต้องบอกว่าคนเป็นเบาหวานอายุน้อยขึ้นก็แปลว่าคนจะมีปัญหาสายตาเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ถูกต้องค่ะ
2: เชื่อมกัน
0: ถูกต้องเลยใช่เบาหวานเนี่ยเขาก็พูดกันในคำพูดแบบในวงการแพทย์นะคะก็คือมีตามีไตมีตีนก็คือนั่นหมายความว่าเบาหวานเนี่ยถ้าคุมไม่ได้นะคะหนึ่งก็คือจะกระทบที่ดวงตาส่งผลให้การกรองของหน่วยไตไม่ดีไตก็จะเสื่อมเร็วนะคะแล้วก็ตีนนี่หมายถึงเท้าเนาะเพราะเมื่อเบาหวานเนี่ยคุมไม่ได้เท้าเนี่ยก็จะเริ่มไม่รู้สึกอาจจะไปเดินติอะไรแล้วอาจจะเกิดแผลซึ่งเราจะไม่ได้รู้สึกเลยบางคนเนี่ยก็จะมีการตัดนิ้วตัดเท้าเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเบาหวานคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของน้ำตาลเรื่องของการควบคุมเบาหวานเนี่ยมักจะมีผลเรื่องพวกนี้ตามมาได้เร็วขึ้นหรือว่าในสุขภาพของเด็กๆนะคะถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องควบคุมเรื่องของการบริโภคน้ำตาลหรือการบริโภคแป้งขัดขาวหรือว่าแบบบริโภคเบเกอรี่ต่างๆนี่ค่ะต้องควบคุมปริมาณ
1: ค่ะค่ะคุณหมอกลับมาที่ดวงตาค่ะนอกจากเรื่องของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะนะคะเรื่องของปัญหาจากเบาหวานมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ดวงตาของเราเสื่อมเร็วขึ้นไหมคะ
0: ค่ะปัจจัยอื่นๆก็จริงๆเป็นปัจจัยทั่วไปนะคะเรื่องตั้งแต่การพักผ่อนนะคะก็คือ เรานอนไม่พอใช้สายตาเยอะนะคะก็คือลืมตาตลอดทำงานตลอดไม่ได้พักทั้งพักระยะยาวก็คือการนอนหรือว่าไม่ได้พักในระยะสั้นหรือพักแบบชั่วคราวบางคนใช้วิธีการหลับตาเป็นระยะหรือว่าใช้วิธีการมองไกลนะคะวิธีการนี้ก็ช่วยเรื่องของการพักสายตาได้ค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านทำงานหน้าจอคอมนานๆหรือมีการใช้สื่อใช้โทรศัพท์ใช้ iPad เป็นเวลานานนานมากกว่า1ชั่วโมงอยากจะให้ท่านหลับตาแล้วก็หรือมองไประยะไกลที่ไกลประมาณ6เมตรขึ้นไปนะคะ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: มองไปแบบเป็นเหมือนปรับเลนส์สายตาให้เราได้มองไกลอันนี้จะเป็นการลดเหมือนกับลดการเพ่งทำให้สายตาผ่อนคลายทำให้ดวงตาผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นวิธีการที่ดูแลสุขภาพดวงตาได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงโภชนาการที่ไม่สมดุล นะคะก็คือขาดการเติมสารอาหารดีๆนั่นแหละหรือเรียกว่าเราไม่ได้รับประทานสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อดวงตาที่มากพอนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปสู่การบริโภคกลุ่มสมุนไพรหรือว่ากลุ่มพืชผักบางชนิดนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวฉันทานอาหารเสริมเอาหรือว่าฉันทานตัวแคปซูลที่ผสมตัวสารสำคัญเอาจริงเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเข้ามาในบ้านเราทั้งอาหารเสริมที่ผสมไปด้วยลูซีนซีเซนทีนที่เป็นพืชสีต่างๆนะคะจากผักใบเขียวก็ดีหรือว่าจากสมุนไพรที่ให้สีสันก็ดีนะคะมันก็เป็นส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการบำรุงหรือว่าเรื่องของการปกป้องดวงตาจากแสงสี

0: แสง UV ค่ะก็มีเป็นส่วนช่วยได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะแนะนำให้สวมแว่นตาที่อาจจะมีการกรองแสงอันนี้สำคัญนะคะเหมือนกับเราเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอย่างหมอเองก็สวมถ้าต้องทำงานหน้าคอมหรือถ้าต้องออกแดดข้างนอกเนี่ยค่ะก็จะสวมแว่นตาเพื่อปรับแสงที่จะเข้าดวงตาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับอย่างแสงเนี่ยครับคุณหมอคืออันนี้ถามส่วนตัวเลยนะคือเหมือนกับว่าผมเนี่ยเล่นกีฬากลางแจ้งถ้าอย่างในกลุ่มนักกีฬาเองเนี่ยถ้าตาโดนแสงอาทิตย์บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมลงเร็วด้วยใช่ไหมนอกจากแสงจากสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับ
0: ดวงอาทิตย์ก็เป็นแสง UV เนาะจริงๆคำว่าเสื่อมเนี่ยถ้าในจักษุแพทย์เนี่ยเขาก็จะมองว่ามันมีผลกระทบแต่ถ้าพูดถึงเราอยู่ในแสงพระจ้ารูม่านตาเราก็จะปรับมันก็จะเหมือนกันค่ะก็คือปรับให้รูม่านตาเนี่ยถ้าแสงเยอะรูม่านตาก็จะปรับให้มันเป็นดูเล็กลงนะคะทีนี้เกิดจากการที่ตากแดดนานๆเนี่ยแสง UV มันก็จะมีผลกระทบทำลายทั้งผิวทั้งตาทุกอย่างเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เราหนึ่งเกิดการระคายเคืองเกิดอาการปวดตาภาวะตาล้าได้ง่ายนะคะแล้วก็ตาแห้งพวกอันเนี้ยเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยอาการมันจะเกิดขึ้นวนไปจนก่อให้เกิดเหมือนสภาวะตาอักเสบเฉียบพลันหรือว่าบวมแดงนั่นนะคะก็ความไม่สบายตาแต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆนะคะเราก็จะหนึ่งไม่สบายตาน้องสองคือมันอาจจะก่อให้เกิดภาวะต้อหินหรือว่าต้อกระจกได้ใช่มันก็สะสมได
1: ้น่ากลัวจัง
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านดวงตานะคะทีนี้กลับมาที่ทางแพทย์แผนไทยบ้างค่ะเรามีสมุนไพรตัวไหนบ้างคะที่เราจะช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาของเราได้ค่ะคุณหมอคะ
0: สำหรับตัวสมุนไพรนะคะคิดว่าหลายท่านน่าจะรู้จักดีตัวแรกคือดอกอัญชันหรือว่าจะสมุนไพรที่ให้สีในเชิงสีม่วงนะคะซึ่งมีดอกอัญชันหรือว่าถ้าใครไม่มีดอกอัญชันแล้วมีดอกสีม่วงหรือว่าสีออกอมแดงที่ทานได้หรือเป็นพืชที่ให้ลักษณะสีม่วงอมแดงเนี่ยบางคนไม่มีดอกอัญชันใช้ลูกหน่อยได้ไหมใช้ได้นะคะเหมือนกันเนื่องจากดอกอัญชันเนี่ยมีสารสีม่วงที่หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจว่าไอสารสีม่วงเข้มสีน้ำเงินเข้มเนี่ยมันดูแลเส้นผมบางคนเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมบำรุงร่างกายนะคะอีกตัวอีกสารสำคัญของมันเนี่ยที่จะช่วยก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยเพราะเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินหรือว่าเพิ่มความสามารถหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นช่วยชะลอความเสื่อมนะคะในตำรับยาไทยเนี่ยจริงๆยาบำรุงสายตาเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นไม่ได้มียาหลักที่ช่วยนะคะหรือว่าไม่ได้มียาแล้วเรียกว่ายาตำรับที่ช่วยได้ทีเดียวนี่จากการเก็บข้อมูลของหมอยาพื้นบ้านเนี่ยเขาก็จะมีการผสมดอกอัญชันแล้วก็ผสมตัวอย่างอื่นๆที่เป็นสมุนไพรว่าเป็นพืชที่ให้สีนะคะไปในเชิงเดียวกันหรือไปในสีกับสีสันเดียวกันอย่างเช่นสีแดงสีม่วงสีเหลืองถูกไหมคะก็มีการเหมือนกับผสมตัวพืชสมุนไพรกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนไข้กลับไปรับประทานเพื่อช่วยในเรื่องของการบำรุงดวงตาด้วยนะคะตัวแรกดอกอัญชันจริงๆดอกอัญชันกินง่ายทานง่ายผสมน้ำหรือว่าเอาไปต้มก็สกัดสีออกมาได้แล้วไม่มีกระบวนการยุ่งยากฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยการรับประทานดอกอัญชันถ้าเรามีเวลาก็ชงเป็นชาน้ำชาน้ำอัญชันดื่มก็ได้ค่ะไม่มีเวลาก็กินเป็นอัญชันทับทิมก็ได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับผมนอกจากดอกอัญชันครับคุณหมอฟิตมีสมุนไพรตัวอื่นที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาหรือชะลอความเสื่อมไหมฮะ
0: ค่ะนอกจากดอกอัญชันก็จะมีดอกดาวเรืองนะคะที่ให้สีเหลืองสีเหลืองนี้ก็มีสารลูซีนซีเซนทีนที่กล่าวไปว่าเขาช่วยในเรื่องของการปกป้องดวงตาปกป้องจอประสาทตาลูซีนซีเซนทีนเขาช่วยดูดซับของสีฟ้าแสง UV ก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มสารอาหารตัวหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะคะตัวนี้ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้อาจจะต้องรับประทานเสริมเป็นอัญชันดาวเรืองหรือว่าดอกดาวเรืองแห้ง ทำเป็นชาชงทำเป็นแคปซูลรับประทานก็ได้สองตัวนี้ค่ะไม่มีการตกค้างหรือว่าไม่มีผลกระทบต่อตับต่อไปท่านสามารถทานระยะยาวหรือทานต่อเนื่องได้นะคะสำหรับหมดไปสองตัวนี้นอกจากนี้เนี่ยในการแนะคำแนะนำนะคะก็จะมีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับดวงตาอีกหลายๆกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มที่มีกลิ่นหอมกลุ่มที่มีเราเรียกว่ากลุ่มที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการขับลมการขับลมที่ตาก็เป็นเหมือนกับการลดเราเรียกว่าลดความดันลดการปวดขับลมทั่วร่างกายขับลมเบื้องสูงอะค่ะให้ลมเบื้องสูงลมบริเวณศีรษะมันถูกกระจายลมออกกระบอกตาเนี่ยมันถูกกระจายออกก็จะเป็นสมุนไพรในกลุ่มยาหอมสมุนไพรในกลุ่มยาที่เข้าสมุนไพรขับลมยาที่เข้ากระเพราเข้าพริกไทยนะคะหรือว่าเข้ากลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มพืชที่กระตุ้นกระจายลมทุกประเภทนั่นเองนะคะ
2: ถ้า
0: สมมุติมีอาการเนาะปวดหัวปวดกระบอกตาที่คล้ายๆกับไมเกรนถ้าเราปวดไมเกรนแล้วก็จะปวดหัวปวดกระบอกตาเนี่ยค่ะในทางแผนไทยเราจะให้รับประทานยาหอมเพื่อกระจายลมออกเราก็อาจจะแนะนำเรื่องของการพอกยาเย็นที่ดวงตาเพื่อลดความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้สบายตามากขึ้นค่ะ
2: ค่ะพอกยาเย็นตรงนี้เป็นยังไงคะคุณหมอคะ
0: การพอกยาเย็นตรงนี้จริงๆถ้าผู้ฟังทำได้เองที่บ้านได้เลยนะก็อาจจะต้องใช้สมุนไพรที่มีรสเย็นสมุนไพรที่มีรสเย็นเนี่ยจะใช้เป็นพืชแห้งหรือพืชสดก็ได้นะคะยกตัวอย่างสมุนไพรที่มีริเย็นรสเย็นเนาะชนิดที่หนึ่งเราแนะนำนิยมใช้ฟ้าทะเลโซนกันถ
2: ้
0: ามีไซส์เป็นสิ่งก็ใช้ฟ้าทะเลโซนนะคะใช้บัวบกบัวบกที่ก็เป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นเนาะถ้ากินเข้าไปก็ลดอาการอักเสบแก้ช้ำในนะคะกระตุ้นการหลอดเลือดได้ใช้บัวบกใช้ฟ้าทะเลโซนและใช้ดอกอัญชันร่วมด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมคนเติมดินสอพองเล็กน้อยค่ะดินสอพองให้มันเกาะตัวกันเนาะจากนั้นเราก็เอามาพอกที่บริเวณดวงตาถ
2: ้
0: าวิธีการจะพอกให้ไม่เข้าตาท่านอาจจะต้องวางเป็นแผ่นสำลีบางๆผ้าก๊อซบางๆกอบชั้นหนึ่งจะได้ไม่เข้าตาจะได้ไม่อักเสบนะคะแล้วก็โปะสมุนไพรดังกล่าวนะคะลงไปแล้วก็รอทิ้งไว้สักพักเราจะได้สัมผัสความเย็นจากสมุนไพรก็จะช่วยลดอาการตาร้อนแสบตาตาแดงได้
2: ใครอยากลองนะเป็นแบบภายนอกพอกพุงตาหลับตาก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วางอาจจะวางสำลีตามที่คุณหมอบอกเนาะแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรอย่างที่คุณหมอบอกนะคะอาจจะเป็นการบดแล้วก็ผสมกับดินสอพองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีคุณหมอฟิต
0: ทิ้งไว้จริงๆไม่เกิน5 นาทีมันจะเริ่มแห้งคือเราจะทำโดยประมาณนะคะกระบวนการทั้งหมดประมาณ5 นาทีจริงๆตำรับนี้หรือสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่ง่ายท่านสามารถเอาไปครอบบริเวณอื่นได้นะที่มีการแดงมีบวมอย่างโดยที่คลินิกอะค่ะคลินิกที่โรงพยาบาลก็ไม่อยากเอาไปเด็กเรามีการรักษาผื่นแพ้สะเก็ดเงินเนาะก็จะมีผู้ป่วยที่ผื่นแดงนะคะหน้าแดงมาเนี่ยเราก็จะมีการครอบยาให้ที่บริเวณผื่นแล้วก็เช็ดออกก็จะเป็นสมุนไพรกลุ่มนี้ค่ะในการพอกให้กับคนไข้การพอกยาหรือว่าการทำให้ร่างกายเย็นหรือว่าการทำให้บริเวณที่แดงที่บวมที่ปวดเนี่ยมันเย็นลงมันก็เป็นเหมือนการลดอาการอักเสบทำให้อาการคนไข้ดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะคุณหมอคะถ้าสำหรับในเรื่องของการใช้สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทั้งรับประทานเนาะการรับประทานสมุนไพรที่มีสีม่วงแดงเหลืองรวมถึงการรับประทานยาหอมขับลมแล้วก็การพอกยาเย็นตรงนี้ค่ะมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะ
0: สำหรับข้อควรระวังของการรับประทานสมุนไพรเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยในกรณีนะคะกรณีสมุนไพรกลุ่มอัญชันดาวเรืองเนี่ยอันนี้ก็คือทานได้ทุกคนนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยอยู่ที่ว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอะไรไหมแต่ว่าสองกลุ่มเนี่ยสามารถทานได้แม้ว่าผู้ป่วยจะมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอันนี้ทานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ากรณีผู้ป่วยมีโรคร้ายแรงอย่างเช่นกลุ่มมะเร็งกลุ่มมะเร็งหรือว่ากลุ่มที่ต้องได้รับคำปรึกษากลุ่มที่ทานยาละลายริ่มเลือดนะคะที่เป็นพิเศษเนี่ยอาจจะต้องได้รับคำปรึกษาเพิ่มเติม พราะเนื่องจากการรับประทานยาสมุนไพรที่เราอาจจะไม่รู้นะว่ามันมีผลต่อยาละลิ้นเลือดไหมหรือว่ามีผลต่อยาเดิมไหมแนะนำให้ศึกษาแพทย์สมุนไพรหรือเภสัชกรก่อนรับประทานค่ะแล้วก็ในกลุ่มผู้ป่วยหรือว่าคนที่แพ้ยาสมุนไพรอยากจะทดลองสมมติเราแพ้สมุนไพรง่ายมากหรือแพ้อะไรได้ง่ายมากเราอยากลองพักใจเย็นแนะนำให้ทำแต่น้อยแล้วก็ทาที่ท้องแขนหลังใบหูดูก่อน
2: ทดสอบการแพ
0: ้ท้องแขน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ถ้าทดสอบการแพ้ดูก่อนว่าถ้าทาท้องแขนทาหลังใบหูแล้วไม่แดงไม่คันก็ลองพักที่ดวงตาบางๆดูก่อนได้ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นวิธีที่ควรทำนะคะแล้วก็เรื่องของการแพ้อันนี้ควรจะทำอย่างมากนะคะเพราะว่าดวงตาตรงเปลือกตาเนี่ยค่อนข้างบอบบางกว่าท้องแขนหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ถ้าจริงเคยมีเราเคยทำแล้วเรามันจะมีตำรับนึงที่ผสมไข่ขาวของไข่เป็ดซึ่งไข่ขาวของไข่เป็ดเนี่ยมีความเย็นเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขามีน้ำค่อนข้างเยอะพอเขามีน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไหลหกเลอะเทอะจริงๆสูตรที่ผสมไข่ขาวไข่เป็ดเนี่ยท่านฟังทำได้แต่ว่าระมัดระวังการไหลย้อนเข้าดวงตานิดนึงเราเลยจะให้ลองแผ่นสำลีหรือแผ่นผ้าก๊อซนะคะไว้เสมออาจจะหนาอาจจะสักสองทบก็ได้ค่ะลองที่ดวงตาก่อนแล้วก็ค่อยปกสมุนไพรหรือว่าเอาสมุนไพรที่เราผสมให้มันเป็นลักษณะของลักษณะคล้ายเนื้อยาสีฟันให้มันเกาะตัวกันหน่อยไม่เหลวมากค่อยๆปกลงไปค่ะ
2: ค่ะ
0: ระวังเข้าดวงตาเพราะว่าแสบตาด้วยระคายเคืองแน่นอน
1: ครับผม
2: ค่ะหลากหลายวิธีนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะทำได้เพื่อชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะดวงตาเรามีคู่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รักษาไว้ให้ดีที่สุดให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดกับเราไปนานๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์026918437นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เสีย 10:43 น.ค่ะกลับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันนะคะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ

0: สุขภาพวันนี้เราอยู่กันกับคุณหมอฟิตนะคะคุณหมอปนัดดาจรัสรัตนโชตนะคะโทรมาได้ค่ะที่เบอร์026910476นะคะ026918437นะคะเบอร์026918437โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีสายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่า
0: แนะนำตัวกันหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตรบกวนปิดวิทยุคุยกันทางโทรศัพท์นะคะจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนนะคะ
1: ค่ะค่ะชื่ออนงอยู่นครปฐมค่ะ
0: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุ68ปีค่ะ
0: ค่ะถามคุณหมอได้เลยค่ะ
1: ถามว่าไอ้เม็ดเดือยอ่ะลูกเดือยอ่ะมีสรรพคุณยังไงคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินค่ะ
2: ได้ยินนะคะลูกเดือยมีสรรพคุณอย่างไรจริงๆลูกเดือยเป็นธัญพืชค่ะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตมีใยอาหารที่สำคัญถ้ากินลูกเดือยเป็นอาหารเป็นลักษณะของการกินเป็นขนมหรือว่าเป็นลูกเดือยต้มลูกเดือยผสมนมลูกเดือยผสมกระชี้อันนี้ทานได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามาดูที่สรรพคุณลูกเดือยเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นธัญพืชแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตแบบเชิงซ้อนนะคะก็จะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความร้อนค่ะลูกเดือยลดความร้อนในร่างกายได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าทานมากๆเนี่ยอาจจะมีภาวะท้องอืดหรือว่าลักษณะของลมไม่เดินได้เพราะฉะนั้นการทานลูกเดือยเนี่ยถ้าให้ดีแนะนำให้ทานผสมหรือว่าทานกับผสมตัวถั่วในลักษณะถั่วรูปแบบอื่นๆร่วมด้วยนะคะ
1: เขาเป็นเหมือนถั่วเขียวถั่วเขียวต้มรวมกันได้ไหม
2: ถั่วเขียวต้มก็เป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นยาเย็นอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าในการทานลูกเดือยเนี่ยส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เราจะไม่แนะนำให้ทานแบบทุกวันหรือว่าไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างเดียวอาจจะผสมถั่วหรือว่าผสมธัญพืชอื่นๆเข้าไปด้วยหนึ่งให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะ
1: บำรุงสมองได้ไหม
2: บำรุงสมองได้ไหมถ้าถามหมอนะบำรุงสมองได้ไหมอาหารทุกชนิดน่ะมันมีสารอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายบำรุงสมองได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีสภาวะเบลอสมองช้าหรือว่าคิดช้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมองหาสมุนไพรตัวอื่นเนาะอย่างเช่นบัวบกเนี่ยบัวบกในบำรุงสมองตัวอัญชันที่กล่าวไปเรื่องของบำรุงสายตาอันนี้ก็มีส่วนช่วยบำรุงสมองเพราะอะไรเพราะเขากระตุ้นหลอดเลือดหรือว่ากระตุ้นการไหลเวียนที่หลอดเลือดเล็กๆส่วน
1: แล้วเข้าฟ่างเข้าฟ่าง
2: จะทำเป็นอะไรคะเข้าฟ่าง
1: นี่เอามาบดแล้วก็เอามาต้มกินได้ไหมมันมีสรรพคุณอะไรมันมีสาร
2: ข้าวฟ่างบดแล้วก็กินได้ที่ส่วนใหญ่เขาจะต้องสกัดถ้าสกัดน่ะก็จะได้เยอะแต่ถ้าไม่ได้สกัดก็ทานได้นะคะจริงๆไม่ได้เป็นดีมันไม่ได้เป็นตัวยาที่หลักที่เราใช้ส่วนใหญ่เข้าเป็นอาหารข้าวฟ่างเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยนิยมทานเพราะว่าบ้านเรามีข้าวแบบอื่นทานเยอะแต่ส่วนใหญ่จะทานเยอะทานบ่อยที่ประเทศจีนข้าวฟ่างข้าวฟ่างต้มข้าวฟ่างสีเหลืองๆใช่ไหมคะหมายถึงอันนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่อันนี้ข้าวฟ่างไทยเลยที่มันขึ้นเหมือนต้นข้าวโพดอ่ะ
2: ข้าวฟ่างไทยเป็นเม็ดใหญ่เหรอคะ
1: ฮะมันเม็ดใหญ่เท่าเม็ดกระเจี๊ยบอะเท่าเม็ดกระเจี๊ยบเขียวอะ
2: ไม่ในยาไทยไม่มีข้าวฟ่างเป็นยาสมุนไพรแต่ว่าจะมีพืชตระกูลข้าวฟ่างที่เป็นเม็ดเล็กๆค่ะที่เอาไปผสมน้ำหรือทำเป็นน้ำข้าวต้มให้กับผู้ป่วยอ่อนเพลียได
1: ้จะมีสารอะไรนะทริปโตฟานที่ทำให้หลับได้ดีใช่ไหมอ่านในหนังสือจ้ะ
2: อ่านในหนังสือ
1: แล้วก็เคยเอามาต้มกินแล้ว
2: แล้วหลับดีไหม
1: ก็หลับบ้างไม่หลับบ้าง
2: หลับบ้างไม่หลับบ้างหมอไม่แน่ใจว่ามีทริปโตฟานหรือทริปโตเฟนเยอะไหมนะคะอันนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องของการวิธีการทำหรือการสกัดอีกทีนึงแต่ว่าถ้าถามตัวหมอนะตัวที่ช่วยเรื่องการนอนหลับที่ดีอีกตัวนึงเนี่ยนอกจากข้าวกล้างหรือว่าที่เราจะหาทานได้ง่ายๆนะคะหนึ่งก็คือสมุนไพรที่ชื่อว่าดีบัวไม่แน่ใจว่ารู้จักไหมดีบัวเป็น
1: อ๋อดีบัว
2: ใช่ใช่
1: ดีบัวที่มันอยู่ในฝักเขียวๆใช่ไหมในเม็ดเขียว
2: ใช่ในเมล็ดบัวใช่อยู่ในเมล็ดบัวเป็นเกสรอยู่ด้านในมีรสขมอันนั้นน่ะช่วยให้การหลับได้ค่อนข้างดี
1: อ๋อช่วยให้เราหลับดีใช่ไหม
2: ได้ค่ะตอนนั้นมาทานก็ได้ค่ะ
0: คุณนรงค์ลองเลือกรับประทานดูนะคะเรื่องของการนอนหลับก็อยากที่คุณหมอบอกได้เลยอยากกินลูกเดือยก็มีสรรพคุณตามที่คุณหมอบอกเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ย้ำเบอร์หน่อยค่ะเธอเบอร์อะไรคะ
3: ได้อีกสักสายหนึ่งนะครับ026918437นะครับโทรเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถโทรมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับอ่ะคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะน้องเอิร์นน้องสีส้มทีมงานแล้วก็คุณหมอด้วยนะฮะ
0: สวัสดีนะคะ
3: ชาตรีชื่นสุขรักนะครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธพี่ส้มมารอฟังข้อมูลสุขภาพดีๆวันนี้นะครับคุณพิกุลสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นการแชร์นะคุณชาตรีเขาแชร์มาว่าตอนช่วงล็อกดาวน์ผมเคยมีปัญหาเรื่องสายตาอยู่อาการปวดตาทั้งวันเวลาใช้หน้าจอต้องใส่แว่นกรองแสงและลดเวลาหน้าจอหลังจากนั้น 3-4 ปีต่อมาอาการปวดตาก็ไม่ค่อยเจอแล้ว
0: ขอบคุณที่มาแชร์กันนะคะไปที่สายต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: อยู่ในสาย
0: ก
4: ัน
0: ค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
4: ทำแข็งเงินป่วยครับ
0: ค่ะ
4: น้ำแข็งคนป่วยคนป่วยอายุ42อุบัติเหตุผ่าหัวแล้วมันพอผ่าแล้วกลับมาบ้านมัน
3: ถามแทนใช่ไหมฮะ
4: ข้างซ้ายหมดเลย
0: ผ่าตัดใช่ไหมคะหลังจากผ่าตัดมาใช่ไหมคะ
4: ครับหลังผ่าตัดมา
0: ผ่าตัดตรงไหนคะ
4: ซ้ายเป็นแขนเลยขาข้างขวาแต่มันเป็นแขนซ้ายเป็นอัมพฤกษ์ข้างซ้ายหมดข้างขาเป็นแขนเลย
0: ค่ะคุณหมอฟิชเชนค่ะ
2: ค่ะผ่าที่ไหนเนาะที่ศีรษะหรอ
4: ศีรษะครับผ่าเลือดข้างในสมอง
2: อ๋อเส้นเลือดตีบหรือแตกไหมอ่ะใช่ไหมคะ
4: ยาเลือดขาครับ
2: คนไข้ผ่าศีรษะมาแล้วพบว่ามีเลือดออกที่สมองแล้วตอนนี้เป็นอัมพฤกษ
4: ์เนาะข้างซ้ายครับ
2: ข้างซ้ายเคลื่อนไหวไม่ได้ยกแขนไม่ได้เดินได้เองไหม
4: นั่งก็ยังไม่ได้เลยไม่กระดิกไม่ได้
2: ยังไม่ได้โอเคคำถามของคนไข้วันนี้คืออะไร
4: ถามว่าจะมียาอะไรรักษาบ้างครับ
2: ยาอะไรรักษาโอเคในลักษณะผู้ป่วยอัมพฤกษ์นะคะหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตซีกเดียวหรือสองข้างนะคะที่เกิดจากการผ่าตัดเนาะขอเดาว่าคนไข้น่าจะมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกนะคะจนอาจจะออกที่สมองส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นอัมพฤกษ์หนึ่งซีกหรือข้างเดียวอาจจะเป็นข้างไหนก็แล้วแต่นะคะคำถามคือจะมียาสมุนไพรตัวไหนกินได้บ้างนะคะสิ่งที่มากกว่ายาสมุนไพรคือเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะเรื่องของการเหมือนกับการบริหารการนวดการประคบตอนนี้มีการฟื้นฟูอะไรบ้างไหม
4: ใน
2: การนวดหรือมีการบริหาร
4: บ้าง
2: ไหมคะ
4: บริหารในทุกวันครับ
2: ทุกวัน
4: เสียยิ่งขึ้นเลยผ่ามาตั้งแต่66นี
2: ่ค่ะบริหารทุกวันแล้วอาการดีขึ้นไหม
4: ไม่ดีขึ้นเลยครับ
2: ไม่ดีขึ้นนิ้วขยับได้ไหมคะมันเกร็งใช่ไหม
4: มันเกร็งมันแข็งไปหมดมันกระดิกไม่ได้เลยนะ
2: ก่อนอื่นต้องบอกคนไข้ว่ามันเป็นลักษณะของโรคนะโรคที่คนไข้เป็นก็คือหลักๆเนี่ยทำได้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับยาอะไรลิ่มเลือด การหายาสมุนไพรมาทานค่อนข้างยากนะคะอันนี้เรียนแจ้งคนไข้ไว้ก่อนหมายถึงว่า
4: ไม่ให้ครับ
2: ไม่ให้หรอ
4: ไม่ให้ยาให้ยาเพิ่มเลือดแล้วก็ยาใช้เลือดนี่แหละ
2: ก็นั่นแหละเป็นกลุ่มยาละเล่นเลือดทีนี้จะหายาสมุนไพรหรือยาอะไรมาทานเสริมเนี่ยน่าจะต้องเช็คตัวยาอีกทีนึงนะยังไม่แนะนำให้หายาอะไรมาทานนะเดี๋ยวมันมีผลกับยาละเล่นเลือดเดี๋ยวจะเป็นอีกรอบนึง
4: จะไปหาหมอเนี่ยดาวที่กำลังจะไป
2: ที่แนะนำอีกอันนึงนะอยากให้ท้องผูก
4: ท้องผูกครับท้องผูก
0: อย่าให้ท้องผูกค่ะ
2: หายาระบายมาช่วยหรือว่าแจ้งคุณหมอว่าขอยาระบายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าท้องผูกแล้วลมมันไม่เดินมันจะฟื้นฟูยาก
4: หมอก็ให้มะขามแขกมาครับ
2: ทานตอนนั้นได้มะขามแขก
4: นี่แรกต้องสวนตลอดเลยไม่ออกกินอะไรก็ไม่ออก
2: ใช่หลายคนสวนไม่แปลกไม่ใช่คือเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าไม่ออกต้องสวน
4: ครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ประมาณนี้นะคะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะมีคุยเรื่องของยาเพิ่มเติมอาจจะต้องคุยกับคุณหมอตัวนะคะเพราะว่าคุณหมออาจจะต้องมีวินิจฉัยอาการเพิ่มเติมใช่ไหมคะคุณหมอ
3: รายละเอียด
4: ครับ
2: ใช่มันมีรายละเอียดมีรายละเอียดเรื่องตัวยาเรื่องของอาการคนไข้เรื่องของรอยโรคเดิมค่ะ
0: นะคะขอบคุณมากนะคะขอให้หายไวๆนะคะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะท้ายรายการค่ะคุณหมอช่วงนี้นะคะก็ยังมีฝนตกอยู่ถึงกรมอุตุบอกว่าอาจจะฝนน้อยลงแล้วนะคะหลายๆพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่คุณหมอมีคำแนะนำอะไรส่งท้ายไหมคะ
2: สำหรับพื้นที่ที่ฝนตกนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษก็คือถ้าพื้นที่ไหนฝนตกเนี่ยการตากฝนในช่วงจะต้นฤดูหนาวแบบนี้ค่ะก็จะมีลมหนาวก็จะไม่แนะนำให้ตากฝนนานนะคะคนที่จะอาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นผ้าแห้งไม่งั้นอาจจะมีหวัดคัดจมูกได้นะคะช่วงนี้เนี่ยยาที่คนไข้เริ่มปัญหาจะเป็นกลุ่มยาฟ้าทะลายโจรเป็นกลุ่มยาแก้ไอนะคะแก้หวัดเริ่มมีคนเป็นหวัดกันมากขึ้นนะคะน่าจะมาจากเริ่มมีอากาศเริ่มมีลมหนาวอย่างปราจีนบุรีเนี่ยเริ่มมีลมหนาวมาบางวันแล้วก็ฝนปรอยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่น้ำท่วมอันนี้อยากฝากนิดนึงถ้า อยู่ในสภาวะหรือว่าเท้าเราเนี่ยแช่ในน้ำนานๆเนี่ยแล้วเกิดสภาวะแสบเนี่ยน่าจะต้องได้รับยานะคะให้ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือนะคะเพื่อขอยาน้ำตัดเท้าเพราะว่าอย่างช่วงที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมมากๆเนี่ยก็จะมีคนไข้นะคะมาติดต่อขอรับยาน้ำตัดเท้ามันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆครีมที่พึ่งอะค่ะล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็ป้ายไปตามซอกนิ้วซอกมันจะกัดน้ำมันจะกัดแล้วก็ซอกนิ้วเราเนี่ยจะเริ่มฉีกเริ่มเป็นรูหรือว่าเริ่มมีลอกค่ะก็จะป้ายบริเวณนั้นเนี่ยทุกวันนะคะล้างเท้าให้สะอาดซักให้แห้งแล้วก็ป้าย
3: ครับผมคุณหมอฝาก
2: เกิด
3: ครับผมฝากช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาลหน่อยครับ
2: ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรจะเป็น0372111088นะคะอันนี้เป็นเบอร์กลางโรงพยาบาลและถ้าจะติดต่อไปที่ศูนย์สมุนไพรนะคะก็ต่อไปอีกเบอร์34ตัวนะคะ0372111088ต่อ3333ค่ะ
0: ค่ะแล้วมีช่องทางให้รับชมข้อมูลดีๆจากทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรไหมคะ
2: ค่ะถ้าไหนเล่น Facebook นะคะก็จะเสิร์ชไปที่สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนะคะก็สามารถหาบทความหรือว่าติดต่อสอบถามจองอะไรเงี้ยค่ะได้ที่ Facebook สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้เลยนะคะหรือใครที่เล่นหรือฟัง YouTube นะคะก็สามารถเปิดไปที่ Appropriate YouTube Channel นะคะเพื่อที่จะติดตามสาระที่ดีหรือว่าจะมีช่องสมุนไพร DIY ถ้าท่านไปดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะทำสมุนไพรใช้เองเนี่ยก็แนะนำค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆจากคุณหมอฟิตนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ปนัดดาจรัส

0: รัตนโชติจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคุณหมอฟิต
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณส้มก็หมดลงแล้วเนอะกับช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาคุยกับคุณหมอคณัฐเนอะประเด็นในวันนี้คืออะไรครับคุณส้ม
0: สำหรับวันนี้นะคะใครเป็นคอกาแฟนะคะจะต้องรับฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆท่านพอทานกาแฟบ่อยๆเป็นคนติดกาแฟแล้วขณะนึงพอหยุดรับประทานกาแฟดันรู้สึกว่าปวดหัวเอ๊ะอันนี้จะเป็นอาการอย่างไรเป็นเรื่องจริงหรือว่าอะไรนะคะเดี๋ยวต้องไปคุยกันกับคุณหมอคณัฐในช่วงหน้านะคะตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
2: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศ

0: ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
2: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนยาอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับกลับมาในชั่วโมงสุขภาพนะครับช่วงที่สองกันนะก็ยังอยู่กับผมเอิร์ธแล้วก็อยู่กับคุณส้มเนอะอย
3: ู่
2: ด้วยกันในชั่วโมงที่สองนะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเนอะต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนเนี่ยน้อยลงไปเยอะนะคุณส้มนะแต่ว่าอากาศในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยังร้อนนะอยู่
3: ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ายังมีฝนตกอยู่บ้างก็เลยยังค่อนข้างจะเย็นจากละอองฝนอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ตกก็อาจจะร้อนบ้างนะคะ
2: แน่นอนก็ช่วงนี้ผมระหว่างกลางวันระหว่างไปเดินไปไหนมาไหนหรือว่าถ้าไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยต้องบอกจริงว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่เรามาดูข่าวแรกกันเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่านะโรคหัดเนี่ยระบาดในนิวยอร์กนะครับใครกำลังจะไปเดินทางเนี่ยต้องรู้นะครับว่านิวยอร์กตอนนี้เขาประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับหลังพบผู้ป่วยโรคหัดสะสม108รายนะครับ108รายโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยพบในชุมชนที่มีคนได้รับวัคซีนที่ไม่ครอบคลุมนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยก็บอกด้วยครับว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้หมายถึงการปิดเมืองหรือห้ามเดินทางเนาะแต่ว่าใครที่มีแพลนที่จะเดินทางไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเดินทางได้ตามปกติแต่ก่อนเดินทางเนี่ยง่ายๆเนื้อก็อย่าลืมนะครับเช็คประวัติการได้รับวัคซีนหากไม่แน่ใจหรือได้รับไม่ครบเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์เนื้อว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรส่วนหลังกลับจากการเดินทางเนี่ยเขาแนะนำนะครับว่าให้สังเกตอาการต่อเนื่องประมาณ3สัปดาห์ถ้าเกิดว่ามีไข้ร่วมกับผื่นโดยเฉพาะมีอาการไอนะครับน้ำมูกหรือตาแดงเนี่ยแน่นอนเลยครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นแล้วก็โทรแจ้งสถานพยาบาลด้วยนะก่อนที่จะเข้าไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปดูว่าเอ้ยเราเสี่ยงว่าเป็นเจ้าโรคหัดหรือเปล่านะครับที่สำคัญก็บอกประวัติการเดินทางไว้ด้วยเพราะว่าที่โซนสหรัฐโซนนิวยอร์กเนี่ยก็มีการระบาดของโรคหัดนะส้มจริงๆโรคหัดเนี่ยผมไม่ได้ยินนานแล้วนะส้มเน
3: าะส่วนใหญ่ประเทศไทยของเรามีการให้วัคซีนนะตั้งแต่เด็กๆนะคะส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีโอกาสได้เป็นโรคนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วเนาะที่จะให้เด็กๆเนี่ยเข้ารับวัคซีนตั้งแต่เด็กๆนะคะเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัดซึ่งโรคหัดต้องบอกว่ามีหลายสายพันธุ์เนาะซึ่งจะมีบางสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าลืมพาลูกๆไปรับวัคซีนตามช่วงเวลาด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอาจจะโตมาแล้วอาจจะยังอย่างที่คุณเอิร์ธบอกไปนะคะว่าไม่ทราบว่าตัวเองเคยได้รับวัคซีนโรคหัดหรือเปล่าสามารถไปตรวจภูมิได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครภูมิอาจจะหายแล้วนะโตขึ้นมาภูมิหายแล้วก็อาจจะไปรับวัคซีนกระตุ้นได้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ
2: แต่ว่ามันไม่ใช่คือเป็นวัคซีนนะจะไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เราแบบปลูกฝีไว้ที่แขนอะไรอย่างงี้นะ
3: คนละอันกัน
2: คนละอันกัน
3: คนละโรคกันนะคะจะเป็นโรคหัดจะเป็นวัคซีนเนาะจะเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นวัคซีนรวมเป็นหัดหลายๆสายพันธุ์รวมเข้าด้วยกัน
2: อ๋อแล้วพอฉีดไปเนี่ยพอตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเริ่มแบบหายไปจากการเวลาเนี่ยมันต้องไปกระตุ้นด้วยใช่ไหม
3: อันนี้อาจจะแล้วแต่คนไปปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าแต่อย่างไรก็ดีนะคะควรจะมีภูมิไว้สำหรับเรื่องนี้นะคะไปที่เรื่องต่อไปค่ะพาไปขึ้น
2: ไปต้ม
3: ขึ้นไปทางผู้ที่ได้รับผลกระทบจะบอกว่าขึ้นเหนือไปทางแม่น้ำทางภาคเหนือนะคะตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องของการได้รับสารพิษนะจากแม่น้ำต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะพาไปที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเร่งเฝ้าระวังที่พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะเร่งเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักปนเปื้อนมาในแม่น้ำสายสูงเกินค่ามาตรฐานค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางค่ะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะพร้อมด้วยบุคลากรจากกองโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่กันนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตามมาตรการยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายของจังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับสารหนูเข้าสู่ร่างกายโดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการคัดกรองสุขภาพและให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจวิเคราะห์สารหนูทางห้องปฏิบัติการรวมจำนวน400คนด้วยกันนะคะโดยทางท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัสสารหนูของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่พบการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานค่ะโดยมีการดำเนินงานดังนี้ค่ะ1เลยนะคะก็คือไปประเมินความเสี่ยงค่ะโดยมีการซักประวัติว่าได้รับสัมผัสกับสารหนูจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ2ค่ะมีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการค่ะโดยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารหนูในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้างจำนวน233ตัวอย่างและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สายจำนวน167ตัวอย่างรวมเป็น400ตัวอย่างด้วยกันนะคะขั้นตอนที่3ค่ะคือการสื่อสารความเสี่ยงค่ะโดยให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสสารหนูซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนนะคะหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสม.ก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะทางนี้ทางกรมควบคุมโรคก็มีการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากกรณีสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำสารวินและแม่น้ำโขงค่ะตามแผนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีระหว่างปีพุทธศักราช2568ถึงปี2572ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการหารือร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งเรื่องของการดูแลรักษาการส่งต่อผู้ป่วยรวมไปถึงการสอบสวนโรคในกรณีพบผู้ป่วยหรือว่าสงสัยว่าได้รับสารหนูจากสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ต่อไปนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ย้ำมาเลยนะคะว่าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารหนูติดตามข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะคะการตรวจปริมาณสารหนูในพืชผักสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวนะคะพร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยค่ะถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติหรือว่าสงสัยว่าอาจจะได้รับสัมผัสสารหนูควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะหากประชาชนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปได้เพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์1422ค่ะ
2: ครับพูดถึงสารหนูเนี่ยคุณส้มปกติแล้วเนี่ยสารหนูเนี่ยเขาจะใช้ในอะไรครับ
3: อุตสาหกรรมหนักค่ะ อาจจะเป็นอย่างอื่นอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มีข้อมูลแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะมีปนเปื้อนมาในอุตสาหกรรมหนักส่วนใหญ
2: ่แล้วโอกาสที่มันจะปนเปื้อนมาอยู่ในอะไรนะผักหรือว่าสิ่งที่เรามาบริโภคเนี่ยมันมาจากอะไรนะ
3: ถ้า
2: เราแบบไม่จากชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราคิดว่ามันจะมาจากอะไร
3: หมายถึงอันนี้ท่านน่าจะหมายถึงการใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆรดน้ำแล้วก็พืชผักก็จะดูดซับสารอุณหะหนักเหล่านี้มาอันนี้ก็คือต้องเพราะฉะนั้นต้องระวังทั้งหมด
2: นะ
3: คะระวังทั้งหมดทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำโดยตรงจากแม่น้ำนะคะรวมไปถึงผลผลิตต่างๆที่มาจากบริเวณนั้นเนาะเพราะว่าอาจจะมีสารเนี่ยปนเปื้อนไปทั้งน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยซึมมาจากดินเนาะเข้าไปสู่อาหารต่างๆได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคำด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
2: แปลว่ามันจะกระจายอยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือแม้แต่คือการใช้น้ำเนี่ยมันถูกเอามาใช้เรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมทุกชีวิตประจำวันเราอะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งแบบล้างมือหรือว่าเอามาล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสิคุณส้ม
3: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มีคำเตือนมาเลยว่าอย่าใช้น้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเพื่อการขออภัยค่ะแม่น้ำสายนะเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอเสียงตำบลเสียงที่มีการพบสารปนเปื้อนของสารหนูกันอยู่นะคะ
2: โอเคพูดถึงสารหนูกันไปแล้วนะครับ ก็มาดูเนาะคือแม่น้ำก็คู่กับน้ำนะใช่ไหมครับทีนี้น้ำเนี่ยตอนนี้น้ำหลายๆที่เนี่ยก็ยังท่วมขังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพามาดูกันนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันท่วมขังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปย่ำน้ำไปเดินไปต้องสัญจรแล้วพอดีน้ำเข้าเท้าอะไรเงี้ยมีวิธีที่จะทำยังไงกันบ้างคุณพาดูสารหนูใช่ไหมเด
3: ี๋
2: ยวผมพามาดูฉี่หนูเลยก็ลุยน้ำนะครับต้องล้างเท้าเขาบอกว่าคือน้ำตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็คือน้ำขังจะบอกว่าน้ำที่ขังตอนนี้เป็นเวลานานเนี่ยหลายๆที่มันก็เน่าแล้วเนอะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทำยังไงถ้าเกิดว่าเราลุยน้ำมานะครับ1 นะครับล้างเท้าทันทีแน่นอนครับคืออย่าปล่อยให้มันผ่านระยะเวลามันผ่านไปล้างเท้าและง่ามนิ้วเท้านะครับด้วยน้ำสะอาดและสบู่ซับซอกนิ้วให้แห้งสนิทนะครับอันนี้คือเป็นการรักษาความสะอาดเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแผลนะครับมีแผลเนี่ยเขาบอกเลยว่ารีบทำความสะอาดนะล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะครับเช็ดให้แห้งปิดแผลถ้าเกิดมีแผลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสบู่เนี่ยก็ใช้ในการทำความสะอาดช่วยด้วยน้ำสะอาดอย่างเดียวอาจจะไม่พอซ่อม
3: ค่ะ
2: สองนะครับตรวจประวัติวัคซีนฉีดบาดทะยักด้วยนะสำหรับถ้าเกิดคนที่มีแผลเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราฉีดบาดทะยักมาล่าสุดเมื่อไหร่มันมีโอกาสเนอะถ้าเป็นบาดทะยักนี่เรื่องใหญ่เนอะ
3: ค่ะ
2: บาดทะยักนี่ผมไม่แน่ใจนะสมมติว่ามันสามารถรักษาหายไหมอ
3: ่
2: ะ
3: บาดทะยักเป็นโรคที่ไม่ค่อยแน่ใจแต่คือเป็นโรคที่ร้ายแรงมากนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฉีดวัคซีนกันกันบาดทะยักเกิน10ปีแล้วสามารถไปฉีดซ้ำได้นะคะดิฉันก็ไปรับเข็มซ้ำมาแล้ว
2: กระตุ้นมาก
3: ระตุ้นมาแล้วนะคะ
2: ค่ะถ้าเกิดว่ามีแผลเนอะแล้วถ้าแผลลึกบวมแดงร้อนปวดหรือว่ามีหนองนะครับแน่นอนนะครับมีการติดเชื้อให้พบแพทย์นะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่แผลไม่ได้ป้องกันโรคฉี่หนูได้โดยตรงอ่ะแสดงว่ามันมีเรื่องของฉี่หนูเข้ามาเกี่ยวแล้วเพราะว่าในน้ำที่มันขังน้ำที่มันเน่าอยู่เนี่ยครับมันโอกาสมีฉี่หนูมันก็สูงเนาะส
3: มม
2: ติทีนี้ต้องให้คุณหมอดูแลยาฆ่าเชื้อบางตัวเนี่ยไม่ได้ป้องกันหรือว่าฆ่าเชื้อที่มีสารของเจ้าฉี่หนูนะครับ3นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการคันลอกเปื่อยนะครับอย่าทายามั่วๆนะครับแน่นอนครับรักษาเท้าให้สะอาดแล้วก็แห้งนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการคันลอกเปื่อยเนี่ยถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรดีที่สุดเนา
3: ะ
2: ไม่ใช่ว่าทำรักษาเอง
3: ค่ะ
2: บางทีบางคนทำตัวเป็นหมอเองเงี้ยสุดท้ายเชื่อดิไม่หายหรอกน
3: ะ
2: คือโอกาสที่จะไปเจ เรียกว่ากินระยะเวลานานขึ้นหรือว่ากินได้ยาไม่ตรงเนี่ยรักษาไม่ตรงจุดเนี่ยมันก็เปลืองทั้งเวลาทั้ง เงินใช่ไหมครับอ่ะมาดูเขาบอกนะครับว่าตอนนี้หลังการลุยน้ำา 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีไข้สูงปวดหัวปวดน่องมากตาแดงคลื่นไส้หรืออ่อนเพลียผิดปกติก็รีบพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งว่าเคยสัมผัสน้ำท่วมซึ่งมันมีความเสี่ยงนะสำหรับอาการของโรคฉี่หนู
3: ค่ะ
2: น่ากลัวเนอะฉี่หนูคือเหมือนเราดูเหมือนเป็นแบบโรคเหมือนชื่อเบาๆอะไรเงี้ยฉี่หนูแต่ว่าผมว่ามันดูเป็นอาการติดเชื้อนะไม่ว่าจะเป็นมีไข้ปวดน่องตาแดงคลื่นไส้หรือว่าอ่อนเพลียเนี่ยมันดูเป็นการติดเชื้อนะ
3: อันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องทางเฉพาะทางของทางแพทย์นะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังทุกโรคนะคะโดยเฉพาะฉี่หนูอย่างที่บอกเป็นโรคที่มาพร้อมกับน้ำนะคะต้องระวังทุกครั้งยิ่งใครที่สัมผัสกับน้ำบ่อยๆอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก็ตามที่คุณเอิร์ธบอกนะคะอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการก็อาจจะต้องไปพบแพทย์ด้วยนะคะ
2: นะหรือว่าat least ก็คือหรือเภสัชกรก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ายาที่ใช้เนี่ยยังไงก็ตามถ้ามาใช้ด้วยตัวเองเนี่ยผมมั่นใจอะถ้าคือเราไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นเนี่ยไม่ยากนะที่จะถูกตัวถูกอะไรเน
3: ี่ยใช่ค่ะต้องระวังทุกอย่างเลยนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะนอกจากพื้นที่น้ำท่วมทั่วไปแล้วนะคะก็มีพื้นที่หนึ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีการเจอกับสารเคมีในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวตรงนี้อยู่นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะมีการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกรณีสัมผัสกับสารปริโตเคมีในพื้นที่น้ำท่วมค่ะพร้อมกับวางแผนตรวจเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะ ดยเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์

0: วมผลมาจาก73รายนะคะใน73รายนี้ค่ะพบว่าร้อยละ52เกินครึ่งเลยทีเดียวค่ะพบอาการผิดปกติค่ะโดยอาการที่พบมากที่สุดนะคะเป็นบริวารเป็นอาการผื่นผิวหนังค่ะและมีผู้ให้ข้อมูลว่ามีประวัติเดินลุยน้ำหรือว่าได้กลิ่นสารเคมีด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถสรุปได้โดยตรงว่าอาการดังกล่าวนั้นเกิดจากสารปิโตรเคมีจำเป็นต้องพิจารณาประวัติการสัมผัสและข้อมูลทางการแพทย์ประกอบกันโดยจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีอาการร่วมกับมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อประเมินความจำเป็นในการตรวจเพิ่มเติมและติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าที่ผ่านมานั้นทางกรมควบคุมโรคเองได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงร่วมกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะพร้อมกับดำเนินการคัดกรองสุขภาพในตำบลโคกปีบตำบลคูลำพันตำบลอำเภอศรีมโหสถนะคะและที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะรวมทั้งจัดทำสื่อแจ้งเตือนและเผยแพร่คำแนะนำในการป้องกันตนเองผ่านทางช่องทางต่างๆสำหรับแผนในระยะต่อไปนะคะก็จะเป็นการพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติการสัมผัสและอาการของประชาชนจำแนกระดับความเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงต่ำเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามสุขภาพเป็นรายบุคคลค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคมีการส่งปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยเพิ่มเติมจากโลหะหนักในกลุ่มที่ได้รับกลิ่นคราบน้ำมันชัดเจนค่ะและมีอาการสัมผัส VOC เพื่อนำผลตรวจมาประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพร่วมกับประวัติการสัมผัสและอาการของแต่ละบุคคลค่ะทั้งนี้นะคะทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพก็มีแผนสำรวจประชาชนตามแนวเส้นทางน้ำนะคะโดยจะไปแบ่งพื้นที่ตามระยะห่างจากจุดเกิดเหตุเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นระยะที่ใกล้ชิดที่สุดคือระยะเวลาขออภัยค่ะคือระยะทาง 1-3 กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการประเมินค่ะกลุ่มที่2รองลงมาก็คือที่ระยะทาง 3-5 กิโลเมตรและกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นระยะทาง 5-7 กิโลเมตรตามลำดับค่ะเพื่อประเมินขอบเขตและระดับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะในขณะที่ทางท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าประชาชนควรที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนที่สงสัยว่าปนเปื้อนสารเคมีโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำถ้าหากจำเป็นจริงๆนะคะก็ต้องสวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมถ้าหากมีบาดแผลควรที่จะปิดแผลให้มิดชิดหลังสัมผัสน้ำควรรีบล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้ารวมทั้งงดบริโภคสัตว์น้ำหรือผลผลิตจากพื้นที่ที่อาจจะปนเปื้อนจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยค่ะถ้าหากมีอาการผื่นคันระคายเคืองผิวหนังแสบตาไอเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการผิดปกติอื่นๆควรออกมาจากบริเวณเสี่ยงก่อนและเข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์นะคะพร้อมกับแจ้งประวัติให้ทราบด้วยนะคะว่าเคยไปในสถานที่นี้มานะคะในสถานที่นี้เคยมีประวัติว่ามีการปนเปื้อนของโลหะและสารเคมีต่างๆนะคะก็แจ้งให้คุณหมอทราบด้วยนะคะโดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นนะคะส่วนในเรื่องของรายงานรายละเอียดลึกๆนะคะอาจจะต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งนะคะให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันก่อนด้วยค่ะ
1: ครับคือเรื่องของน้ำท่วมจริงๆหลายพื้นที่นะคุณส้มที่ได้รับผลจากอุทกภัยเนี่ยยังมีบางพื้นที่บางส่วนคือที่ไม่ใช่กรุงเทพเราเนี่ยก็ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่เลย
0: ค่ะหลายพื้นที่
1: ฟังข่าวรู้สึกว่าเราเห็นใจเนาะเวลาน้ำท่วมคือบ้านตอนนั้นบ้านผมเองเนี่ยก็ตอนนั้นท่วมมัน40เซนนะ40-50เซนก็จริงๆก็ไม่ต่ำนะ
0: สูงเหมือนกันนะ
1: แค่นั้นน่ะเรายังดำเนินชีวิตลำบากเลยคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะแบบบางทีเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับหรือว่าจะคือบางทีจะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยลำบากเปิดไม่ได้เลย
0: ต้องผิดอยู่แล้วค่ะ40เซนติเมตรน่าจะเข้าปลั๊กนะคะอันนี้ก็อันตราย
1: ก็ต้องสับคัทเอาท์หลายๆที่ก็คือบางทีชีวิตเราเนี่ยเราดำเนินชีวิตปกติเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยน้ำที่เราใช้เนี่ยบางทีมันก็คือผมก็ไม่ได้ชัวร์นะว่าน้ำที่ใช้ณตอนนั้นเนี่ยมันสะอาด
0: อาจจะต้องให้แน่ใจนิดนึงว่าสะอาดนะคะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะ
1: ใช่ๆๆก็วันนี้นะครับก็จริง

0: วันนี้ก็วันที่15ตุลาคมเนาะแต่ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับคือช่วงการเกษียณอายุราชการการทำงานหลายๆที่นะครับแล้วสากิจด้วยเนา
1: ะ
0: เขาก็จะเกษียณตัดที่30กันยานะครับแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ย1ตุลาเนี่ยก็คือคุณก็จะเป็นคนเกษียณได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็คือ60อายุ60ก็คือเกษียณแล้วแต่ว่าหลายๆที่นะครับในหน่วยงานเอกชนบางทีก็55อะไรเงี้ยก็ยังมีเห็นนะครับสำหรับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็60เพราะฉะนั้นเรามาพูดกันเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าผ่านมาแล้ว2สัปดาห์นะสำหรับหลายๆคนที่เกษียณไปแต่ต้องบอกว่าแต่ละท่านที่เกษียณไปเนี่ยอันนี้ผมชื่นชมนะคุณส้มว่าผ่านการทำงานอายุการทำงานเนี่ย60ปีเนี่ยโอ้แน่นอนประสบการณ์แน่นความรู้แน่นมากก็แล้วคือบางทีการทำงานเนี่ยมันไม่ได้อาศัยแค่ความรู้หรือว่าประสบการณ์นะแต่ว่ามันอาศัยว่าคุณต้องติดต่อกับคนนู้นคนนี้คุณผ่านไปได้ถึง60เนี่ยคุณต้องเก็บเกี่ยวอะไรไว้เยอะมีสกิลมี IQ EQ ต่างๆนะส้มเน
1: าะ
0: อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า60แล้วเนี่ย60บวกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลับไปบ้านบางทีเหงาหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราอยากจะมาดูว่าจริงๆเนี่ยความสามารถของเราเนี่ยมันยังตรงกับกลุ่มอาชีพบางอย่างอยู่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพยอดฮิตเนาะ1นะครับกลุ่มใช้ทักษะและประสบการณ์แน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยยังสามารถไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทได้วิทยากรพิเศษก็เป็นได้นะหรือใครที่ชอบอ่านชอบเขียนเนี่ยก็ไปเป็นนักเขียนหรือว่าล่ามแปลภาษาได้หลายๆคนเนี่ยคือเรียนจบเกี่ยวกับคณะเกี่ยวกับภาษาได้ใช้ภาษามาเนี่ยการเป็นนักเขียนหรือล่ามแปลภาษาเนี่ยถ้าเกิดว่าความสามารถหรือว่าการติดต่อสื่อสารคุณยังเท่าเดิมเนี่ยความสามารถยังเท่าเดิมผมว่าการเป็นนักเขียนหรือการเป็นล่ามเนี่ยผมว่าทำได้ง่ายสบายเลยนะสองนะครับกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ออนไลน์แน่นอนครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยไม่ได้จำกัดนี่ถูกไหมว่าต้องอายุเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ก็ยังสามารถเป็นได้นะครับยูทูบเบอร์นะครับหลายๆคนนะครับตอนนี้เราดูตามช่องทางโซเชียลออนไลน์เนี่ยคือยูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนมีอายุเยอะเหมือนกันนะเขาไม่ได้จำกัดนะแบบคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยบางคนทำช่องแล้วก็ให้หลานๆเนี่ยช่วยตัดคลิปช่วยยิงโปรโมทอะไรเงี้ยดูไปดูมาเพลินกันนะส้มนะ
1: ค่ะ
0: ครับผมอ่ะ3ครับครูสอนหนังสือออนไลน์อันนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่ว่าเราเนี่ยคือเกษียณมาแล้วเนี่ยเราความรู้หายไปไหนนะความรู้ก็ยังอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละแต่ครูเนี่ยคือสอนหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเดินทางไปถึงที่แล้วเดี๋ยวนี้คุณสามารถสอนผ่านออนไลน์แล้วก็มีนักเรียนเนี่ยมาดูเราผ่านช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยได้ความรู้กลับไปบางทีเราสร้างรายได้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ3นะครับกลุ่มงานอดิเรกและงานบริการมีอะไรบ้างบางคนเนาะชอบปลูกต้นไม้ปลูกผักเนาะก็ไปทำปลูกผักปลอดสารพิษเอาไปขายได้อีกอันนี้ผมชอบมากเลย2ครับรับดูแลสัตว์เลี้ยงปกติส้มดูชอบสัตว์เลี้ยงไหมครับ
1: ค่ะ
0: ชอบอะไร
1: ชอบแมวค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าผมชอบสุนัขนะชอบหมาเงี้ยสมมติว่าวันนึงเราอายุเยอะอายุมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าเราสามารถอยู่กับสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีหลายๆคนหลายๆครอบครัวเนี่ยอ่ะบางคนไม่มีลูกไม่มีอะไรเนาะเขาก็ออกไปทำงานเขาก็สัตว์เลี้ยงเขาก็เป็นห่วงเนาะไม่รู้จะทำไงเขาก็ต้องหาคนมาดูแลผมว่ากลุ่มคนตรงเนี้ยรักสัตว์เนาะอายุมากขึ้นผมเชื่อเหอะยังไงก็สามารถอยู่กับเขาได
1: ้ค่ะ
0: นะ3ครับทำงานฝีมือศิลปะอันนี้อาจจะไกลตัวผมหน่อยนะแต่ว่าเชื่อนะว่าหลายๆคนนะครับผู้สูงอายุมีความสามารถในด้านการทำศิลปะครีเอทนะครับผู้สูงวัยก็มีความรู้ประสบการณ์และทักษะที่ยังต่อยอดเป็นอาชีพได้มาดูหลักการเลือกงานที่ใช่ว่าเขาเลือกกันยังไง อย่างแรกเลยครับเน้นความสุขมากกว่ารายได้ทำอะไรแล้วไม่เครียดสบายใจก็ทำนะครับ2ครับเหมาะสมกับสภาพร่างกายพิจารณาความคล่องตัวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บก็แน่นอนครับอะไรที่เราคือถึงวัยนั้นเนี่ยการทรงตัวการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดพลาดมาเนี่ยล้มทีเจ็บนานน
1: ะ
0: ก็ต้องดูว่า

0: ความคล่องตัวแล้วก็การที่ร่างกายเราประมาณเนี้ยก็อาจจะไปทำเป็นกีฬาหรือไปทำเคลื่อนไหวอะไรเยอะเนี่ยนี้ก็ค่อยๆดูไปถ้าไม่เหมาะก็ลองลดนะครับหรือว่าไปทำอย่างอื่นถ้าชอบกีฬาจะเป็นโค้ชก็ได้นะแต่อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นเองนะครับ3นะครับดูนะครับก็ค่าจ้างขั้นต่ำก็ลองดูว่าถูกไหมถูกต้องไหมเขาก็แนะนำมาว่าค่าจ้างขั้นต่ำจริงเนี่ย45บาทต่อชั่วโมงงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็ไม่ควรเกิน7ชั่วโมงต่อ1วันนะครับถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้เนี่ยคิดไปเนาะเราสมมติว่าเกษียณแล้วสูงอายุแล้วไปทำงานหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยบางทีก็เหนื่อยกว่าตอนที่ทำงานอยู่อีกก็ไม่รู้จะทำแบบนั้นทำไมนะครับเราก็ดูให้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำแล้วก็จำนวนวันนะครับว่าไม่ควรเกินกี่วันต่อสัปดาห์กี่ชั่วโมงต่อวันนะคร
1: ับ
0: ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เกษียณและยังอยากทำงานอยู
1: ่ข้อมูลดีๆจังเลยค่ะจากไหนคะ
0: นะก็มาจากสสส.นะฮะ
1: เป็นหน่วยงานดีๆนะคะที่ให้ข้อมูลดีมาตลอดนะคะก็สามารถนำไปปฏิบัติตามกันได้นะคะค่ะพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นข่าวนะคะเรื่องของการที่นำผู้สูงอายุนะคะไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะทำให้ก่อให้เกิดความกังวลในหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือว่าญาติๆนะคะที่ต้องการจะนำผู้สูงอายุไปฝากดูแลไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะว่าอยากจะให้ท่านได้รับการดูแลที่ดีจะทำอย่างไรนะคะทางสปสค่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เลยออกมาแนะนำนะคะให้เช็ค5ข้อก่อนเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตรวจสอบใบอนุญาตและบุคลากรด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ออกมาแนะนำนะคะโดยทางนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรค่ะท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะที่ท่านออกมากล่าวนะคะว่าปัจจุบันนั้นประชาชนนั้นก็หันมาเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมากขึ้นเนื่องจากบางครอบครัวนั้นก็ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้นั่นเองค่ะดังนั้นการเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุจึงควรตรวจสอบการก่อนนะคะว่ามีการขอใบอนุญาตและดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีระบบการดูแลที่เหมาะสมอย่างรอบด้านหรือไม่ค่ะเพราะว่าหากเลือกใช้บริการจากสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตค่ะทางกรมสปสนะคะจึงมีการแนะนำให้ประชาชนเช็ค5ข้อก่อนเลือกใช้บริการดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะ1เลยก็ต้องเช็คก่อนค่ะว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการและความเหมาะสมของสถานที่นะคะ2ค่ะบุคลากรที่ดูแลตรวจสอบจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อผู้ให้บริการขออภัยค่ะต่อผู้รับบริการนะคะและจะต้องมีความรู้ผ่านการอบรมตามที่กำหนดค่ะ3ค่ะระบบรับมือเหตุฉุกเฉินมีอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแนวทางส่งต่อผู้รับบริการไปอย่างสถานพยาบาลนะคะเช็คลิสต์ที่4ค่ะเป็นเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและลดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะและสิ่งที่ต้องเช็คอย่างสุดท้ายค่ะก็คือช่องทางการติดต่อกับครอบครัวค่ะสามารถติดต่อกับผู้รับบริการได้นะคะพร้อมกับได้รับข้อมูลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามดูแลและประสานงานได้ทันทีหากเกิดเหตุความผิดปกติหรือว่าเหตุจำเป็นขึ้นนั่นเองค่ะส่วนทางท่านรองอธิบดีกรมสปสนะคะทางทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะคะท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ดีไม่ควรพิจารณาเพียงเพราะว่ามีสถานที่ที่สวยงามหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะแต่จะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามกฎหมายคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญค่ะและขอให้ประชาชนและครอบครัวที่กำลังเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลและเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงต้องตกอยู่ในความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นเช็คลิสต์ที่ทางสปส.บอกมานะคะก็สำหรับตอนนี้ประเทศไทยของเรานะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แล้วนะคะมีผู้สูงวัยเยอะแยะมากมายนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกแล้วนะว่าอาจจะอยากมีคนดูแลอยู่ในสถานดูแลดีกว่านะคะอาจจะต้องไปเช็คไปดูแลกันสักนิดนึงนะคะว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือเปล่าหรือบางท่านถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะให้ท่านเลือกเองเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆหรือเปล่านะคะ
0: ใช่ครับ ก็นะครับตอนนี้ 11:39 น.

0: ีนะครับแล้วสักเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพักฟังสปอตสักครู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอขนัดเนี่ยคุณส้มครับวันนี้เราจะคุยกับคุณหมอขนัดเรื่องอะไรผมได้ยินมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาแฟอะไรทั้งอย่าง
1: แน่นอนค่ะประเด็นวันนี้นะคะไม่ได้กินกาแฟทำไมถึงปวดหัวนะคะเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะถามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครเป็นคอกาแฟนะคะคำถามนี้นะคะจะมีคำตอบอย่างไรมีวิธีการแก้ไขหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
8: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
7: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
8: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
7: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
9: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
12: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
13: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
12: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
14: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
15: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
14: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
15: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะ

0: จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
1: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
0: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 11:45 น.ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาพูดคุยกันกับคุณหมอคณัตกันนะคะนายแพทย์คณัตครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพในประเด็นไม่ได้กินกาแฟทำไมถึงปวดหัวสวัสดีคุณหมอคณัตค่ะ
5: สวัสดีครับคุณหมอ
6: ครับครับสวัสดีครับผม
5: ครับผมอ่ะก่อนอื่นเราต้องมาคุยกันก่อนนะครับในเรื่องของกาแฟนะครับต้องถามคุณหมอก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนนะคุณหมอติดกาแฟทานกาแฟเป็นประจำไม่ว่าจะตอนเช้าหรือบางคนเนี่ยทานตอนเที่ยงแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นนะยิ่งผมอยากรู้มาก่อนนะครับคุณหมอว่าสารในกาแฟเนี่ยอะไรที่ทำให้คนเราเนี่ยติดที่จะต้องดื่มต้องบริโภคมันถ้าไม่บริโภคมันแล้วเนี่ยมันอยากจะต้องแบบซื้อมาดื่มให้ได้เลย
6: คือกาแฟเนี่ยนะครับปกติมันจะมีหนึ่งส่วนของคาเฟอีนนะ
5: ครับ
6: ซึ่งไอ้ตัวคาเฟอีนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้ติดได้นะครับผมก็คือถ้าบึกไม่กินเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการถอนคาเฟอีนได้ซึ่งก็สัมพันธ์กับอาการปวดศีรษะอย่างที่เราจะเล่ากันต่อไปนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของที่เป็นตัวน้ำมันหอมระเหยเองหรือสารต่างๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยชูรสซึ่งมันทำให้เราติดหรือเรียกว่าทานแล้วรู้สึกอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่หลักๆสารที่ทำให้เรียกว่าเราติดเนี่ยก็คือในส่วนของคาเฟอีนครับผม
5: คาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยนะครับมันเป็นสารที่ช่วยอะไรคุณหมอทำไมหลายๆคนถึงติดมันหรือว่าติดเจ้ากาแฟเนี่ยครับมันช่วยบูสต์อะไรล่ะครับ
6: จริงๆคาเฟอีนเนี่ยมันก็เป็นสารชนิดหนึ่งกันนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นสารที่แบบเรียกว่าเป็นประโยชน์หรืออะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในกาแฟซึ่งหลักๆของมันเองเนี่ยก็คือมันมีหน้าที่ก็คืออาจจะช่วยเรียกว่าของเรื่องของการปรับสมดุลต่างๆนะครับของร่างกายได้นะครับผมดังนั้นพอเวลาเราไม่มันมีตัวรับที่เรียกว่าเฉพาะกับในส่วนของคาเฟอีนเพราะพอเราไม่ทานเนี่ยก็เลยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการปวดศีรษะขึ้นมาได้ครับผม
4: ค่ะคุณหมอคะฉะนั้นการที่ไม่ได้กินกาแฟแล้วเกิดอาการปวดหัวอันนี้เป็นอาการปวดหัวจริงไม่ใช่การอุปทานไปเองใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับใช่ครับผม
4: ค่ะทำไมถึงปวดหัวคะคุณหมอพอจะอธิบายกลไกได้ไหมคะ
6: คือปกติแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะครับผมปกติแล้วคาเฟอีนเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้สมองหลอดเลือดในสมองเนี่ยมีการหดตัวนะครับพอเวลาเราไม่ได้ทานกาแฟเนี่ยนะครับบางทีมันทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดนะครับบางคนก็เลยมีอาการที่เรียกว่าปวดศีรษะนะครับสังเกตมันจะเป็นปวดศีรษะเป็นตุบๆเหมือนกับเรื่องของเส้นเลือดมันมีการบีบตัวนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยในสมองเนี่ยเองนะครับคือถ้าการดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยจะทำให้สมองสร้างตัวรับหรือรีเซพเตอร์ของสารที่ทำให้รู้สึกง่วงนอนนะครับแล้วก็พอเวลาไม่ได้ทานเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวรับเหล่านี้ไม่ได้รับสารก็เคยกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะหรือมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาได้ครับผม
4: ใช้เวลานานไหมคะคุณหมอกว่าคนเราสักคนเนี่ยจะเกิดอาการติดกาแฟจนถึงขนาดว่าเมื่อไหร่ขาดจะต้องเกิดอาการปวดหัวนะคะ
6: ก็ต้องเรียกว่ามันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่ากินมันต้องมีระยะเวลาพอสมควรที่ทำให้ติดได้นะครับผม
4: ค่ะ
5: แต่แปลกนะครับคุณหมอคณัฐทำไมปกติแล้วเนี่ย เราใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ย

0: ก็ไม่ได้มีอาการปวดหัวอะไรพอไปดื่มกาแฟปุ๊บเกิดแบบทำให้กลไกหรือการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่ได้ดื่มมันเนี่ย อยู่ดีทำให้เราปวดหัวได้นะคุณหมอนะ
1: อันนี้ก็เป็นเหมือนปกติเหมือนเราเสพไอสารบางอย่างนะครับผมมันก็เสพติดก็คือพอมันติดเข้าไปปุ๊บมันเกิดภาวะการถอนนะครับก็เลยทำให้มีอาการอยากอาการกระหายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่บอกว่าไม่แนะนำให้ดื่มชาหรือกาแฟเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการติดได้สาเหตุติดก็คือตัวสารคาเฟอีนที่เราพบนี่แหละนะครับผมซึ่งแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นฤทธิ์ที่รุนแรงเหมือนกับพวกสารเสพติดอื่นๆนะครับผมพวกนี้เนี่ยพอกินกาแฟเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินแค่กินต่อเนื่องมาแล้วบางทีไม่ได้กินเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการถอนทำให้มีอาการปวดศีรษะเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ครับผม
0: ครับผมอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาแล้วเนี่ยครับวิธีเบื้องต้นง่ายๆเลยครับที่เราจะดูแลตัวเองนี้คุณหมอแนะนำให้ทำอะไรครับ
1: จริงๆถ้าเกิดมีอาการปวดศีรษะนะครับเราไม่ได้ทานกาแฟเนี่ยคือพยายามทานน้ำอุ่นนะครับพักสักนึงหรือพักผ่อนตรงเนี้ยสักหน่อยหนึ่งอาการก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นมาได้นะครับผม
2: ค่ะ
0: ผม
2: มีวิธีอื่นๆด้วยไหมคะทานน้ำอุ่นค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับผม
2: หลักๆ ก็เน้นย้ำเป็นการทานน้ำอุ่นนะคะที่จะสามารถช่วยอาการปวดหัวได้นะคะค่ะ
1: แล้วมันทำให้เรากินคือปกติถ้าเรากินกาแฟเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทานเลยเนี่ยพอเวลาทานน้ำอุ่นนะครับพักผ่อนสักนิดหนึ่งบางคนกินยาแก้ปวดศีรษะเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้นะครับ
2: ค่ะแล้วในระยะยาวล่ะคะคุณหมอถ้าเราไม่อยากมีอาการหยุดกาแฟแล้วกลับมาปวดหัวอีกครั้งทำอย่างไรดีคะ
1: คือแนะนำนะครับสำหรับบางคนนะครับบางคนเนี่ยไม่แนะนำให้ดื่มกาแฟตั้งแต่แรกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่เป็นกินกาแฟเป็นประจำแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะต้องเริ่มในการปรับปริมาณของกาแฟลดกาแฟลงเบียดผ่านปริมาณที่มากนะครับผมกินปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมก็จะทำให้เราเรียกว่าไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าถอนคาเฟอีนอย่างทันทีแล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามอยากกินปริมาณเยอะมากเกินไปนะครับผม
2: มีปริมาณแนะนำไหมคะว่าไม่มากเกินไปประมาณเท่าไหร่ดีคะ
1: คือปกติแล้วเนี่ยไม่ควรกินเกินวันละ2แก้วนะครับผมกาแฟนะครับผมเพราะถ้าเยอะกว่านั้นจะได้รับปริมาณของคาเฟอีนมากเกินไปนะครับแล้วยิ่งได้รับปริมาณมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดภาวะเรื่องของการติดขึ้นมาได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นพยายามกินกาแฟได้ก็วันหนึ่งก็ไม่เกินประมาณ 1-2 แก้วเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับผม
0: ครับผมหลายคนนะคุณหมอพยายามไม่ว่าจะเป็นคนทำงานอย่างเราๆนะมนุษย์ออฟฟิศนะครับหรือว่านักกีฬาเอ่ยนะครับคนทำอาชีพต่างๆเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่ได้กินกาแฟเนี่ยคือทำให้ร่างกายเนี่ยมันไม่สดชื่นมันง่วงเหงาหาวนอนต่างๆนานาคุณหมอทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่แนะนำนะครับว่าให้ดื่มกาแฟหรือเทคเจ้าคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยคุณหมอมีวิธีหรือทิปเล็กๆน้อยๆแนะนำไหมครับว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากดื่มกาแฟไม่อยากเอาคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยถ้าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็มีแรงกระปี้กระเป๋าเนี่ยคุณหมอแนะนำอะไรครับแทนกาแฟ
1: คือผมเองก็ไม่ได้เป็นคนทานกาแฟเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการทานกาแฟก็ไม่ได้ทำให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้น
0: ครับผม
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มปรับพฤติกรรมได้หยุดทานกาแฟได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราทานกาแฟแล้วนะครับลดปริมาณลงนะครับก็จะเป็นวิธีการที่เรียกว่าค่อยๆปรับนะครับแล้วก็หาวิธีหยุดกาแฟนะครับผมลง อันนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับคาเฟอีนนะครับผมหรือกาแฟเลยเพราะฉะนั้นหยุดได้เนี่ยก็หยุดนะครับในเด็กเล็กเองเนี่ยนะครับพยายามอย่าสอนปรับพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับเด็กนะครับหยุดไม่ต้องถ้าเกิดน้องไม่บริโภคเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามงดตั้งแต่แรกนะครับก็จะไม่ได้มีอาการเหล่านี้ขึ้นและถ้าเราต้องดื่มเนี่ยเราก็คงจะค่อยในการลดเนี่ยก็คงจะค่อยๆลดปริมาณลงจนเหลือประมาณ 1-2 แก้วและหยุดไปในที่สุดครับผม
0: โอ้จริงๆต้องบอกแชร์คุณส้มกับคุณหมอเหมือนกันนะว่าจริงๆผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ทานกาแฟแล้วก็อยู่ได้โดยที่เรารู้สึกว่าเราตื่นเรามีแรงหรือว่าสดชื่นเนี่ย

0: เราเป็นไปด้วยความออร์แกนิกไม่ได้ใช้ตัวช่วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็อาจจะก็ตามคำแนะนำของคุณหมอเลยนะคะสายกาแฟอาจจะต้องมีการกินกาแฟแต่พอดีนะคะจะได้ไม่เกิดอาการปวดหัวนะคะแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอคณัฐได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอคณัฐนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอยากทราบเรื่องของความรู้ต่างๆเพิ่มเติมค่ะคุณหมอคณัฐมีช่องทางไหนให้ได้ติดตามกันบ้างคะ
2: ครับผมก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับกาแฟก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่ถ้าทานแล้วเนี่ยก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่หากมีคำถามนะครับหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ที่นะครับเพจคุยกับหมอคณัฐนะครับผมหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0982656000นะครับทิ้งคำถามไว้บอกว่าเป็นแฟนรายการอยากจะให้คุณหมอนำเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปออกในรายการก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์คณัฐคุตกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะครับขอบคุณครับคุณหมอคณัฐ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับดีครับผม
0: ต้องวันนี้คุยเรื่องกาแฟนะส้มอย่างกาแฟเนี่ยคุณส้มทานไหมปกติ
1: ไม่ดื่มไม่ดื่มปกติ
0: ไม่ดื่มกันเหรอ
1: ไม่ดื่ม
0: โอ้โหงั้นวันนี้เท่ากับ3คนคุยกันไม่มีใครทานกาแฟสักคนเลย
1: แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังดื่มนะ
0: ไม่กินกาแฟ
1: แล้วจริงๆคือได้ยินบ่อยมากเลยว่าใครที่เขามาดื่มกาแฟบ่อยแล้ววันไหนที่ไม่ดื่มก็จะได้ยินคำบ่นว่าวันนี้ปวดหัวจังเลยประมาณนี้ก็จะได้ยินบ่อยนะคะแล้วก็จะต้องนำคำแนะนำของคุณหมอคณะนี่แหละไปให้เขาฟังนะว่าลดปกติก็ลดลงหน่อยเถอะ
0: เพราะว่า
1: ปกติเนี่ยไม่ได้ดื่มหนักขนาดนั้นอาจจะไม่มีอาการปวดหัวก็ได้
0: ใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็คุณหมอก็บอกนะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการคาเฟอีนหรืออะไรหรอกแต่ว่าเราเนี่ยไปอินเทคมันเติมเข้าไปเพื่อให้เรารู้สึกแบบอยากสดชื่นมากขึ้นอาจจะเพราะอะไรบางคนบางทีนอนน้อย
1: เมื่อคืน
0: แต่สำหรับผมเนี่ยคืออาจจะโชคดีที่ว่าเรานอนตรงเวลาแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเราง่วงหรือเราทำอะไรเนี่ยเราเพลียเนี่ยเราอาจจะมีแบบ power napนิดหน่อยหร
1: ือ
0: ไม่แล้วก็ดื่มน้ำออกกำลังกายเนี่ยเราออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่าตอนช่วงเย็นๆหลังเลิกงานเนี่ยผมว่าแค่นิดเดียวเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ตื่นตัวนะมันไม่คือมันแอคทีฟอะ
1: ประมาณนั้น
0: ใช้วิธีเนี่ยใน
1: อาจจะเดินไปเดินมาก็พอลุกขึ้นมาแล้วได้ออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยขยับตัวเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ตื่นขึ้นประมาณนี้ใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกใช้วิธีไหนอย่างน้อยก็อย่าปวดหัวกันต่อไปนะก่อนปิดท้ายกันไปค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะก็คือวันล้างมือโลกนะคะหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะ15 ตุลาคมค่ะวันล้างมือโลกค่ะปีนี้กรมอนามัยออกมารณรงค์ด้วยแนวคิด20 วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดนะคะชวนคนไทยทุกคนทุกวัยล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีย้ำหลัก2ก่อน5หลังพร้อมแนะนำการล้างมือ7 ขั้นตอนลดเสี่ยงโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะเพราะว่าการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสไข้หวัดต่างๆปกติเราก็จะมีเชื้อเหล่านี้ติดมาจากการที่เราไปสัมผัสสิ่งของต่างๆนะโดยเฉพาะสัมผัสกับสิ่งของในที่สาธารณะเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนที่สัมผัสก่อนหน้าเนี่ยเขาจะมีเชื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆมาหลายคนอาจจะเอามาจับหน้าจับอาหารเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการป่วยได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ร่วมใจกันนะคะรณรงค์กันเลยนะคะล้างมือให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญได้แก่2ก่อนและ5หลังก่อนอะไรบ้าง1ค่ะก็คือก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหารนะคะ5หลังค่ะก็คือหลังเข้าห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือว่าเล่นกับสัตว์และหลังกลับมาจากนอกบ้านนั่นเองนะคะไปทำตามกันได้เลยค่ะตามขั้นตอนนี้นะคะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเริ่มต้นที่ล้างมือค่ะ
0: ครับผมก็วันนี้นะอย่าลืมนะล้างมือเสร็จก็ไปซื้อกาแฟทานน
1: ะได้ค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับรายการชั่วโมงสุขภาพของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเอิร์ธรัชภัทรครับ
1: ค่ะดิฉันเป็นประภัยวงศ์เสงี่ยมนะคะพี่ยอมชิดศิลป์นะคะคุณกรซิมพิทักษ์นะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
1: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68 ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPโดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลธนพมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
3: นายโรดิโกวาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์

0: ทางนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
2: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ได้โอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
3: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
2: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชายโยรายงาน
1: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
4: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลอง สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลาย

0: คนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงบุริมปราศภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
0: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตาเมืองแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบริณทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
3: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลง

0: การเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
1: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
0: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
4: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
5: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะ

0: ครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ําป่านะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ํานะครับซึ่งมีน้ําสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
1: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
3: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่าปอพร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปอพได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอน

0: เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

0: อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็

0: ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสอ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตา TikTok X และ Microsoftดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลา

0: ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-13และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุซุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2-1เกม19-21 21-17 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม12-21 21-16 และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6-3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2-4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนย์บาเช่6-0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1-0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตทนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1-5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ๊วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC Champions League Elite 3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทิน FIFA Day ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬา

0: เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่17ถึง31ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุ

0: รินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้ กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วน

0: ภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortur.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือที่สายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804

0: ในวันและเวลาราชการ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสีส้มเพ็ญประภัยวงสงแยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานเหมือนเดิมค่ะคุณสายชนีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้นะคะก็จะเป็นคุณโบ๊ทคุณฟิลและคุณแดนอัคเดชคัมภีระด้วยค่ะสำหรับประสานงานข้อมูลวันนี้นะคะคุณกนกนวลภัทรมังคลานนท์ค่ะใครที่ติดตามอาจารย์ทองธรรมดานะคะในเรื่องของการเกษตรสามารถเข้ามาติดตามรับฟังได้นะคะเรามีหลายช่องทางค่ะ
1: น
0: ะปัดวิทยุก็จะมี FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ส่วนใครที่อยากจะพบเจอหน้าเรา2คนแบบนี้นะคะก็สามารถมาดูกันได้นะคะที่ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ไลฟ
1: ์ live ด้วยนะมีคำว่า live live อยู่ข้างหลังด้วยนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้ในเพจนี้ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์ทองก็ฝากคำถามได้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะก็เป็นวันที่หลายๆคนอาจจะ work from home อยู่บ้านนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมาทำงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กับบรรยากาศของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งฉากหลังเราวันนี้คุณส้มนำมาฝากกันก็เป็นการประชุมนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะกับการประชุม World Bank นะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือชื่อย่อๆก็ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าการประชุมนั้นประชุมกันตลอดสัปดาห์นะคะเริ่มประชุมกันตั้งแต่วันที่12และไปจบวันที่18ตุลาคมนี้นะคะเรียกได้ว่า1อาทิตย์เต็มๆเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ทุกการประชุมจะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเพราะว่าเขาจะมีหลายเวทีด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการประชุมย่อยๆการประชุมระดับสูงที่ไปประชุมในที่ต่างๆซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเกษตรนะคะเราก็เลยนำเรื่องของการประชุมย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรมาฝากกันด้วยค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการเดินหน้าโชว์ศักยภาพภาคการเกษตรไทยบนเวทีระดับสากลในห้วงเวลาสำคัญแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมระดับสูงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะไปประชุมกันที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยค่ะโดยทางท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤตอุตมะเวทินค่ะท่านได้รับมอบหมายมาจากปลัดกระทรวงให้ไปเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมหารือในหัวข้อการพัฒนากลไกการเงินเพื่อระบบอาหารที่มั่นคงและเท่าทันภูมิอากาศเพื่อเร่งผลักดันการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนนะคะโดยท่านได้มีการเปิด3นโยบายหลักก็คือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เปลี่ยนวิกฤตโลกร้อนเป็นโอกาสชาวนาค่ะ1เลยนะคะนวัตกรรมเสริมนะคะก็คือการดึงกลไกการเงินเพื่อภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Finance จากเครือข่ายสถาบันการเงินระดับโลกมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีการทำนาแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะนโยบายที่2นะคะก็คือตลาดนำค่ะคือการผนึกกำลังกับเครือข่ายภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศสร้างอุปสงค์และเปิดตลาดรับซื้อข้าวคาร์บอนต่ำเพื่อการันตีว่าเกษตรกรผู้ปลูกจะมีตลาดรองรับที่แน่นอนและยั่งยืนค่ะส่วนนโยบายหลักอันที่3นะคะก็คือเพิ่มรายได้ค่ะโดยเน้นย้ำเป้าหมายสูงสุดว่าการเปลี่ยนผ่าน

0: สู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องนำไปสู่การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้สุทธิในกระเป๋าของพี่น้องชาวนาที่เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังค่ะโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านย้ำทิ้งท้ายบนเวทีธนาคารโลกนะคะบอกว่าประเทศไทยนั้นมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือด้านกลไกทางการเงินและการผสานพลังระหว่างภาครัฐเอกชนและองค์กรสากลจะเป็นคีย์หลักในการสร้างระบบอาหารที่ยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่มีการประชุมซึ่งในการประชุมหลายๆที่เนี่ยก็คู่ขนานกันไปนะคะ
0: ใน
1: แต่ละวันมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะอีกหนึ่งบทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาแต่ว่าเป็นฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะซึ่งก็ขึ้นสู่เวทีการประชุมเช่นกันค่ะที่โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีค่ะสำหรับการจัดงานนะคะในส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นนะคะปรากฏว่าในการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยแล้วก็การรับมือภัยแล้งรวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยค่ะเพื่อที่จะให้บริการการบริหารจัดการน้ำนั้นได้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นธรรมในส่วนนี้นะคะจะไปสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยค่ะสำหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำนะคะก็จะเป็นเชิงรุกตามหลักการต้นน้ำกักเก็บกลางน้ำชะลอและปลายน้ำระบายค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบชลประทานด้วยแล้วก็จะมีการใช้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวให้กับภาคการเกษตรแล้วก็ประชาชนด้วยส่วนโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนั้นอันนี้จะเป็นกลไกสำคัญค่ะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำโดยจะปรับปรุงคลองแล้วก็อาคารชลประทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำค่ะรวมไปถึงนำข้อมูลในการพยากรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบชลประทานให้รองรับสถานการณ์น้ำที่หลากนะคะแล้วก็ภาวะขาดแคลนน้ำด้วยค่ะก็จะช่วยเหลือให้เกษตรกรนั้นสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้ก็ยังมีสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยและในส่วนของเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569เองนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าออกมาหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาค่ะโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนายนิรัตพงสิทธิถาวรท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยข้อมูลเมื่อเช้านี้นะคะธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินกว่า3ล้านล้านบาทนะคะครอบคลุมขออภัยค่ะรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดค่ะยังไม่จบนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะจะมีการทางปภ.จะมีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนค่ะคิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดนะคะรวมกรุงเทพมหานครด้วยได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมทั้งกรุงเทพมหานครเฉพาะในกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนค่ะโดยทางธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นของวันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มีกำหนดการจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้ท่านอาจจะสามารถลองไปเช็คได้แล้วนะคะว่าเงินเยียวยาเข้ากระเป๋าของท่านแล้วหรือยังค่ะ
1: ค่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้วัน

0: ที่15ตุลาคมนะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะนอกจากจะเป็นวันล้างมือโลกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นวันล้างมือโลกด้วยนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยนะแล้วก็ใส่ใจเรื่องของความสะอาดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันเขาเรียกว่าวันไม้เท้าขาวสากลค่ะซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าแรลลี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเอ๊ะคนตาบอดแรลลี่ได้ด้วยเหรอแรลลี่ได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการวิ่งเพื่อการกุศลนะคะมาดูกันค่ะวันไม้เท้าขาวสากล นั้นตรงกับ15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมแล้วก็สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางเท้าหรือแม้แต่การใช้กิจกรรมอื่นๆสำหรับคนตาบอดค่ะพร้อมกับการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหา RC ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะแรลลี่นี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ค่ะ17ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมทักษะการเดินทางเท้าด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะคุณเอกมลแพทยานันท์นะคะท่านก็บอกว่าไม้เท้าขาวนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ท่านบอกว่ายังเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดมีศักยภาพที่จะสามารถเรียนรู้ได้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนทั่วไปนะคะเดินทางได้ด้วยตัวเองซึ่งหากว่าได้รับโอกาสแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นเอื้ออำนวยค่ะโดยเฉพาะทางเท้าระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้คนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความช่วยเหลือจากสังคมเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนตาบอดนั้นต้องการโอกาสค่ะต้องการสภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อิสระมากยิ่งขึ้นการเดินทางอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนนั้นอาจจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันนะคะเราก็อยากจะเห็นว่าวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านได้ไปเรียนได้ไปทำงานได้ไปใช้ชีวิตในสถานที่ต่างๆได้ให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดใดมาขัดขวางการใช้ชีวิตของเขานะคะในโอกาสที่วันไม้ขาวเท้าขาวสากลนะคะไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะก็ได้ส่งสารความระลึกถึงแล้วก็ความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศด้วยค่ะรวมไปถึงผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเน้นย้ำว่าความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีของคนตาบอดค่ะสำหรับกิจกรรมอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยค่ะ คุณส้มกิจกรรมให้คุณส้มเล่าให้ฟังดีกว่า
1: สำหรับกิจกรรมนะ อย่างที่พี่กบบอกไปนะคะว่าเขาถึงเขาจะมองไม่เห็นแต่เขาแรลลี่ได
0: ้แรลลี่ได้ยิ่งได้นะ
1: ใช่ค่ะกับกิจกรรมพิเศษกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหา RC ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้โดยจะเริ่มพิธีเปิดณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดและจะไปสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีทีมสมัครเข้าร่วมถึง24ทีมด้วยกันค่ะแต่ละทีมนะคะก็จะประกอบไปด้วยคนตาบอด3ท่านและผู้ที่มีสายตาเลือนราง1ท่านค่ะโดยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางค่ะโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญชวนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางทั้งภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปด้วยตลอดเส้นทางเชิญชวนเลยนะคะให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะ
0: ค่ะคนตาบอดเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้สำหรับคนตาบอดด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้16ใช่ไหม
1: 16ค่ะ
0: 16ตุลาคมนะคะปกติแล้วก็จะเป็นวันที่จะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ในปีนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแจ้งมานะคะบอกว่าขอเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569ขออภัยค่ะงวด16ธันวาคมนะไม่ใช่16ตุลาคมนะคะ16ธันวาคมค่ะเป็นวันที่17ธันวา

0: คม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในวันที่16ธันวาคมนะคะเลื่อนออกไปเป็น17ธันวาคมค่ะ
1: เลื่อนวันเดียวนะคะไม่ได้งดออกนะคะแค่เลื่อนวันเดียวเท่านั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากในช่วงนี้นะคะต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของการเกษตรกันกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะอาจารย์ทองนะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดส่งตรงจากจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องคุยกันเรื่องอากาศก่อนโคราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีฝนลงมาบ้างไหม
2: ไม่ตกมา2วัน
0: ตอบเหมือนเครียดๆกับฝนไหมอาจารย์ไม่ตกเลยเหรอคะ2วันนี้ไม่ตกเลยใช่ไหมคะ
2: 2วันนี้ไม่ตกอากาศแดดดี
0: ค่ะหลายพื้นที่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะอาจารย์ทองต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยก็ไปเหมือนกันนะคะปลูกมาบางคนเนี่ยเครียดเลยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะอย่างที่ไร่อาจารย์ทอง
2: เฉพาะพี่มายนะแต่ใกล้ๆอำเภอพี่มายก็ยังตกอยู่นะ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผมแล้วบางที่ก็ถนนในหมู่บ้านถนนอะไรบางที่ที่ฝนตกแย่นี่ก็ถนนขาดหลายเส้นทางทีเดียว
0: ค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ฝนก็อาจจะตกเยอะบางพื้นที่ไม่ตกเลยก็มีนะคะก็อ่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะแต่ว่าเราก็ต้องตั้งรับต่อไปโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็ให้เข้ากับสถานการณ์เนา
0: ะ
2: น้ำท่วมนะครับทีนี้น้ำท่วมเนี่ยจริงๆอย่างปีนี้มันต้องเรียกว่าเวลาความคาดหมายนะเพราะว่าเมื่อช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นซูเปอร์เอลนีโญ
1: นะ
2: ครับหลายคนก็เข้าใจว่ามันไม่มีฝนนะครับหรือว่าฝนน้อยมากน่าจะแล้งจัดนะครับทุกคนก็กักตุนน้ำไว้นะครับพอปลายฤดูฝนเนี่ยมันตกมาเยอะจัดนะครับคล้ายๆกับมันอั้นมาแล้วก็มาตกช่วงปลายนะครับทีนี้น้ำที่มีอยู่เดิมกับไอ้น้ำใหม่ที่เข้ามา
1: ค่ะ
2: มันก็เลยทำให้ท่วม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็เลยก็เกิดความเสียหายเยอะนะครับดังตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าเราคงต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนการต่างๆนะครับทางเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการพยากรณ์อากาศก็ออกมายอมรับเองว่าต่อไปนี้การที่เราจะพยากรณ์อากาศเนี่ยนานๆเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสภาพอะไรก็เลยเปลี่ยนเองเนาะสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนหมดแล้วนะครับก็คือถ้าทายแค่1อาทิตย์1สัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนเนี่ยพอเชื่อถือได
1: ้
2: ใช้คำนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าทายเป็นฤดูกาลทายข้ามปีเนี่ยความแม่นยำจะลดลง
1: ค่ะยากมากค่ะ
2: คือถ้าท่านเป็นฤดูกาลนี่ลดลงครึ่งนึง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทายข้ามปีนี่น่าจะเหลือสัก 20-30% นะครับที่น่าจะเชื่อถือได้
1: ค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยเราจะฟังพยากรณ์อากาศหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ออกทีวีที่ให้เราเห็นหน้าบ่อยๆนะครับเอ่ยนามก็ได้อย่างดร.เสรีเนี่ยก็จริงก็รู้จักกันครับอย่างเงี้ยท่านจะออกมายอมรับเองว่ามันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถึงแม้เครื่องมือเครื่องไม้จะทันสมัยยังไงแต่เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนหมด
0: ไปค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมันก็เลยคาดการล่วงหน้านานๆไม่ได้
1: ค่ะ
2: ครับตรงนี้จะเลยจะต้องบอกพี่น้องเกษตรกรว่าเราก็ฟังไว้พออะไรล่ะพอที่จะว่าเราจะวางแผนระยะยาวแต่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับทีนี้ก็อยากฝากว่าสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่ทำการเกษตรเนี่ยตรงไหนที่เป็นที่ดองโอเคละมันไม่เคยมีประวัติการน้ำท่วมฉะนั้นไอโอกาสที่น้ำจะท่วมก็คงน้อยนะครับแต่ถ้าตรงไหนของเราเป็นที่ลุ่มนะครับตรงที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยนะครับ

0: ือฝนไม่ต้องเยอะก็มีโอกาสน้ำขังอาจจะไม่ถึงกับท่วมอาจจะขังอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับว่าไอ้ตรงที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาพืชที่ทนน้ำท่วมมาปลูกนะครับพืชทนน้ำท่วมเนี่ยจริงๆต้องจะมีหลายอย่างนะครับในไม้ผลก็อย่างเช่นพวกมะพร้าวมะม่วงชมพู
1: ่
0: นะครับมะกอกน้ำนะครับหรือจะเป็นพวกไผ่กินซุงนะครับพวกพืชน้ำเช่นผักกระเฉดผักบุ้งแก้วนะครับเตยหอมพวกเนี้ยมันจะทนน้ำได้นะครับฉะนั้นพอใกล้ๆอย่างพวกพืชน้ำเนี่ยพอใกล้ๆช่วงหน้าฝนเนี่ยในตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยเราก็จะไปปลูกข้าว
1: ค
0: ่ะมันเสี่ยงเกินไปเราก็หันมาปลูกเป็นพืชน้ำนะครับปลูกเป็นพวกผักบุ้งแก้วผักกระเฉดเตยหอมพวกเนี้ยนะครับมันถึงน้ำท่วมมามันก็ยังไม่เสียหายหรือมันก็ยังได้ขาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขายได้แพงด้วยนะปีนี้นะครับไม่ว่าผักบุ้งแก้วผักกระเฉดนี่แพงมาก
1: ครับ
0: เนื่องจากว่ามันท่วมเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงไหนที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำที่ราบลุ่มที่เคยน้ำขังเราหันมาปลูกพืชน้ำแต่ตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มที่โอกาสท่วมหรือท่วมซ้ำซากเราก็หันมาปลูกพืชที่มันทนน้ำท่วมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี้ย
1: ค่ะอ
0: ย่างพวกมะพร้าวละมุดชมพู่นะครับพวกมะกอกน้ำนะครับพวกเนี้ยทนน้ำท่วมได
1: ้
0: นะครับหรือจะปลูกเป็นพวกลายหลามเป็นไม้ทอกนะครับก็จะทนน้ำท่วมได้ดีอย่างเช่นพวกแคนา
1: ค่ะ
0: กระดิ่งจางฟ้าหูกระจงอินทนิลกึกกุลกระดังนาจางปูอาโตกอินเดียจันจะปอพวกเนี้ยก็สามารถทนน้ำท่วมได
1: ้
0: นะครับเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพืชปลูกนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะลดความเสียหายลงนะครับทีนี้เมื่องานเดือนว่าเดือนตุลาที่ผ่านมา
1: เมื่อวันที่10อาทิตย์ที่แล้ว
0: ค่ะ13ปีมาเนี่ยนะครับก็มาก็มีเกษตรกรนะครับมาจะเรียกว่าร้องทุกข์กล่าวโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกนะครับก็มาบอกผมนะเนี่ยที่ดินเขาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมันสูงกว่าถนนแต่ปัจจุบันเนี่ยถนนมันสูงกว่าที่เขา
1: อ
0: ืมนะครับถนนเขาก็ถมดินน้ำแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีการถมให้มันสูงนะครับ
1: แล้วปรับ
0: ทีนี้พอถนนมันสูงกว่าที่เขาน้ำมันก็ข้ามถนนไม่ได้มันก็ท่วมที่เขา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาก็เลยกำลังคิดว่าเขาจะต้องสู้กับกรมทางก็คือถมที่เขาเนี่ยให้สูงกว่าถนน
1: โอ้ก็ลำบากอีก
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหมันจะสู้กันหลายชาติแล้วเนี่ยงานเนี้ยนะครับ
1: ไอ้ที่เนี่ยที่ต่ำยังว่าพอเข้าใจนะถมไปแต่บางบ้านนะคะอาจารย์ที่คือเขาปลูกมานานแล้วแล้วก็อยู่ริมถนนแต่ถนนเนี่ยมันมาหลังปรากฏว่าบ้านเนี่ยก็ต่ำนะคะน้ำก็เข้าไปหมดเห็นจากภาพข่าวก็น่าเห็นใจเหมือนกัน
0: นะฮะนี่เราจะไปถมที่สู้กับถนน
1: จะไม่ไหวใช่ไหม
0: ก็คงไม่ใช่ที่ไงครับแล้วจะถมทั้งแปลงตั้งที่ไหนไปถมนั่นข้อแรกข้อที่สองดินที่มาถมมันก็เป็นดินไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับในนี้ผมไปเสร็จปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับเขาบอกตัวบ้านก็จะดีให้สูงทำเป็นสองชั้นโอ้โหลงทุนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยบอกเขาว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับที่คุณยาลักษณะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมโอ้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมไม่ยากเลยครับคุณก็ไปจ้างแมคโครมาเนาะรอบที่เลย เอาแมคโครเนี่ยขุดรอบที่แล้วมาปั้นคัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับความกว้างของกุ้งกี
1: ้
0: แมคโครเนี่ยอาจจะต้องสองกุ้งกี้ความกว้างนะครับส่วนความลึกก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าน้ำมันเคยสูงกว่าที่คุณเมตรหนึ่งคุณก็อาจจะปั้นคันสักเมตรครึ่งหรือสองเมตรก็ได้ส่วนความกว้างของคันก็อยู่ที่คุณอีกว่าคุณจะปลูกอะไรบนคันไห
1: ม
0: นะครับแล้วก็คุณขุดรอบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยปั้นคันขึ้นมาเนี่ย

0: นะครับในร่องที่คนขุดเนี่ยมันยังได้น้ำด้วย
1: ค
0: ่ะหน้าแล้งมันก็มีน้ำใช้นะครับหน้าฝนเนี่ยมันไม่ท่วมข้ามมาอยู่แล้วเพราะคุณทำคันไว้เผื่อแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับผมว่ามันจะลงทุนถูกกว่าที่เ

0: ครับไอ้ที่เราจะไปถมดินสู้กับกรมทางไปถมดินทั้งแปลงนะครับไปดีดบ้านขึ้นโอ้โหฟังแล้วมันเป็นเรื่องงานใหญ่มากนะต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับอันนี้จะฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนพืชปลูกนะครับว่าพืชไหนที่มันทนน้ำท่วมได้นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนเนาะมันจะช่วยได้นะครับที่อยุธยาที่บางบานมีเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเพราะว่ามันเป็นแหล่งรับน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับแหล่งรับน้ำเนี่ยทุกปีเขาของเขาเนี่ยก็คือท่วมเป็นประจำอยู่แล้วบ้านเขาก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับแต่ปัญหาก็คือพืชที่ปลูกมันตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันทนน้ำไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยถ้ามันโตแล้วนะฮะมันแข็งแรงดีเนี่ยมันสามารถทนน้ำท่วมได้10 ถึง 15 วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นน้ำไหลนะฮะไม่ใช่น้ำนิ่งเนาะนะครับอาจจะทนได้มากกว่า15 วันนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำนิ่งๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ10 ถึง 15 วัน
1: ค่ะ
0: ยกเว้นพืชที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วจะทนได้มากนะครับ
1: ค่ะแ
0: ล้วก็ถามผมว่าจะปลูกอะไรดีที่น้ำท่วมไม่ตายนะครับแล้วก็ได้ขายด้วยผมก็บอกเขาว่าปลูกมะกอกน้ำอ
1: ะไรนะคะมะกอกน้ำ
0: มะกอกน้ำที่เขาเอาไปดองนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะแล้วก็เอามาดองเสร็จก็เอามายำยำเสร็จใส่พริกเกลือใส่กุ้งแห้งไม่รู้น้องกบน้องส้มเคยกินไหม
1: กินค่ะตามรถเข็น
0: นะครับใช่มะกอก
1: ของดองคู่กับผู้หญิงค่ะ
0: อันนี้ปลูกในน้ำได้เลย
1: อ๋อเขาชอบน้ำใช่ไหมหรือว่าเขาทนกับน้ำทนน้ำ
0: คุณเอาต้นลงไปปลูกในน้ำมันก็ไม่ตาย
1: อ
0: ย่าว่าแต่น้ำท่วมเลย
1: นี่เหมือน
0: เขาบอก
1: เราเคยได้ยินแต่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอันนี้พืชครึ่งบกครึ่งน้ำ
0: ปลูกบกได้ปลูกน้ำได้นะครับแล้วผมก็บอกว่าให้ปลูกเตยเสริมไปนะครับแล้วก็ปลูกน้ำอย่างที่ว่าเนาะพวกประกาศเกตบุ้งแก้วร่วมไประดมคันของพี่เนี่ยให้ปลูกมะดันนะครับมะดันก็ทนน้ำท่วมได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็จัดการเลยนะครับก็ปลูกทั้งมะกอกน้ำมะปลูกมะดันปลูกพืชน้ำหลายๆอย่างนะครับแล้วปรากฏว่าปีนี้เขาก็มาหาผมก็คือเขามาปรึกษาผมเมื่อ4 ปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาบอกปีนี้เขาได้ขายเยอะเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วส่วน
2: ทำตามคำแนะนำของ
0: เ
2: ข
0: า
2: ค่ะ
0: เขาแปลรูปเองอย่างเช่นมะกอกเนี่ยเอามาดองเองนะครับเอามาซื้อโอ่งมังกรมาเนาะแล้วก็มาดองเสร็จก็ไปตรง
1: ใช่เพราะว่าต้นมันเยอะนะพวกนี้มันดกนะมาดันเนี่ย
0: ดกค่ะโอ้ไอ้มะกอกน้ำในต้นหนึ่งเป็น100 โลนะครับ
1: มาดันอุ้ยเปรี้ยวปาก
0: มาดัน
1: อาจารย์แล้วตะลิงปิงเหรอคะตะลิงปิงทนไหมคะทนน้ำไหม
0: ตะลิงปิงก็จะอยู่ได้ประมาณ10 ถึง 15 วันถ้ากรณีในน้ำนิ่งเนาะน้ำไหลก็อาจจะอยู่ได้สัก20 ถึง 30 วันนะครับแต่ทนตู้มะกอกไม่ได้ทนตู้มาดันไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่ก็ทนได้ระดับหนึ่งที่ต้นไม้ถ้าใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะทนได้ประมาณนี้แหละฮะประมาณ15-20 วัน
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ตายหมดนะครับยังเป็นมะกอกน้ำเนี่ย
1: อย่างมะม่วงล่ะคะอาจารย์มะม่วงอ
0: ่
1: ะ
0: มะม่วงก็เหมือนกันฮะก็อยู่ในเกณฑ์นี้ครับนะครับต้นใหญ่แล้วไม่เป็นไรนะครับก็จะทนได้นะฮะถ้าน้ำไหลก็อาจจะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงถ้าน้ำนิ่งๆมี20 วันก็ทิ้งไปหมดนะครับเริ่มออกอาการนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าท่วมสูงแค่ไหนด้วยนะครับสูงมากๆเลยเนี่ยคือถ้าน้ำท่วมแค่เต็มๆมาตรงพื้นดินเนี่ยนะครับรากยังพอได้อากาศนะครับแต่ถ้าท่วมขึ้นมาครึ่งต้นหรือค่อนต้นอย่างเงี้ยมันเลิกเกินไปนะครับจังหวะมันจะเหลือน้อยเกินไปนะครับแล้วมันก็จะทนได้น้อยลงนะครับแต่อย่างเงี้ยเราก็ดีเราเห็นว่าที่ของเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะอย่างที่เจ้าที่เราให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่กลัวละอย่าท่วมเลยเขาบอก
2: ท้าทายกันอย่างนี้เลย
0: เขาก็ไม่เสียหายแล้วเขามีเรือเขาบอกมีเรือสำหรับเข้าออกนะครับในที่ของเขานะครับโอเคเลยแสดงว่าเขาวางแผนดีเนาะ

0: การเตรียมการก่อนที่น้ำจะมานะครับช่วงที่น้ำมาแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบำรุงพืชของเขานะครับพอหลังจากน้ำลดเนี่ยมันก็คือช่วงเนี้ยนะฮะช่วงปลายตุลานะครับต้นพฤศจิกาซึ่งมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเขาก็จะบำรุงพืชเขาให้ออกดอกนะครับเพื่อจะได้ขายในฤดูกาลต่อไป
1: แต่ก็โชคดี
0: ใช่ได้ใช่ไหม
1: อาจารย์ยังโชคดีนะอีสานปีนี้นะคะอีสานในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยน้ำไม่มาเท่าไหร่นะคะก็โชคดีไปเพราะว่ามันมีปีหนึ่งที่มาท่วมช่วงที่เขาจะต้องเตรียมเกี่ยวข้าวพอดีก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็หลายที่น้ำไม่มาก็ถือว่าดีแต่ยังอื่นมาแต่นะ
1: อะไรอ่ะ
0: เช่นค่ารถเกี่ยวเนี่ยจากไร่ละ500ขึ้นเป็น800หรือ 1,000
1: เพราะว่าจะมาใช้แบบเกี่ยวแบบเดิมๆแบบลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรนี้ก็ไม่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: มันไม่ได้แล้ว
1: เปลี่ยนไปแล้ว
0: ก็คือมันหาแขกไม่ได้แล้วแขกต่างประเทศหมดแล้ว
1: ใช
0: ่สองก็คือจำนวนไร่ที่ปลูกมันยังไงมันก็ไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องใช้รถเกี่ยวเนา
1: ะ
0: รถเกี่ยวเนี่ยภาคกลางน้ำท่วมเนาะรถเกี่ยวส่วนใหญ่ขึ้นจากภาคกลางนะขึ้นไปจากภาคกลางก็คือเกี่ยวภาคกลางเสร็จก็จะขึ้นดีสาน
1: อ๋อเพราะว่าภาคกลางเขาเป็นนาเขาเรียกว่าอะไรนะนากลาง
0: คือภาคกลางนี่จะเกี่ยวก่อนนะเพื่อจะหนีน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก่อนที่น้ำจะมาเขาก็จะเกี่ยวเสร็จลบเกี่ยวทั้งหลายก็จะขึ้นมาทางภาคอีสานนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็จะมีรถเกี่ยวขึ้นมาทางภาคอีสานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวประมาณปลายต้นเดือนหน้า
1: ต้นเดือนหน้า
0: เกี่ยวกันบ้างแล้ว
1: พฤศจิกายนก็เริ่มเกี่ยวแล้วก็จะได้กินข้าวใหม
2: ่
1: ข้าวใหม่ประมาณช่วงพฤศจิกายนนี่แหละค่ะนะคะ
0: แต่ปัญหาก็คือค่าเกี่ยวแพงเหลือเกิน
1: ก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะอาจารย์คุณพิสมัยบอกว่าต้นแคน้ำท่วมไม่ตายจริงไหมคะต้นแค
0: ครับแต่ถ้าปลูกใบไม้ตายฮะปลูกใบไม้แล้ว
1: แต่ถ้าต้นมันใหญ่แล้ว
0: เนี่ยใหญ่แล้วไม่ตาย
1: ค่ะแต่ก็อยู่ที่ระดับน้ำขังด้วยนะ
2: ใช
1: ่แช่นานแค่ไหนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อายุที่ปลูกเลยครับ
1: อ๋ออายุ
0: ถ้าใหญ่แล้วเนี่ยทนได้เป็นเดือนใช่ทนได้ครับแต่ถ้าเล็กๆเนี่ยถ้ายังไงก็ตายเนาะมันปลูกไม่ไหวมันยังแข็งแรงไม่พอนะครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับคนที่ทำเกษตรเนาะแล้วพื้นที่เราจะต้องประสบปัญหาทุกปีเราก็วางแผนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะค่อยๆทำค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราจะเป็นมัวแต่ว่าเรียกร้องให้รัฐมาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือประเทศมันใหญ่เนาะไอ้ประเทศจะมาช่วยทุกคนมันคงไม่ได้นั้นอัตตาหิอัตโนนาโถ
2: นะครับ
0: เราพึ่งตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ 13:34 นะคะแล้วช่วงหน้าเราเปิดสายค่ะคุณส้ม
2: ค่ะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์ทองนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์022769718นะคะ022769718เปิดสายช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริม การจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: 13:39 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดานะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดอุ๊ยลืมให้คุณพูดประโยคนี้นะคะ
1: พูดไปแล้วตอนเปิด
0: อ๋อพูดไปแล้วใช่ไหม
1: เ
0: ขาจะจำแม่นเลยนะคะ แล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ยด้วยใช่ไหมคือจำได้ว่าน้องส้มเนี่ยเขาจะโอ้โหชินเลยนะตอนนั้นพูดคล่องเลยว่าถ้าขี้ไก่อะไรคะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ขี้ไก่กินหัวอะไรนะขี้ไก่กินอะไรนะ
1: กินใบกินใบ
0: ขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัว
1: ขี้ไก่กินผล
0: ขี้ไก่กินผลเดี๋ยวนะต้องถามอาจารย์ทองอาจารย์ย้ำอีกหน่อยเรื่องการใส่ปุ๋ย
2: ขี้หมูกินหัววัวกินใบ
1: คนอ่านกัน
2: ไก่กินผล
0: ขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลฟังแล้วมันคล้องจองกันดีนะคะแล้วคุณผู้ฟังหลายคนนะคุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านเนี่ยจำได้ด้วยนะ
1: ดีค่ะดีค่ะ
0: เป็นสโลแกนที่แบบใช้ได้หมดเลยนะคะ วันนี้นะคะใครที่อยากจะสอบถามอาจารย์ทองโทรเข้ามาได้ค่ะ
1: เบอร์02-276-9718นะคะวันนี้สายแรกของเราเข้ามาแล้วค่ะคุณทำรงจากจังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทองและผู้ดำเนินรายการอยากจะถามว่าดินโดโลไมท์นี่ใช้ประโยชน์อย่างไรครับอยากฟังจากวิทยุครับ
0: ดินอะไรนะจ๊ะ
3: ดินโดโลไมท์ครับใช้ประโยชน์อย่างไรครับ
1: อ๋อดินโดโลไมท์ใช้ประโยชน์อย่างไร
3: ครับ
4: จริงๆไม่ใช่ดินโดโลไมท์เนาะมันเป็นปูนนะครับปูนโดโลไมท์นะครับไม่ใช่ดินโดโลไมท์นะครับ
1: ปูนขาวป่ะคะอาจารย์
4: ดินโดโลไมท์ก็คือเอาไว้ลดความเป็นกรดของดินนะครับก็คือดินที่เป็นกรดนะก็คือเวลาที่เราปลูกพืชแล้วการใส่ปุ๋ยไปนานๆแล้วความเป็นกรดเนี่ยเกิดจากหนึ่งก็คือฝนตกนะครับพอฝนตกบ่อยๆเนี่ยดินก็จะสะสมความเป็นกรดจากน้ำฝนนะครับจะเป็นกรดเพิ่มขึ้นนะครับสองก็คือการใส่ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องยาวนานแล้วโดยไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทำให้มีกรดตกค้างในดินนะครับสามพื้นที่เดินตรงนั้นมันเป็นที่ที่เป็นดินกรดอยู่แล้วนะครับอย่างภาคอีสานข้างๆก็เป็นดินกรดนะครับดังนั้นเราก็จะมีการเอาปูนไปปรับเพื่อลดความเป็นกรดลงนะครับปูนก็จะมีตั้งแต่ปูนม้านนะครับโดโลไมท์ปูนขาวปูนเปลือกหอยทั้งหลายนะครับก็ไปลดความเป็นกรดครับ
0: เป็นปูนไม่ใช่ดินใช่ไหมคะเป็นปูนไดนาโมไดนาไม
1: ต์ดูนาไม
3: ต์ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะใครที่จะสอบถามอาจารย์ทองนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022-769-718นะคะเบอร์นี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรารอสายอยู่โทรเข้ามากันเยอะๆนะคะมีเวลาจำกัดนะคะเรามีเวลาอีกแค่ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นหรือใครจะฝากข้อความนะคะคำถามได้ช่องทางย้ำหน่อยค่ะคุณส้ม
1: ค่ะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะก็คือวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว้นวรรคนะแล้วก็ภาษาอังกฤษ LIVE นะคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคุณสุเทพนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีชัดเจนดีฝนกำลังก่อตัวครับผมนะจะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนอาจจะน้อยลงไปในหลายพื้นที่แต่ก็ยังมีฝนอยู่นะ
0: ฝนยังเยอะในบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครวันนี้ 60% นะภาคเหนือวันนี้แค่ 30-40 ภาคอีสานก็น้อยลงนะคะแต่จะมาเยอะภาคกลางนี่แหละค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จะไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มด้วยแล้วกันนะคะสายต่อไปเข้ามาแล้วค่ะคุณอนงจากจังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทองสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเจอเลยค่ะ
6: ครับผม
5: อยากทราบว่าไอ้เนี่ยต้นลำไยใส่ปุ๋ยตอนไหนให้มันมีลูกอะค่ะ
4: ครับลำไยเป็นพืชที่อาศัยอากาศหนาวด้วยเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณสักเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนหน้าใส่สักครั้งหนึ่งปลายเดือนหน้าใส่อีกสักครั้งก็คือช่วงปลายพฤศจิกานะครับอันนี้จะช่วยทำให้ออกลูกได้นะครับ
5: ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยอะไรต้นเดียวเอง
0: อ๋อปลูกต้นเดียวเอาไว้ทานใช่ไหมคะ
4: ต้นเดียว
5: ยังไม่เคยออกลูกเลย
4: นะคร
5: ับ
4: ปุ๋ยสูตร8/24/24เนาะ
5: แปดยี่สิบสี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
4: เราก็แบ่งซื้อเขาเป็นกิโลก็ได้นะร้านเขาก็จะมีขายเป็นกิโลนะครับ
5: ต้นเดียวใส่เยอะไหมอาจารย์คะ
4: ต้นใหญ่แค่ไหนแล้ว
5: ใหญ่ก็มันสูงเลยหลังคาไปอีกฉันก็ตัดกิ่งยาวมันออก
0: หลังคาชั้นไหนชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง
5: หลังคารถ
0: หลังคารถโอ้ยแล้วก็นึกว่าหลังคาบ้านนะคุณณรงค์หลังคารถ
1: เมตรกว่า
5: บ้านนั่นแหละ
1: ค่ะ
4: ก็ต้นมันจะอาจจะก็ใส่สักครึ่งกิโลนะนะครับ
5: จ้ะต้นเดือนใส่แล้วก็ปลายเดือนใส่ใช่ไหม
0: กลางเดือนพฤศจิ
4: ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนใส่สักครั้งหนึ่งแล้วปลายเดือนใส่สักครั้งหนึ่งครับ
0: 15วัน
4: ครับ
0: ห่างกัน
5: ใส่แล้วก็เอาน้ำรดให้ตกใช่ไหมใส่รอบต้นใช่ไหม
4: ใส่รอบตรงพุ่มเนาะเราก็ใส่เสร็จแล้วเราก็รดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดนะครับครั้งแรกแล้วเราก็ใส่ใหม่ครั้งที่สองครั้งที่สองใส่เสร็จรดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำเลยอย่าไปให้น้ำมันนะครับพอมันเข้าหนาวเนาะมันก็จะเกิดการสะสมแล้วเดี๋ยวพอช่วงต้นปีมันก็จะเรียกว่าดูใบไม้ผลิมันก็จะแตกยอดพร้อมดอกครับ
0: ใส่ห่างกัน15วันอาจารย์การใส่ปุ๋ยต้นลำไยเนี่ยเราใส่ตรงปลายพุ่มต้นใช่ไหมคะหรือว่า
4: ใช่ตรงพุ่มครับเข้าออกเนาะอย่าไปเป๊ะๆเข้าบ้างออกบ้างครับความกว้างประมาณเมตรนึงนะตรงปลายตรงพุ่มเข้ามาสัก5เซกออกไปสัก5เซกทั่วๆกระจายแล้วก็ต้องดูดินด้วยเนาะถ้าดินเราแน่นปุ๋ยซึมไม่ลงอันนั้นก็คือต้องตรวจดินแล้วค่อยใส่นะครับไม่ใช่ใส่ไปแล้วลดน้ำไหลหนีหมดแล้วก็ไม่ออกเลย
1: ลงดิน
0: ค่ะปุ๋ยไปอยู่กับต้นอื่นละ
4: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณมากค
1: ่
5: ะ
1: ให้ได้ยินลำไย
5: ค่ะอาจารย์
0: ค่ะน่ารักมากเลยปลูกหนึ่งต้นนะคะเหมือนที่บ้านเลยปลูกต้นทุเรียน
1: ค่ะ
0: หนึ่งต้นเนี่ยประคับประงมมากเลย
1: อาจจะได้ประทาน
0: แต่เพิ่งปลูกไปปลูกไป
1: เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวอาจจะได้เอามาแจก
0: อาจารย์ต้นทุเรียนนี่ปลูกกี่ปีคะ
4: ขึ้นอยู่กับปลูกจากอะไรเนาะ
0: เป็นต้น
4: ปลูกจากเม็ดก็ประมาณ 5-6 ปี
0: ไม่ใช่จากเม็ดค่ะเป็นต้นที่ซื้อมา
1: น่าจะชำมา
4: ซื้อมาถ้าเขาเสียบยอด
0: เสียบยอด
4: ก็จะประมาณ3ปีนะครับหรือก็ไปซื้อกิ่งภาพต้นใหญ่มาก็อาจจะเหลือ2ปี
0: ค่ะ
4: แต่ขนาดของต้นที่ซื้อมาด้วยครับ
0: ใช่เพราะว่าทุเรียนเนี่ยบางคนจะบอกว่ามันต้องต้นใหญ่ๆไม่บางทีเนี่ย2-3 ปีเหมือนที่อาจารย์ทองบอกก็สามารถออกผลแล้วก็เก็บรับประทานได้แล้วอะไปที่สายที่3ค
1: ่ะคุณประชุมจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: ครับครับสวัสดีครับนักจัดรายการทั้ง2ท่านนะคร
0: ับ ค่ะใช่เลยค่ะ
6: อาจารย์ทองนะครับก็ขอจะถามอาจารย์ทองว่าตอนนี้ปุ๋ย8 24 24มันไม่มีขายอ่ะแล้วเราจะเอาสูตรไหนใส่บักสะสมต้านดอก
4: ปลูกอะไรอยู่แล้วปลูกเยอะไหม
6: มีพวกส้มโอมีอินทผลัมมีแล้วก็มังละมุดอะไรเงี้ย
0: อ๋อปลูกเป็นแบบสวนผสมใช่ไหมคะปลูกขายว่า
4: ไร่ไหมของคุณอะ
6: ฮะ
4: ของคุณหลายไร่ไหม
0: เยอะไหม
4: ปลูกไม่หลายไร่ไหม
6: ไร่เดียว
0: อ๋อไร่เดียวแต่ว่าผสมผสานกัน
4: คือกำลังจะบอกว่าถ้ามันไม่มีขายก็อาจจะต้องใช้วิธีซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเอาเนาะ
6: ครับ
4: อันนี้ก็จะช่วยได้เน
1: า
4: ะ
1: ค่ะทำยังไงคะอาจารย
6: ์เราจะใช้สูตรไหนบ้าง
0: อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ
4: ก็คือเราก็จะต้องซื้อแม่ปุ๋ยมา
6: คร
4: ับ แล้วก็มาผสมใช้เองนะครับไอ้เองก็จะบอกแล้วจะจำได้ไหมเนี่ย
6: ได้ผมเคลื่อนจดไปเนี่ย
0: มันเยอะไหมหรือว่าจะนอกรอบโทรหาอาจารย์ทองหลังรายการได้ไหมคะ
4: โทรมาหลังก็ได้แล้ว
0: เดี๋ยวอาจารย์ฟัง
4: นะครับหรือไม่งั้นเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสูตรผสมปุ๋ยใช้เอง
0: คร
4: ับอันนั้นคือมีทุกสูตร
6: อาจารย์ครับ
4: บอกให้คร่าวๆก็ได้
6: ครับ
0: คร่าวๆค
4: ่ะบอกให้คร่าวๆก็คือใช้เราว่าจะใช้สูตร18460 26กิโล18460 26กิโล0060น ะครับสูงถึง10-20กิโลนะครับเอา2อย่างมาผสมกันก็จะได้เป็น8-24-24 1กระสอบนะครับจำได้ไหมนะ
0: จำได้จำได้ได
6: ้ได้ได
0: ้เดี๋ยวทวนให้นะคะใช้สูตรแม่ปุ๋ย18-46-0-26กิโลแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือ0060นะคะ20กิโลเอามารวมกันค่ะ
6: ครับครับ
0: ครับ
6: และสูตรไอ้นี่ใช้ได้ไหมไอ้สูตร5-25-25
4: ได้ครับ
6: ได้ไหมครับ
4: เคียงนี้ใช้ได้หมดนะครับ9-25-8-24ก็ไม่ได้ต่างกันอาจจะต่างกันราคาด้วย
0: ก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
6: ได้ครับ
4: ได
1: ้ลองซื้อมาทดแทนก่อนค
6: ่
1: ะ
6: ใช่สูตรเนี้ยมีขายแต่ว่าไอ้8-24ไม่มี
4: จริงๆมันแรงกว่า8-24ของ9-25เนี่ยมันเยอะกว่า8-24นะครับได้เลยครับได้เลย
0: แต่ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณประทุมประชุม
6: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันก็เพิ่งรู้นะคุณว่า
1: สูตร
0: ปุ๋ยเนี่ยพอมันไม่มีเนี่ยสามารถที่จะเอามาผสมสูตรได
1: ้
0: เหมือนทำให้เราได้รู้ด้วย
4: เองแล้วถูกลงด้วยนะราคาจะถูกลง
1: ปุ๋ยในตัวเจนตัวหลังใช่ไหมคะตัวหลังเนี่ย
4: ก็คือถ้ามีการรวมกลุ่มแล้วซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองอันนี้ยิ่งถูกลงใหญ่
0: ในชุมชนนะเน
1: า
0: ะ
4: ครับแล้วยิ่งถ้าพอผสมปุ๋ยใช้เองพอได้เป็นสูตรปุ๋ยออกมาแล้วเอามาใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่ผมเคยแนะนำเนาะ
0: ก
4: ็คือเอามาคลุกเข้ากันแล้วก็หมักในกระสอบแล้วก็ลูกขึ้นแฝงใส่อันนั้นก็จะถูกลงไปอีก
1: ไหนๆก็หมักแล้วไหนๆก็คลุกแล้วคลุกให้หมดเลย
0: อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยแบบนี้เราไปใช้เป็นปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
4: ได้แต่ความเข้มข้นของเนื้อธาตุอาหารมันไม่พออ
0: ๋อมันไม่ถึง
4: นะครับถ้าเราจะใช้แทนปุ๋ยเคมีเลยก็อย่างพวกขี้นกกระทาขี้ทั้งคางเราขี้นกกระแ
0: หายากกว่าไปอีก
4: นั่นนะฮะมันยากนะแล้วก็มูลจากที่แทนปุ๋ยเคมีได้เนี่ยก็คือมูลคน
0: ค่ะ
4: นะครับทีนี้เรากล้าใส่ไหมล่ะนั่นนะฮะก็เลยมองว่าถ้ามันไม่เราอย่าไปซีเรียสเกินไปเราก็ซื้อปุ๋ยมาใส่เถอ
0: ะ
4: นะครับ
0: แล้วก็นับเวลาการเก็บเกี่ยวดูแลสุขภาพกันไป
4: นะมันไม่ใช่สารพิษเนาะ
0: ใช่
4: พืชดูดไปใช้แล้วก็ไปสร้างส่วนต่างๆของพืชนะครับมันไม่ได้อยู่ในรูปเดิมมันเปลี่ยนรูปไปแล้วมันไม่ได้เป็นรูปของสารเคมีไม่ใช่อยู่ๆเราไปเอาปุ๋ยมากินที่ไหนล่ะนะครับฉะนั้นก็จะไปกลัวคือสาเหตุนะครับเราใช้ให้ถูกต้องนะครับก็ไม่มีอันตรายครับ
0: ต้องรู้เทคนิคการใช้แล้วก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองนะคะ
1: ทุกสูตรทุกที่ทุกเวลานะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะ022769718นะคะ022769718สายต่อไปคุณรุ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ3ท่านค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
7: มะนาวทองว่ามะนาวเป็นพิษจากเนี่ยฉีดอะไรฉีดคะ
0: มะนาว
7: มะนาวเป็นพิษจากมะนาวเป็นขี้กาบ
0: เป็นขี้กาบเป็นน้ำตาลใช่ไหม
7: ใช่จ้ะ
0: อ๋
4: อผลของมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
7: ผลแล้วลูกค่ะผลลูกเนี่ย
4: เป็นขี้กาบ
0: เป็นน้ำตาล
7: ผมใช้อะไรฉีด
4: ผมมันไม่รอดต
0: ่อนึกว่าผลตกใจหมดเลย
4: หิวผลจะใช้ฟีมากนะเอาทีนี้ผลมะนาวเป็นขี้กาบเนา
0: ะ
4: จริงจริงแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับโดยเฉพาะไอ้สนิมเนาะมันจะเป็นช่วงที่ผลเนี่ยมีอายุประมาณ3เดือนจะเริ่มเป็นมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยสังเกตว่าพอช่วงที่อายุประมาณสัก2เดือนกว่า3เดือนเนี่ยถ้าคนที่ปลูกเยอะๆเขาจะเอาแว่นขยายไปส่องดูนะครับถ้าเห็นที่ผลเดินได้นะใช่แล้วเนี่ยอะไรสนิ
0: ม
4: นะครับก็จะไปเราจะใช้กรรมฐานทองนะครับไปซื้อที่ร้านนะครับกรรมฐานทองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธาตุอาหารรองนะครับมันไม่ใช่สารพิษนะครับแต่เราก็ต้องใช้ตามอัตราที่เขาบอกเนา
0: ะ
4: เพราะกรรมฐานมันเป็นอิสริตร้อนมันอาจจะทำให้ใบไหม้ได้นะครับหรือจริงๆถ้าเราปลูกใบเยอะเราใช้วิธีลดน้ำให้เปียกลูกเปียกใบไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ย เราน้ำไปฉีดบริเวณต้นบริเวณลูกนะครับไรเนี่ยตัวมันเล็กมันถูกน้ำฉีดกระเด็นไปมันก็ขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วครับกรณีปลูกไปเยอะครับการบริหารจะใช้บอลเพชรยาสูบผสมร่วมไปด้วยก็ได
1: ้ค่ะ
4: ครับผม
7: อาจารย์คะถ้ามีดอกดอกมันจะร่วงไหมคะเพราะว่ามันออกดอกเรื่อยมานาน
4: ช่วงดอกบานเนี่ยอะไรไม่มาแต่ว่าของเรามีทั้งลูกด้วยดอกด้วยก็คือวันที่ดอกบานอย่าเพิ่งไปฉีดมันนะครับ
0: ก็เลี่ยงๆ
4: บานวันเดียวแหละ นะครับหลังจากนั้นคุณจะฉีดก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ
7: จ้าขอบคุณมากค่ะ
0: จะใช้บริเพชรยาสูบก็ได้นะหายังหาง่ายอยู่นะบริเพชรยาสูบ
1: ผสม
0: แล้วก็ผสมสัดส่วนยังไงคะอาจารย์ถ้าเราจะใช้บริเพชรกับยาสูบผสมน้ำฉีด
4: ก็บริเพชรประมาณแขนเนาะแขนเราเนี่ยยาวนะครับเอามาแล้วก็ทุบๆตับให้ละเอียดเนาะแล้วก็เอาใบยาสูบยาเส้นที่ขายตลาดนัดที่ขายเป็นกิโลนะครับ1-2ขีดเอามารวมกันแล้วก็ใส่น้ำสัก2ลิตรต้มให้เหลือสักลิตรครึ่ง
1: ของ
4: เอากากออกเวลาใช้ก็100-150ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็จะใส่น้ำยาจับไมหรือน้ำยาล้างจานลงไปสัก2-3ช้อนนะครับก็จะช่วยทำให้การฉีด

0: ได้ผลมากขึ้นครับ
1: ค่ะลองดูนะคะอ่ะก็อีก1สายนะน่าจะได้อีกสัก1สายนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ022769718นะคะ
2: กระชับคำถามด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะพูดถึงช่วงนี้เห็นหลายท่านถามเรื่องของผลไม้ดิฉันกลับมาไทยอยากบอกว่าอยากกินผลไม้ไทยมาก
2: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะใครที่จะโทรเข้ามานะคะถ้ายังไม่มีสายโทรเข้ามานะคะขออนุญาตให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายนะคะการดูแลพืชสวนในช่วงนี้ด้วยนะคะมีอีกสายส่งเข้ามาเลยค่ะกระชับคำถามด้วยนะคะมีเวลาอีก2นาทีนะคะสวัสดีค่ะน้องส่งสายเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะดูพลอยสายด้วยดูพลอยสายด้วย
1: คุณบัว
2: พลอยสายกดสายเข้ามาเลยอย่าเพิ่งพิมพ์คุณบัวสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะกระชับคำถามนะคะ
3: ถามอาจารย์ทองว่าปลูกไว้คันน้ำใส่ปุ๋ยรองพื้นอะไรแล้วต่อไปจะทำให้อ้อยมีรสหวานขึ้นใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับแล้วใส่ประมาณกี่ครั้ง
4: ช่วงต้นคำถามถามว่า
3: ตั้งแต่รองพื้นปลูกเลยใช้ปุ๋ยสูตรอะไร
1: ปุ๋ยอ้อยค่ะ
4: ถามยาวขนาดนี้เลยนะรองพื้น
3: แล้วก็ช่วงที่ว่าเร่งหวานเร่งหวานใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยอะไร
4: รองพื้นปลูกเนี่ยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็พอนะครับและหลังจากปลูกไปจนกระทั่งมันแตกยอดอ่อนชุดแรกเราเคยเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงเช่นยูเรีย25/7/7/16/8ใส่น้อยๆนะครับใส่แค่เพื่อไปกระตุ้นให้มันแตกเร็วขึ้นนะครับช่วงใกล้เก็บเนี่ยแล้วแต่ชนิดของไม้ผลเนาะบางอย่างอาจจะประมาณเดือนนึงบางอย่างรับ15 วันนะครับเราก็จะใส่เป็นสูตร13/13/21นะครับแล้วก็เก็บเมื่อครบอายุเว้นน้ำก่อนเก็บ5-7 วันนะครับใส่ปุ๋ยก่อน15-1 เดือนแล้วแต่ชนิดของไม้ผลนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้รสชาติดีสีสวยครับ
1: ค่ะ
3: คุณต้นอ้อยครับ
1: ประมาณนี้นะคะ
3: ต้นอ้อยต้นอ้อยที่ทำให้มีรสหวานนะ
1: ประมาณนี้ก่อนนะคะ
4: อ้อย
1: ค
4: ่ะอ้อยก็ประมาณ1 เดือนนะครับนะครับอ้อยเนี่ยอาจจะใส่เป็น14/7/3/5ครับครับ
2: 14/7/3/5
4: มันไม่ใช่ไหมมันเป็นอ้อยคันน้ำเนาะก็จะเป็น14/7/3/5แต่ถ้าเป็นช่วงที่มีฝนตกอยู่เนาะอาจจะใส่พวก0/60ได้แต่ถ้าไม่มีฝนเนี่ย0/60มันจะไม่เคลื่อนย้ายเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น0/60แล้วก็บวกยูเรียไปนิดหน่อยกระสอบหนึ่งบวกยูเรียไปสัก5 โลอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ครับ
2: นะคะโอเคนะคะคุณบัววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะฝากทิ้งท้ายเบอร์เลยค่ะสั้นๆเลย
4: ครับ0611242859เนาะ0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line ใช่ไหมเนา
2: ะ
4: มาหาผมได้ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้

0: ผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปามแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอสูงเนินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนนท์สุวรรณอำเภอชำนิอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอฉวางอำเภอพรหมคีรีอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกะหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: งานนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งมาจนถึงขนาดนี้นะ
2: ค่ะ
1: งานจะสิ้นสุด18ใช่ไหม
2: 18ตุลาคมนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะคะที่จะสิ้นสุดก็ต้องบอกว่าเจ้าภาพที่ดีนะคะประเทศไทยเราก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำด้านการธนาคารการคลังนักธุรกิจด้านการเงินต่างๆเขามารวมตัวอยู่ที่นี่อย่างที่เราเคยพูดไปว่าเรียกได้ว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงิน
1: ใช่ในขณะที่ผู้นำนะครับในวงทางการเงินมาประชุมในประเทศไทยแล้วก็ข่าวสารออกไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาชื่นชมบ้านเรานะเขาชื่นชมประเทศไทยนะชื่นชมคนไทยนะทั้งประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินไอศกรีมไผ่ทอง
2: ค่ะที่ว่ามีการต่อแถวกันเหมือนทำเป็นสตรีทฟู้ดเลยนะคะพี่ธน
1: รงค์เอาไปเสิร์ฟ
2: ใช่
1: นะในที่ประชุม
2: ฝอยทอง
1: ทองหยิบทองหยอดฝอยทอง
2: กล้วยกำแพงเพชรกล้วยไข
1: ่แล้วก็เอาไปแบบรถเข็นด้วยนะ
2: ใช่
1: ไม่ใช่ไปทำแบบจัดไปวินิสมาล่ะทำแบบรถเข็นได้เห็นว่านี่คือวิถีชีวิตของคนไทยนะเราทานอาหารข้างทางข้างถนนที่ฝรั่งเรียกว่าสตรีทฟู้ดใช่ไหมนะครับก็คืออาหารข้างทางเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ยกขึ้นไปอยู่ในที่ประชุมนะครับให้ผู้นำทางการเงินทั่วโลกนะครับได้ชิมได้สัมผัสได้เห็นถึงรสชาติแล้วก็ยังมีการแสดงที่เป็นแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นโขนมโนรา
2: ผ่าของภาคใต้นะ
1: นะครับแล้วก็งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะ
2: ก็ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นเวลคัมดินเนอร์นะคะที่รัฐบาลไทยได้จัดขึ้นให้
1: น้องเนเน่ก็ไปลวดนะ
2: ไปร่วมในการร้องเพลงค่ะ
1: ไปแสดง
2: ใช่ต้อนรับผู้นำโลกคือเพลงที่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยได้ฟังน้องเนเน่เป็นเพลงแรกที่ทุกคนรู้จักเนเน่ก็คือเพลงซอมบี้
1: ซอมบี้นี่นะครับกลับจากสิงคโปร์ปั๊บก็มาที่เวทีทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับนะครับซึ่งน้องเนเน่ก็ได้แสดงความสามารถบนเวทีสาวน้อยอายุ16ปีเท่านั้นเองแล้วตลอดการร้องนะครับเห็นไหมสังเกตดูนะ
2: ที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านอาเจ
1: อาเจก็ที่โพกหัวศีรษะนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าเป็นคนอินเดียแต่ว่าสัญชาติสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเป็นชาวซิกนะโพกหัวนี่จะเป็นชาวซิกเป็นประธานธนาคารโลกปรบมือแล้วก็แบบ
2: ยืนด้วยนะยืนมีการโยกนิดๆหน่อย
1: เซอร์ไพรส์อ่ะโอ้ยทำไมเด็กคนนี้เนา
2: ะ
1: นะครับดูนะท่านจะปรบมือตลอดเวลาแล้วก็ผายมือในบางครั้ง
2: ได้ว่าชื่นชมนะเยาวชนของไทยเราที่ไปดังไกลถึงอเมริกา
1: แล้วซ้ายสุดที่ยืนติดกับภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีก็กอเกียวว่าคริสตาลีน่าก็เกียวว่านะครับก็คือกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั่นเองนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะประเทศใดที่เกิดวิกฤตทางการเงินก็ได้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนี่แหละมาแก้ไขวิกฤตนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้และไม่ลุกลามไปยังประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่นส่วนธนาคารโลกก็มีบทบาทในการให้กู้นะครับกับโครงการต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาด้อยพัฒนาที่จะทำให้เกิดการสร้างงานนะครับทางอาเจบังก้านี่ก็พูดถึงว่างานนี่สำคัญมากนะการจะช่วยคนให้หลุดพ้นจากความยากจนการให้เงินเนี่ยมันเป็นเพียงปัจจัยเดียวนะ
2: มันแค่ช่วงระยะเวลาเดียว
1: ใช่นะครับแต่ว่าคือการให้งานนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดการให้งานที่ดีก่อนที่เขาจะมีงานเขาต้องมีการศึกษาครับเมื่อเขามีการศึกษาเขามีงานเขามีเงินและนั่นคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับนี่ก็คือเรื่องที่ประชุมกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ในวันนี้วันเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับประธานาธิบดีประเทศสมาพันธ์สวิตนะครับ ับภริยาที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในรอบ22ปีในรอบความสัมพันธ์ของสองประเทศด้วยนะฮะ
2: ใช่ค่ะซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดบ้านต้อนรับนายกีปามะเลงนะคะประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นก็จะมีเป็นทั้งกองดุริยางค์นะคะบรรเลงเพลงชาตินะคะเพลงชาติสมาพันธ์สหรัฐสวิตนะคะแล้วก็เพลงชาติไทยตามลำดับแล้วก็มีกองทหารเกียรติยศนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาเยือนในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือร่วมกันนะคะพี่ถนอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็ที่สำคัญ EFTAส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับท่านมาพร้อมกับนักธุรกิจชาวสวิตด้วยนะฮะมาในครั้งนี้แล้วก็แน่นอนนะครับท่านก็มาร่วมประชุมประชุม IMF กับ World Bank เนี่ยนะครับพร้อมกันไปในคราวเดียวครับคุณผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือภารกิจของประเทศไทยเราคนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยกันในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีจะเรียกว่าสีสันหรือสาระก็ไม่รู้ล่ะครับก็มีม็อบนะมีม็อบมารวมตัวกันชุมนุมกันนะครับอยู่บริเวณไกลๆหน่อยนะไม่ใช่รอบๆ
2: มีการปิดพื้นที่ใกล้ๆไม่ให้เข้าไปได้นะคะ
1: ดูภาพสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็เป็นสีสันทุกเวทีที่มีการประชุมระดับนานาชาติในระดับโลกทุกเวทีก็จะมีม็อบมี NGO มีใครต่อใครเหล่านี้แหละไม่รู้ล่ะเขาจะประชุมกันจะดีไม่ดีอะไรยังไงกับประเทศของตนเองนะแต่ฉันจะชุมนุมอ่ะ
2: คือเป็นได้ได้ว่าทุกประเทศที่มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการเงินการธนาคารก็จะมีม็อบเนี่ยแหละไปก็คือเป็นการแสดงสัญลักษณ์นั่นแหละค่ะ
1: และทุกการชุมนุมจะทำให้มันมีสีสันเป็นที่สนใจของชาวโลกและสื่อมวลชนต้องทำไงรู้ไหม
2: ทำยังไงคะ
1: ต้องปะทะกับตำรวจ
2: ก็อาจจะมีภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นกัน
1: ไปย
2: ื
1: ้อกันไปยันกันกับตำรวจแล้วก็ตะโกนนะประรุษวาทใส่อย่างเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นสีสันบรรยากาศส่วนเนื้อหาสาระยังไงไม่รู้เห็นผมไปดูอ่านในคอมเมนต์ตอนที่เขาสัมภาษณ์กันนะเขาบอกว่าช่วยถามหน่อยว่า IMF ย่อมาจากอะไร
2: จะได้รู้ว่ามาจริงไหมรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
1: ใช่ก็กันแหนเสียดสีกันเนาะนะครับแต่ว่าก็เอาละนี่คือบรรยากาศและก็สีสันที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นแง่มุมหนึ่งนะกลับมาครับทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกคุณผู้ชมที่มีปัญหาจะปรึกษาจะสอบถามเริ่มต้นโทรศัพท์ได้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปรีบโทรนะเดี๋ยวหมดเวลาเสียก่อนนะ
2: เบอร์โทรศัพท์ครับ15นาฬิกานะคะโทรเข้ามาได้ที่0626056609เน้นย้ำกันอีกครั้ง0626056609ถ้าใครต่อสายไม่ติดก็ทัก Facebook ของพี่ถนอมมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปกันที่สายแรกของวันนี้นะคะคุณสมยศจากอยุธยาคุณสมยศบอกว่าแม่ทำพินัยกรรมให้ลูกต่อมากลับโอนที่ดินให้หลานแทนอ่ะเรื่องนี้ก็น่าจะยุ่งนะคะคุยกับพี่สมยศกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับผมแม่ทำพินัยกรรมให้ลูกแล้วยังไงครับ
3: แล้วต่อมาก็เหมือนกับหลานก็พาหลานไปทำไปโอนที่ดินที่กรมที่ดินให้กับหลาน
1: ครับ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้มันอันไหนมันจะแน่นอนครับ
1: อันไหนมันจะแน่นอนแล้วตอนนี้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหม
3: อยู่ครับ
1: คุณแม่อยู่คุณแม่อายุเท่าไหร
3: ่คุณแม่อายุประมาณ80ครับ
1: 80มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไหม
3: ครบถ้วนครับ
1: ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับแม่เนี่ยทำพินัยกรรมเขียนไว้แล้วนะครับว่าจะยกมรดกให้กับลูกถูกต้องไหม
3: ครับผม
1: แต่ว่าเนื่องจากแม่ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาแม่จึงไปโอนที่ดินมรดกไม่โทษทีแก้ไข
2: โอนที่ดิน
1: โอนที่ดินที่เป็นทรัพย์สินเพราะว่ามันมีคำว่าทรัพย์สินกับมรดก
2: ค่ะ
1: ทรัพย์สินของคนเป็น
2: อันนี้เป็นเฉพาะที่ดิน
1: ถ้าเป็นมรดกนี่ก็คือว่า
2: คนเสียชีวิตไปแล้ว
1: คนเสียชีวิตถึงจะเรียกว่ามรดกนะครับในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแม่ทำพินัยกรรมจะยกทรัพย์สินนะครับภายหลังจากการเสียชีวิตเนี่ยให้กับบุตรต่อมาแม่ก็เปลี่ยนใจไปโอนที่ดินนะครับให้กับหลานก่อนที่จะเสียชีวิตถูกต้องไหมครับ
3: ครับผม
1: พี่จึงถามว่าอย่างไหนมันจึงจะสมบูรณ์กว่ากันใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: อย่างหลังนี่แหละครับอย่างโอนให้
2: หล
1: านเนี่ยคร
2: ับ ไปแล้ว
1: ใช
3: ่ครับ
1: โอนให้หลานเพราะว่าพินัยกรรมเนี่ยเขียนแล้วก็ฉีกทิ้งได้ครับ
3: ครับ
1: พินัยกรรมฉบับสุดท้ายอ่ะถูกต้องที่สุดใช้สุดท้ายแล้วก็ถ้าแม่เขาเปลี่ยนใจก็โอนไปให้หลานก็เป็นสิทธิ์ที่แม่สามารถที่จะทำได้แต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าการโอนเนี่ยไม่มีการแบบชักชวนบอกหลาน
2: เป็นการชักจูง
1: หลานบอกยาย
2: ค่ะ
1: โอนให้ผมเถอะโอนให้หนูเถอะแล้วก็พายายไปโอนนะโดยที่ยายสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนก็ไม่รู้แหละนะถ้าสมมุติว่าทิ้งต่างว่ายายมีสติที่ไม่ครบลึบหลงลืมลืม
2: ถ้าเป็นกรณีนึงอ่ะคุณยายหลงลืม
1: แล้วหลานก็ลวงไปนะชวนไปนะแล้วก็ไปโอนให้หลานใช่นะไอ้นี้ถ้ามีประเด็นแบบนี้ถ้ามีประเด็นแบบนี้นะก็ยังสามารถที่จะร้องพิสูจน์กันได้ว่าทำในขณะที่ผู้โอนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม
2: ่
1: ถูกล่อลวงไปจากผู้รับโอนหรือไม
2: ่แต่กรณีของคุณพี่สมยศก็คือไม่มีใช่ไหมคะ
1: เมื่อกี้ถามแล้ว
3: ก็ไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาซักถามยายครับ
2: ค่ะนั่นก็เป็นไปตามปกตินะคะ
1: ทีนี้ถ้าถามว่าถามคุณยายเนี่ยแล้วมรดกหรือโทษทีหรือทรัพย์สินที่คุณยายโอนไปให้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของยายคนเดียวหรือของสามียายด้วยล่ะครับสามียังอยู่ไหม
3: ยายเสียสามียายเสียไปแล้วครับ
1: แล้วทรัพย์สินที่โอนให้หลานเนี่ยเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวล่ะ
3: ส่วนตัวครับ
1: ถ้าสินส่วนตัวของยายยายมีสิทธิ์ที่จะโอนให้ใครก็ได้แต่ถ้าเป็นสินสมรสในส่วนครึ่งหนึ่งของสามีที่เสียชีวิตไปก่อนนั่นน่ะอันนั้นโอนไม่ได
2: ้ค่ะ
3: ครับ
1: ทั้งนั้นถ้าเป็นกรณีสินส่วนตัวก็เป็นสิทธิ์ของยายว่าจะยายจะโอนให้ใครก็ได้กรณีนี้โอนให้หลานก็ถูกต้องชอบแล้วครับถ้าไม่มีเหตุผลอื่นที่จะลักษณะของการล่อลวงไปชักชวนไปโดยที่ยายหลงลืมอันนี้ถ้าไม่มีประเด็นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ
3: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
2: ก็เป็นเรื่องพินัยกรรมนะคะก็จริงๆแล้วถ้าทำไปแล้วก็สามารถยกเลิกได้
1: ยกเลิกได้ทิ้งได
2: ้แล้วก็ไปโอนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนละเรื่องกันแล้วนะ
1: โอนทรัพย์สินไปให้เรียบร้อยแต่ก็พูดมาโดยตลอดนะ
2: ค่ะ
1: ย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าก่อนที่พ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะพ่อแม่พี่น้องนะครับจะโอนทรัพย์สินให้กันโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย
2: ์ค่ะ
1: อสังหาริมทรัพย์คือ
2: สิ่งพวกบ้านอย่างเงี้ยพวกบ้านพวกตึก
1: แปลความง่ายๆว่าคือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้
2: เคลื่อนที่ไม่ได้
1: แปลว่าไม
2: ่ค่ะที่ดินก็เป็นอสังหาริมทรัพย์
1: อสังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับส่วนสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้รถยนต์
2: ทองคำอะไรอย่างเงี้ย
1: อะไรพวกนี้อย่างเงี้ยใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะโอนให้ใครเนี่ยถามเขาก่อนมีหนี้ไห
2: ม
1: มีหนี้ไหม
2: อันนี้ชัดเจนต้องถามก่อน
1: ถูกฟ้องอยู่ไหม
2: ค่ะ
1: เจ้าหนี้ทวงหนี้อยู่ไหมถ้าโอนไปปั๊บเดี๋ยวเจ้าหนี้ฟ้องเลยนะ
2: ก็เอาไปเลยเน
1: า
2: ะ
1: เรียบร้อย
2: เราก็ไม่ได้สมบัติตรงนั้นนะ
1: เราก็ไอคนรับโอนไปก็อาจจะชำระหนี้ใช่แต่คนที่โอนไปหวังว่าจะอยู่กับลูกกับหลานน่ะปรากฏบ้านที่ดินแปลงนั้น
2: สูญหายไปแล้ว
1: ถูกเจ้าหนี้ยึด
2: ไปกับหนี้แล้ว
1: ดูซะก่อนนะดูด้วยนะว
2: ่
1: าคนที่รับโอนนั้นน่ะมีหนี้ไหมถ้าเขาไม่มีหนี้โอนไปแต่ให้ดีที่สุดอย่างที่บอกจดสิทธิเก็บกินเอาไว้วันที่ไปโอนจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของผู้โอนนะ
2: เดี๋ยวไปที่สายต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการคุณออมเนี่ยบอกว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยไม่รับผิดชอบควรทำอย่างไรนะคะคุณออมสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณออม
4: ครับผมผมขออนุญาตเท้าความนะครับคือช่วงวันที่21เดือน9ครับปี2569เนี่ยครับผมเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมต้องระบุชื่อซอยไหมครับ
1: ไม่จำเป็นนะครับ
4: อ๋อได้ครับก็คือว่าผมเกิดอุบัติเหตุครับคือผมขับมาทางตรงปกติอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ทางรถกระบะคู่กรณีครับเขาจะจอดอยู่ฝั่งซ้ายแล้วทีนี้ผมขับมาความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: ครับ
4: แล้วทีนี้พอขับมาได้ครึ่งคันปุ๊บ ทางรถกระบะฝั่งประตูฝั่งคนขับเขาก็เปิดออกมาครับก็เลยชนกันเกิดอุบัติเหตุครับแล้วทีนี้ทางผมตอนนั้นก็ยังทำอะไรไม่ถูกครับก็เลย
1: แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะทีมงานขึ้นภาพของคุณออมมาด้วยนะส่งภาพมาด้วยนะครับมีคลิปอยู่ด้วยนะขึ้นมาหน่อยครับ
2: จะได้เห็นเหตุการณ์นะคะ
1: ได้นะครับนี่นะฮะตามที่เราเห็นในภาพนี่รถที่จอดนี่คือรถของคู่กรณีถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
1: รถของคู่กรณีแล้วคุณขับมาด้านหลังเขาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็พอมาถึงจุดที่รถคันนี้จอดเขาก็เปิดประตูด้านขวาฝั่งที่นั่งคนขับ
4: ครับใช่ครับ
1: คุณก็เลยไปเฉี่ยวเอาอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
4: ใช่ครับ
1: แล้วเฉี่ยวเราเฉี่ยวด้านซ้ายเราก็ไม่เจ็บแต่รถเสียหาย
4: ใช่ครับ
1: รถเรามีประกันไหม
4: รถของผมไม่มีประกันครับ
1: ไม่มีประกัน
4: คู่กรณีก็ไม่มีประกันเหมือนกันครับ
1: พรบ.มีใช่ไหม
4: มีครับ
1: พรบ.มีรถไม่มีประกันพอไม่มีประกันก็ต้องรับผิดชอบเองทุกอย่างเนาะอ้าวทีนี้ก็พอเกิดเหตุแจ้งความไหม
4: ผมเดินทางไปแจ้งความเองครับโดยที่คู่กรณีไม่ได้ไปด้วยครับคู่กรณีบอกว่าเขาติดงานต้องรีบไปทำงานครับ ครับแล้วทีนี้ผมก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองเอาไว้ครับ
1: ครับ
4: แล้วทีนี้ก็กลับบ้านมาก็โทรคุยกับคู่กรณีครับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายยังไงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตอนแรกทางคู่กรณีก็เสนอมาให้ผม 15,000 บาทแต่ว่าผมก็เลยบอกคู่กรณีไปว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกลงกันตอนนั้นก็ได้เพราะว่ายังไงรถมันต้องเอาไปประเมินก่อนมันถึงจะถูกต้องอ่ะครับ ที่ผมคิดไว้ตอนนั้นครับแล้วทีนี้ผมก็ให้ทางศูนย์บริการนะครับประเมินให้คร่าวๆโดยที่ยังไม่ได้เอารถไปเข้าศูนย์ครับก็ประเมินมาอยู่ที่ 35,000 บาทครับครับผมแล้วทีนี้ผมก็ได้มีการทักเข้าไปหาคู่กรณีอีกรอบนึงทางทีนี้คู่กรณีก็บอกว่าจำนวนเงิน 35,000 บาทมันสูงไปผมก็เลยต่อให้เหลือ 30,000 บาทครับผมจะได้จบจะได้มันไม่ต้องไปฟ้องร้องอะไรกันด้วยครับแล้วทีนี้อันนี้ขออนุญาต

0: เอาทะเบียนรถที่ผมถ่ายมาได้อ่ะครับเอาไปยื่นคัดเอกสารที่ขนส่งดูก่อน
1: ครับ
0: ครับทีนี้ผมก็ไปตามที่ทนายแจ้งครับก็ไปคัดมามันจะเป็นชื่อของ
1: ไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อครับก็ได้ชื่อผู้ครอบครองรถตามทะเบียนอ้าวแล้วยังไงทีนี้
0: ครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงด้วยแล้วก็เลยลองเซิร์ชเอาชื่อครับเซิร์ช Google ดูทีนี้ปรากฏว่าเป็นผู้บริหารของบริษัทนี้ครับผมก็เข้าไปดูหน้าเพจอะไรทีนี้ก็เลยโทรไปครับโทรไปที่เบอร์โทรของคุณนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเป็นผู้ชายรับครับผมจะเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกันเป็นผู้บริหารครับพอทีนี้ทางผู้บริหารคนนี้รับปุ๊บผมก็เล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: สรุปนิดนึงแล้วสรุปนิดนึงสั้นนิดนึง
0: ครับครับ
1: เอาว่าที่สุดแล้วเขารับผิดชอบไหม
0: ไม่รับครับเขาบอกว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาเองครับ
1: ให้ฟ้องโอเคนะให้ฟ้องเอาเองทีนี้พอให้ฟ้องเอาเองคุณทำไงต่ออ
0: ่าทีนี้ผมก็ติดต่อทนายหาทนายครับ
1: ครับ
0: ทนายตอนนี้ก็อยากได้อยู่อย่างเดียวคือชื่อของผู้ขับขี่คนนั้นครับ
1: หมายถึง
0: จะเริ่มทนายได
1: ้หมายถึงทนายบอกเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เอ้าถ้าทนายไม่ทำอะไรให้ก็ไม่ต้องจ้างไปหาคนที่หาให้
2: เราจ้างเขาแล้วเน
1: า
2: ะ
0: ค่ะครับ
1: ไปหาทนายคนอื่นที่เขาเอาชื่อมาคืออย่างนี
0: ้ครับ
1: คุณมีทะเบียนคุณก็รู้ว่ารถทะเบียนยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้เป็นของใครเบอร์โทรก็มีโทรตามตัวก็เจอนะครับไปหาตำรวจให้ช่วยเรียกมาเคยไปบอกตำรวจไหม
0: เคยขอไปประมาณ 4-5 ครั้งได้แล้วครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับตำรวจแล้ว
1: พยายามจะอ้างว่าเป็นเรื่องทางแพ่งอย่างเดียว
0: ครับใช่คร
1: ับให้ไปว่ากันเองไม่ช่วยเลย
0: ครับใช่ครับ
1: อย่าให้ตำรวจชนบ้างกันแล้วกันเลย จะไปหาใครทีนี้ตำรวจจะไปหาใครถ้าตำรวจชนแบบนี้บ้างชาวบ้านไปพึ่งพาไม่ได้เนี่ยมันจะก็ผบ.ตร.เพิ่งสั่งล่าสุดนี้ไงนโยบายเนี่ยท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยชาวบ้านไปหาที่โรงพักเนี่ยช่วยดูแลให้เขาประทับใจนะครับถ้าเขาแจ้งให้ไปหาก็ต้องไปดูให้เขาและถ้าหากว่าเขาไม่มาหาตำรวจเลยนะก็ให้ไปเยี่ยมนี่ท่านผบ.ตร.ท่านพูดนะนี่ตำรวจสมุทรปราการยังไม่รับนโยบายท่านผบ.ตร.นะเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนเขาเฉี่ยวชนกันเขาเดือดร้อนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าชื่อตัวของผู
2: ้กระทำผู้ที่ขับรถบรรทุกคันนั้น
1: คันนี้ที่ละเมิดต่อเขาเนี่ยนะครับชื่ออะไรก็มาหาตำรวจตำรวจช่วยออกหมายเรียกให้หน่อยเช็คคือตำรวจนั้นเช็คได้เลยพอเช็คจากทะเบียนก็ออกหมายเรียก
2: ค่ะ
1: ตำรวจที่ดีควรทำแบบนี้บำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลทุกสุขชาวบ้านไม่จะบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องทางแพ่งคุณไปฟ้องกันเองเถอะคุณไปหากันเองเถอะตำรวจมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยนะครับนะฮะก็โรงพักไหนสภ.เมืองสมุทรปราการ
0: ใช่ครับ
1: คุณร้องเรียนตำรวจใช่เลยถ้างั้นน่ะร้องไปที่เจรตำรวจด้วยเลยนะ
0: ครับ
1: ตำรวจต้องร้องตำรวจนะว่าตำรวจเจรกับพนักงานสอบสวนร้อยเวรเนี่ยที่รับบันทึกประจำวันไว้เนี่ยไม่สนใจไม่นำพาไม่สนใจทุกข์ของชาวบ้านเลยอะ
2: แล้วผมจะไปตาม
1: เ
2: อง
1: ผมก็ตามก็ไม่ได้น
2: ะ
1: ทะเบียนก็มีเนี่ยแล้วตำรวจก็เช็คได้ว่าทะเบียนนี้คือใครเป็นเจ้าของรถก็ออกหนังสือจากโรงพักเรียกมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันเสีย
2: เพราะว่ามัน
1: ถ้าตกลงได้ก็จบตกลงกันไม่ได้เขาก็จะไปใช้สิทธิ์ทางศาลก็ว่ากันไปไม่น่ารักเลยโรงพักเมืองสมุทรปราการใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณทำอย่างที่ทนายเขาบอกนั่นแหละไปที่ขนส่งสมุทรปราการตรวจสอบผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนรถนะ
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นแหละส่งมอบให้กับทนายความก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีมโนสาเร่ไม่เกิน 300,000 ก็เป็นคดีมโนสาเร่ฟ้องศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลบอกให้ฟ้องก็ต้องฟ้อง
0: ครับผมคร
1: ับนะแล้วก็ร้องเรียนตำรวจให้ด้วยเลย
0: ครับ
1: นะว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยทุกโรงพักเนี่ยจะมีคณะกรรมการกตตรประจำโรงพักน
2: ะ
1: ก็คือภาคประชาชนเป็นกรรมการเขาก็จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่กกตตรตั้งแต่มีมานี่ก็คือเงียบมีไว้อย่างเดียวก็คือทำสติ๊กเกอร์ติดรถและโชว์ว่าฉันเป็นกตตร
2: เอาไว้เวลาไปที่ไหนจะได้เห็น
1: จะได้บอกว่าที่ฉันพวกตำรวจ
2: จะได้ไม่ได้เป็น
1: พวกแต่ไม่ได้เป็นพวกชาวบ้านเลยนี่เคยเป็นกตตรมาก่อนนะใครมีปัญหาโทรมาเนี่ยเคยเป็นกตตรสน.หัวหมากที่
2: แถว

0: รามคำแหงเนี่ยเคยเป็นให้มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์เป็นเพื่อจะไปเบ่งเขาเป็นเพื่อเอาโลโก้ไปติดเพื่อจะเบ่งตำรวจผมเป็น
1: ไปเบ่งอีกทีนึง
0: ไปเบ่งตำรวจอีกทีนึงอย่างนี้อย่าเป็นนะมันมีตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงระดับโรงพักนะเอาคุณออมนะ
2: ครับผม
0: ไปเช็คทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องก็ต้องฟ้องไม่ต้องกลัวการฟ้องนะไม่คดีไม่ได้ยุ่งยากอะไรเป็นคดีมโนสาเร่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณมีคลิปอย่างที่เห็นเนี่ยนะก็ต้องฟ้องแล้วก็ค่าขาดที่ไม่ได้ใช้รถอย่างน้อยก็วันละ500ของคุณรถกระบะใช่ไหม
2: ผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับ
1: มอเตอร์ไซค์
0: มอเตอร์ไซค์เข้าใจมอเตอร์ไซค์วันละ200หรือประมาณสัก200มั้งต่อวัน
1: น้อยก็จะได้รับการคุ้มครอง
0: ใช่ใช่ใช่เอานะพี่นะอย่ายอมนะ
2: ครับ
0: โทรไปร้องเจรตำรวจด้วยจดเบอร์เจรตำรวจไว้หน่อยจดหน่อย
2: ได้ครับได้ครับ
0: 02
2: ครับ
0: 509
2: 509ครับ
0: 8797
2: 8797
0: โทรไปบอกเลยว่าเนี่ยร้อยเวรคนนี้ชื่อนี้คุณมีบันทึกแจ้งความอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ว่าไม่ประทับใจเลยนะไม่ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนเลยนะ
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอม
2: ครับ
1: ค่ะ
0: จะโยนอย่างเดียวอ่ะ
1: ก็เข้าใจได้นะคะ
0: ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลย
1: ประชาชนนะคะที่จะไป ที่จะไปต้องบอกว่าเราเดือดร้อน อยากจะไปขอความร่วมมือจากเขา
0: ใช่ต้องช่วยอ่ะพี่เป็นไรล่ะครับโอเดี๋ยวผมเดี๋ยวออกหมายเรียกให้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่รอนะสัก7วันนะถ้าผมออกหมายเรียกไม่มาเดี๋ยวพี่ไปหาทนายความฟ้องอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีหลักฐานเนี่ยตำรวจเช็คได้เลยว่าทะเบียนนี้ไม่งั้นตำรวจจะตับจับโจรได้ไงเล่าตำรวจเช็คได้หมดขนาดเราไปงานไหนสักงานนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลงทะเบียนนะเอาบัตรประชาชนเราไปเสียบตูดไอ้เครื่องนั้น
1: ค่ะรู้เลยว่าคือใคร
0: เช็คปั๊บขึ้นปั๊บเอามีหมายจับไม่มีหมายจับใช่ไหมไม่มีเข้างานมีหมายจับรวบเลย
1: เห็นไหมแต่อย่างกรณีคุณออมเนี่ยทนายความทำไมถึงให้เราไปดำเนินการเอง
0: อันนั้นเขาเป็นทนายอาสา
1: อ๋อ
0: เป็นทนายอยู่ที่โรงพัก
1: แต่ถ้าเสียเงินเนี่ยเขาจะดำเนินการให้
0: ใช่
1: อ๋อก็อีกหนึ่งกรณี
0: นะคะเป็นหน้าที่ของทนายแหละเขาก็ตรวจสอบหาจะได้อยู่แล้วแหละก็ฟ้องผู้ครอบครองรถอ่ะนะใครครอบครองรถก็ต้องเอาคนนั้นไว้ก่อนแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ต้องมาชี้แจงเอา
1: ค่ะ
0: พันโททรงยศนะจากจังหวัดราชบุรีครับบ้านเธอนะ
1: ใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกับบุตรชายนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่ราชบุรีอำเภออะไรครับเนี่ย
3: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมือง
1: นะคะ
0: มีกรรมสิทธิ์ร่วมที่ดินกับลูกชายก็แปลว่าอะไรเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินอย่างเดียว
3: เป็นบ้านพร้อมที่ดินครับ
0: แล้วมีชื่อลูกชายร่วมอยู่ด้วยกับคุณพ่อใช่ไหม
3: ใช่ครับว่าผมจะเป็นต้องโอนหรือว่าไม่ต้องโอนครับ
0: จะโอนไปไหนอะครับ
3: จะได้โอนลูกชายนะฮะที่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนะฮะ
0: จะยกให้ลูกใช่ไหม
3: ครับครับครับ
0: แล้วคุณแม่ล่ะภรรยาล่ะ
3: ภรรยาก็อย่าร้างกันไปแล้วคร
0: ับ อ๋ออย่าร้างกันไปนะก็มีชื่อร่วมกันคุณพ่อกับลูกนะครับพ่อจะโอนให้ลูกไปเลยลูกจะได้เป็นเจ้าของคนเดียวแล้วพ่ออายุเท่าไหร่ตอนนี้
3: อายุ74ครับ74
0: ถ้าลูกไม่เลี้ยงนี่อยู่ได้ไหม
3: ถ้าลูกไม่เลี้ยงก็อยู่ได้ครับ
1: เพราะเกษียณแล้วนะคะ
0: มีบำนาญอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เอาละที่ผมถามตรงนี้เนี่ยคืออย่างนี้ครับอนาคตคือความไม่แน่นอน
3: ใช่
0: นะครับแล้วก็ที่ผมเจอกับท่านประธานผู้ไกล่เกลี่ยคดีในศาลนะศาลแขวงบางบอนท่านสราวุธมีคุณสมบัติท่านบอกเลยส่วนใหญ่ก็เรื่องพ่อแม่ลูกกันนี่แหละ
1: มาด้วยเหตุนี้หมดเลย
0: ใช่นะครับพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะงั้นทุกอย่างเราประกันความเสี่ยงนะครับก็คือโอนเลยก็ได้เราไว้ใจเอางี้ผมพูดง่ายๆกับเหมือนผมเนี่ยนะผมรู้ว่าลูกผมเป็นคนยังไงผมก็ไม่มีปัญหาเลยผมก็จะโอนให้ลูกได้เลย
1: ให้โดย 100% ได
0: ้
1: เลย
0: เรามั่นใจในตัวเราเลี้ยงมากับมือนี่ใช่ไหมเราก็มั่นใจแต่ว่าอนาคตคือความไม่แน่นอนเราก็ต้องรับความเสี่ยงเอาส่วนพี่ทรงยศจะบอกว่าเอาละผมจะโอนให้ลูกถ้ามั่นใจในตัวลูกแล้วลูกไม่มีหนี้นะลูกมีหนี้ไหมถามลูกยัง
3: ไม่มีหนี้ครับไม่มีหนี
0: ้ถามนิดนึงนะต่อไปนี้เนี่ยบอกพ่อแม่จะโอนที่ให้ลูกเนี่ยโอนทรัพย์สินให้ลูกโอนรถโอนบ้านให้ลูกแล้วลูกมีหนี้เปล่ามีเจ้าหนี้ไหมเขาเตรียมฟ้องอยู่ไหมเขาเตรียมสืบทรัพย์อยู่ไหมถ้ามีนะอย่าโอน
3: ครับผม
0: พอถ้าเขามีทรัพย์แล้วก็ถูกฟ้องในคดีอยู่ในศาลตัดสินแล้วนะเที่ยวสืบเจ้าหนี้เที่ยวตามสืบไม่มีทรัพย์ไปยึดเลย
1: ค
0: ่ะอยู่ๆพ่อแม่โอนที่ให้
1: โอนให้ปุ๊บเอาไป
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเจ้าหนี้เจอเลยนะเออส่งไปบังคับคดียึดเลย
1: ก็ต้องดูให้ดีก่อนนะ
0: ใช่ถามนิดนึงลูกมีหนี้ไหมถ้าไม่มีหนี้นะครับก็ลูกพ่อแม่ไว้ใจก็โอนให้หรือ2นะครับก็คาไว้อย่างเนี้ยไม่ได้เสียหายอะไรยังไงก็เป็นของเขาอยู่แล้วก็คาไว้ปลอดภัยนะ
1: คุณทรงยศคะ
0: โอเคไหมครับพี่ครับโอนก็ได้แล้วแต่พี่ไม่โอนก็ได้ไม่มีปัญหาลูกเขาอยากเอาไหมล่ะ
3: ก็ผมว่าไม่ต้องโอนให้คาไว้อย่างนั้นนะ
0: คาไว้ก่อนนะ
3: ครับผม
0: แต่พอถึงช่วงหนึ่งของพี่ทำพินัยกรรมไว
3: ้
0: เขียนด้วยลายมือตัวเองครับพี่ครับ
3: ครับ
0: เขียนลงเขียนวันที่ที่ทำวันนะเขียนวันที่ที่ทำสถานที่และจะยกอะไรให้กับใครระบุเลยยกบ้านเลขที่นี้เลขที่1หมู่ที่ตำบลนี้พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่เท่านี้ให้กับนายสมชายนามสกุลนี้นะครับในวันที่ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเขียนแล้วอ่านทวนว่าไม่ผิดเซ็นชื่อเรียบร้อยเลยพันโททรงยศได้เลยครับพี่ครับแล้วเก็บไว้แล้วบอกลูกพ่อเขียนพินัยกรรมยกให้แล้วลูกนะ
3: ครับผม
0: โอเคไหมครับ
3: ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พินัยกรรมเขียนเองได้เลย
1: แต่ว่าต้องระบุให้ชัดเจน
0: ว่ายกอะไรให้ใครยกทรัพย์สินของเราให้กับใครระบุให้ชัดเจนคนไหนที่ไม่มีชื่อคนนั้นไม่ได้เลย
1: ค่ะ อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนที่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับเราบ้างนะคะ
0: ยกทรัพย์สินของตนพินัยกรรมเนี่ยคือยกทรัพย์สินของตนเองให้กับบุคคล
1: คนอื่น
0: บุคคลอื่น
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ยกทรัพย์สินบุคคลอื่นให้บุคคลอื่น
1: ไม่ใช่อ
0: ย่างนี้ไม่ได้
1: ก็จะงงๆนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปที่คุณระวีวันจากหนองบัวลำพูค่ะพี่ถนอมเป็นเรื่องของมรดกแต่ว่ามรดกในที่นี้เนี่ยเป็นมรดกที่มีการซับซ้อนกับเขตป่าสงวนด้วย
0: คร
1: ับ เดี๋ยวไปคุยกับคุณระวีวันนะคะคุณระวีวันสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
1: มีการแบ่งมรดกหญ้านะคะแต่ว่าแบ่งไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เป็นที่ดินเหรอครับ
1: เป็นที่ดินใช่ไหมคะ
0: ที่ดินกี่ไร่ครับ
1: คุณระวิวันคะคุณระวิวันได้ยินไหมคะสายน่าจะปิดเสียงไปนะคะ
0: ให้ถ้าเข้าสายแล้วก็ต้องอยู่กับโทรศัพท์อย่างเดียวนะถ้ามีคนในบ้านดูทีวีอยู่ด้วยเราก็ออกมาข้างนอกให้คนในบ้านเขาดูทีวีได้อย่าไปฟังเสียงตัวเองจากโทรทัศน์เพราะเสียงมันจะไม
1: ่ตรงกันด้วย
0: ใช่รายนี้นี่ก็เข้าใจว่าเป็นมรดกของย่านะแล้วก็ทายาทจะมาแบ่งกันไม่ได้ไปทับกับเขตป่าสงวนนะฮะ
1: ก็อยากจะแบ่งมรดกนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอยู่ทับซ้อนมันก็จะยากเข้าไปอีกนะคะ
0: จะประสานทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูเข้ามาตอบตรงนี้ด้วยนะครับเห็นว่าไปยื่นแล้วไม่ได้เพราะอะไรยังไงมันก็มีเหตุผลอยู่อันนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษานะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณระวีวันกลับเข้ามาใหม่นะคุณน้อยจากชัยภูมิอยากปรึกษาอยากโอนที่ดินให้ลูกแต่โดนสปกคัดค้านจะทำอย่างไร
1: ค่ะ
0: จะโอนที่ดินให้ลูกแต่สปกคัดค้านมีกรณีเดียวที่เขาค้าน
1: กรณีไหนคะ
0: กรณีคือลูกไม่ใช่เกษตรกร
1: อ๋อเขาจะไปสืบใช่ไหมคะว่าเราทำอาชีพนี้จริงหรือเปล่า
0: ใช
1: ่
0: นะเอาใครเข้าสายมาคุณดาวิวันครับ
4: ค่ะ
0: เอาละนะเป็นมรดกที่ดินกี่ไร
4: ่6ไร่ค่ะ
0: เป็นชื่อใคร
4: ตอนปู่ยังอยู่เป็นชื่อปู
0: ่เป็นชื่อปู่นะ
4: ตอนนี้เป็นชื่ออา
0: จากปู่โอนมาเป็นอาแล้วนะ
4: ค่ะ
0: ทีนี้อาก็จะต้องมาแบ่งพี่น้องของอาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีปัญหาอย่างไรครับ
4: คือตอนแรกน่ะอาแบ่งให้2งาน
1: ค่ะ
4: แบ่งได้ค่ะโอนได้ก็เป็นใบของใครของมันแล้ว
0: ครับ
4: ค่ะทีนี้พอมาย่าเสียก็เลยจะขอเพิ่มอีกอาก็เลยแบ่งให้3งาน
0: ครับ
4: ค่ะพอไปที่ดินไปยื่นรางวัดจะโอนจะแบ่งแยกที่ดินบอกว่าโอนไม่ได้
0: เพราะ
4: เป็นทับที่ป่าสงวน
0: ไปยื่นเมื่อไหร่ครับเนี่ย
4: ก็ประมาณเดือนกันยาค่ะ
0: เดือนกันยาที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวไปคุยกับท่านตวงวิทย์เชื้อหอมนะครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับในกรณีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณถนอมอ่อนเกียรติผลคุณรพัฒน์ระดากันเกียรติครับผมตวงวิทย์เชื้อหอมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
0: ครับคุณจิรวรรณบอกว่าปู่มีที่ดิน6ไร่นะครับก็โอนเปลี่ยนชื่อนะโอนได้เรียบร้อยแล้วจากปู่ที่เสียชีวิตมาเป็นอาทีนี้พออาก็มาแบ่งให้กับหลานหรือกับน้องครับ
1: คุณจิรวรรณ
4: โอนให้กับพี่ชายค่ะ
0: โอนให้กับพี่นะครับแต่ปรากฏว่ารอบหลังนี้โอนไม่ได้นะครับพอไปขอรังวัดแบ่งแยกเพื่อโอนให้กับพี่เพิ่มเติมเจ้าพนักงานที่ดินบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินบอกว่าโอนไม่ได้ไปทับซ้อนกับเขตป่าใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ตรงนั้นเป็นป่าอะไรครับป่าสงวนอะไรครับ
5: ป่าไม้ถาวรตามมติคณะมนตรีครับ
0: ป่าไม้ถาวรนะครับท่าน
5: ครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนำเรียนเบื้องต้น
0: เชิญครับเชิญครับท่านครับ
5: เดิมก็เมื่อก่อนเนี่ยช่วงกรกฎาคมปี68นะครับ
0: ครับ
5: จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการลุกล้ำที่ป่าไม้ 20% ของนิคมนะครับที่อยู่อำเภอสิรินธรของอินฟูท่านหนึ่ง
0: ครับ
5: มันก็เลยเป็นกระบวนการที่เราต้องสแกนพื้นที่ของเราคราวนี้พอมาปีพอเราตรวจสอบแล้วที่แปลงนี้เป็นอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติครม.เนี่ยก็เลยแจ้งให้ชาวบ้านทราบนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งนะครับ
0: ครับ
5: ปัจจุบันเนี่ยพวกเราได้พูดคุยกันในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่นะครับในส่วนของนิคมก็ดีแล้วก็ในส่วนของป่าไม้นะครับซึ่งวันนี้ก็ผ่อนคลายลงแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบแต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู
0: ่ครับ
5: ซึ่งโฉนดของคุณ
1: รวิวรรณ
5: ที่กล่าวอ้างนี่ครับก็นำเรียนว่ามีการออกโฉนดแล้วก็มีการแบ่งแยกตั้งแต่ปี59นะครับแล้วก็มีการโอนมรดกนะครับปัจจุบันนี้เราก็ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติแล้วครับครับนำเรียนเบื้องต้นครับ
0: อันนี้ถ้าไปรังวัดแบ่งแยกก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับถ้างั้น
5: ได้ครับได้ปกติครับ
0: อ๋องั้นผมถามกลับไปนิดหนึ่งที่ดินแปลงนี้ดั้งเดิมเนี่ยเป็นที่ของนิคมเหรอครับ
5: ที่ดินแปลงนี้ดั้งเดิมเป็นที่ป่าไม้ถาวรตามมติครม.ปี2504ต่อมาปี2509ก็มีมติครม.เพิกถอนบางส่วนแต่ที่แปลงนี้ยังไม่ถูกเพิกถอนนะครับก็ปี12นิคมประกาศจัดตั้งเขตนิคมซึ่งเป็นเขตของนิคมปี12ซึ่งซ้อนกับป่ามติครม.อยู่ครับ
0: แต่ว่าพอมันมีปัญหาเรื่องอินฟลูคนหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่ครับผมก็เป็นเอฟซีท่านอยู่ก็จ
0: ะ
5: ม
0: ี
5: การสแกนพ
0: ื้
5: นที
0: ่ผมก็เป็นเอฟซ
5: ีเป็นที่มาของขั้นตอนช่วงปี59ทำไมทำได้ปี68นี่ทำไมยังทำไม่ได้ประมาณ
0: อินฟลูท่านนั้นผมก็เป็นเอฟซีถ้าอุ้มอำนาจนักมวยอยู่ก็ยังแก้ไม่หายเลยใช่ใช่ก็ตกลงว่ากรณีของแปลงนี้สามารถที่จะรังวัดเพื่อทำการแบ่งแยกให้กับพี่น้องได้
5: โอนได้ปกติครับปกติน
0: ะท่านนะเพราะงั้นคุณพี่รวิวรรณก็เดี๋ยวก็ไปไหนดีท่านไปพบใครดีครับท่านฮะ
5: มาประสานผมได้โดยตรงเลยครับ
0: มาท่านตวงวิทย์เลยนะ
5: ครับครับ
0: โอ้ชื่นใจจังเลยท่าน
5: ดำเนินการตามขั้นตอนให้แก่คุณรวิวรรณครับ
0: โอ้ผมนี่เวลาเจอเจ้าหน้าที่ดีๆบริการประชาชนดีๆแบบนี้ผมนับญาติเลยนะท่านตวงวิทย์นะฮะ
5: ขอบพระคุณครับ
0: ท่านเป็นคนที่ไหนครับเนี่ย
5: คนอุดรธานีครับ
0: อุดรธานีนะครับก็ตอนนี้ท่านเป็นก็อุดรกับหนองบัวลำพูก็จังหวัดเดิมเนาะท่านเนาะ
5: ใช่ครับผม
0: แบ่งแยกมาในภายหลังนะครับได้ครับพี่รวิวรรณ
4: ค่ะ
0: โชคดีละท่านตรวจสอบให้แล้วว่าที่ของคุณนี่สามารถจะโอนรังวัดสอบเขตแบ่งแยกได้ครับ
4: ถ้าหนูเข้าไปคือหนูต้องไปติดต่อยังไง
0: ไปติดต่อท่านตวงวิทย์เลยท่านเจ้าพนักงานที่ดินท่านนั่งอยู่โต๊ะข้างในเลยไปบอกเจ้าหน้าที่นะจะไปวันไหนบอกวันเลยบอกวันเลย
4: ไปพรุ่งนี้เลยค
0: ่
4: ะ
0: ไปพรุ่งนี้นะสักกี่โมงดีครับท่านครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ได้ตลอดครับ
0: ได้ตลอดนะ
4: ต้องเอาอาไปด้วยไหมคะ
5: เจ้าของที่
0: เจ้าของโฉนดต้องไปคนโอนน่ะต้องไป

0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับต้องพากสลยกจะแบ่งแยกหรือจะโอนอย่างเดียวครับ
0: แบ่งแยกแล้วก็โอนด้วยค่ะ
2: ดังวัดแบ่งแยก
1: คุณสมยศมายื่นแบ่งก่อนครับแบ่งเสร็จเดี๋ยวค่อยโอนทีหลังคร
2: ับ ใช่ครับไปดังวัดแบ่งแยกนะเอาอานั่นน่ะไปทำการรังวัดไปยื่นเรื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรังวัดแต่เพื่อจะแบ่งแยกนะครับเป็นแปลงและกี่ได้กี่ตารางวาก็แล้วแต่พอรังวัดเสร็จปั๊บนะก็มาโอนกันในภายหลังถูกต้องไหมครับท่านนะ
1: ถูกครับ
2: ครับผมได้ครับ
3: เรียบร้อยนะคะคุณรวิวรรณ
2: นะพรุ่งนี้ก็ไปพบท่านตวงเวทนะ
1: ได้ครับ
2: แล้ววันหลังถ้าผมมีปัญหาเรื่องที่ดินกับชาวบ้านที่อื่นขอความรู้ท่านตวงเวทด้วยนะ
1: ยินดีครับยินดีครับผม
2: จะชาวบ้านจะได้มีที่พึ่งเพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเนี่ยมันบางทีมันก็สลับซับซ้อนเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับผม
2: ครับขอบคุณมากครับท่านครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณคร
2: ับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ได้เจ้าพนักงานที่ดินอีกท่านนึง
3: เรียกว่าพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พูดคุยวันนี้พรุ่งนี้ให้มาได้เลยนะ
2: ก็เรามีใครอยู่นะที่แนะนำอยู่ประจำ
3: พี่ที่จำชื่อไม่ได้ค่ะ
2: พี่นัน
3: พี่นันนะพี่นันหนูปาน
2: ใช่ท่านเขามีน้ำใจ
3: แค่โทรไปปุ๊บเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้ว
2: พร้อมเลย
3: ถ้าเข้าสายไม่ได้ก็ส่งไลน์มาให้พี่ถนอมเลย
2: ใช่แล้วก็ไม่ได้ตอบอย่างเดียวนะ
3: ค่ะ
2: พร้อมจะประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินทั่วประเทศให้ด้วย
3: อ๋อเรามีเครือข่ายนะคะพี่ถนอม
2: คือท่านน่ะท่านมีเครือข่ายเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่บรรยายกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปบรรยายที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าพนักงานที่ดินก็จะเป็นเพื่อนท่านบ้างรุ่นน้องท่านบ้างรุ่นพี่ท่านบ้างอย่างเงี้ยนะ
3: เรียกว่าประสบการณ์พร้อมแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวไปลงใต้ที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะเรื่องของที่ดินอีกแล้วค่ะแต่เป็นเรื่องของคุณชนินบอกว่าอยากจะทําเรื่องขอออกโฉนดที่ดิน2ปีแล้วยังไม่ได้เลยเกิดปัญหาอะไรคุยกับพี่ชนินนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ท่านเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
2: คุณชนินต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนครับ
4: อะไรนะ
3: ปิดเสียงทีวีก่อนค่ะ
4: ปิดทีวีเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ปิดเลยใช่ไหม
2: กติกากติกา
3: ต้องเบาเสียงก็ได้ค่ะ
2: ต้องเดินออกมาจาก
4: โอเคปิดแล้วปิดเบาเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้ว
2: ครับอยู่อำเภออะไรครับ
4: อยู่อำเภอเมืองครับ
3: อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
2: จะไปทำอะไรเกี่ยวกับที่ดิน
4: คือผมไปออกโฉนดตั้งแต่ปี67นะทำเรื่องขอออกโฉนดตั้งแต่ปี67
2: ครับ
4: แต่แล้วก็ปี68เจ้าพนักงานที่ดินที่สุราษฎร์ก็เมื่อเดือนสิงหาก็ส่งมาให้ที่กรมที่ดิน
3: ค่ะ
4: ส่งไงส่งเรื่องมาให้ที่กรมที่ดินนะ
2: ครับ
4: ผมก็เมื่อ2เดือนที่แล้วผมก็ไปตามที่กรมที่ดินนะผมไปตามที่กรมที่เขาบอกว่าอีกเดือนหน้าเขาที่มันเลยมาแล้วเขาจะลงใบรางวัดเขาจะเปิดแผนที่อยู่
2: คร
4: ับ ที่ดินผมเป็นอสสาม
2: ครับ
4: ครับผม
2: เอาอย่างนี้นะเอางี้นะถามอย่างนี้นะครับที่ดินคุณเนี่ยอยู่ตำบลอะไร
4: ตำบลร่องกระดาครับ
2: เป็นที่แบบไหน
4: ที่อสสาม
2: มันติดน้ำทะเลท่วมถึงไหมเป็นป่าชายเลนไหมเป็นอะไรไหมที่จะต้องอ่านภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ
4: คือถ้าผมไปถามที่กรมที่ดินเขาบอกว่ากำลังสร้างแผนที่อยู่
2: ครับ
4: แผนที่อยู่แล้วก็จะลงไปดู
2: ผมถามคุณชนินนะผมถามว่าที่ดินของคุณเนี่ยกี่ไร่
4: 11ไร่3งานนะ
2: 11ไร่3งานทำอะไรอยู่ที่ดินแปลงนี
4: ้คือก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะหลังจากที่พ่อเสียก็น้องๆผมก็ไม่ได้ลงไปทำนะเพราะอายุมาก
2: เป็นที่ดินแบบไหนครับเป็นที่ดินตอบตรงผมถามตอบตรงประเด็น
4: ทำไร่นะเพื่อขอพ่อแม่ทำไร
2: ่ทำไร่เหรอ
4: ครับผม
2: ไม่ได้เป็นที่ป่าไม่ได้ที่ป่าสงวนป่าชายเลนติดกับติดน้ำท่วมถึง
4: ก็เป็นดอสอสามเป็นห้าสิบปีแล้วนะ
2: เป็นที่ทำไร
4: ่ครับ
2: ไม่อยู่ใกล้ทะเลเลยใช่ไหมไม่อยู่ใกล้ทะเลใช่ไหม
4: ไม่ติดใกล้อยู่ไกลอยู่วะ
2: อยู่กลับอยู่มาทางอำเภออะไร

0: พเมือง
1: ไม่ได้ติดพื้นที่อะไรเลย
2: เอาละผมเข้าใจว่ามันจะต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องอ่านภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศคุณลุงชนินต้องรอหน่อยถ้างั้นนะเรื่องนี้ผมเคยเจอก่อนหน้านี้อยู่อำเภอเมืองเหมือนกันแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่แบบมีน้ำท่วมถึงอะไรเงี้ยม
1: ี
2: มันต้องอ่านภาพถ่ายแผนที่ก็ต้องส่งกลับไปกลับมาทีนี้อันนี้นศ3ธรรมดาหรือนศ3ก
0: นศ3ถ้าได้จะธรรมดาน ะ
2: นศ3ธรรมดาก็ไม่มีระวางแผนที่ครับ
1: อ
2: ันนี้จะยากนิดหนึ่งและติดเขาติดอะไรไหมติดสาธารณะอะไรบ้างไหม
0: ติดไม่ก็ถนนผมไม่มอบให้ผมไปมอบทางสาธารณะให้อบต.แล้วอ่ะก็ขอทางสาธารณะ
2: ครับ
0: เป็นถนนด้วยนะ
2: ครับ
0: ครับผม
2: โอเคเดี๋ยวเราจะประสานไปที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กันแล้วกันนะ
0: คือเจ้าพนักงานที่ดินก็ส่งมาที่กรมที่ดินแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: ผมไปตามที่กรมที่ดินแล้วกรมที่ดินว่าอีก
2: ไม่ครับคุณไม่ต้องตามกรม
0: ค
1: ุณชนินคะ
2: คุณชนินไม่ต้องตามกรมที่ดินหรอกครับเราตามที่ที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะพี่
0: ดินที่สุราษฎร์ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่มันไม่เราไม่มีหน้าที่จะมาตามกรมที่ดินไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนเรายื่นที่ที่ดินสุราษฎร์ธานี
0: ผมโทรไปถามที่สุราษฎร์แล้วเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องมาที่กรมที่ดินแล้ว
2: พี่ชนินครับ
0: ครับ
2: พี่กรุณาฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: ครับ
2: โอเคฟังอย่างเดียวนะไม่พูดไม่แย้งกลับมานะ
0: ครับผม
2: เพราะผมเจอปัญหานี้มาจึงรู้ขั้นตอนดีนะครับว่าเป็นยังไงที่ดินของพี่มีปัญหาเพราะเป็นนศ3ไม่มีภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศนะครับ
0: ครับผม
2: เมื่อไม่มีปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาในการออกโฉนดในที่ลักษณะอย่างนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยว่ามันอาจจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเข้าคณะกรรมการพิสูจน์นะเข้าคณะกรรมการในระดับจังหวัดก่อนในระดับจังหวัดแล้วพิสูจน์ก่อนนะพอพิสูจน์เสร็จปั๊บเขาต้องอ่านภาพถ่ายแผนที่พออ่านภาพถ่ายแผนที่เนี่ยจังหวัดต้องส่งไปที่กรมที่ดินครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อส่งไปกรมที่ดินกรมที่ดินจะเป็นคนที่อ่านภาพถ่ายแผนที่ไอ้ตรงเนี้ยขั้นตอนจะยาว
1: มาก
2: กว่า1ถึง2ถึง3ปีกว่าที่เขาจะอ่านแล้วส่งกลับมาที่สุราษฎร์พอส่งกลับมาที่สุราษฎร์ปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดอีกครั้งนึงตามที่เขาอ่านภาพถ่ายแผนที่ซึ่งคุณบอกแล้วเมื่อกี้ว่าเขาจะมารังวัดให้ถูกต้องไหม
0: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นรอตรงนี้เดี๋ยวเขาจะต้องลงมาเพราะว่าเมื่อเขาส่งไปที่กรมที่ดินแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือขั้นตอนแล้วเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่สามารถเร่งรัดที่กรมที่ดินได้เขาส่งมาแล้วเขาต้องรอเมื่อทางกรมอ่านภาพถ่ายแผนที่เขาก็ส่งกลับมาที่จังหวัดแล้วเขาจะบอกเลยว่าให้ไปทำการรังวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับตามการอ่านภาพถ่ายแผนที
0: ่ของผมมันก็ออกแล้วนะ
2: เอาละครับพี่เอาค้างไว้ตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมก็ตามเรื่องกับเจ้าพนักงานที่ดินให้นะครับไม่มีอะไรละครับเขาทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันใช้เวลา2ปีเนี่ยผมเข้าใจได้ว่าไม่ได้ช้าอยู่ที่ที่ดินสุราษฎร
0: ์ค่ะ
2: อยู่ที่กรมนะ
1: กระบวนการอยู่นะคะพี่ชนินเดี๋ยวยังไงพี่ถนอมจะช่วยติดต่อกับที่ดินสุราษฎร์ให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ปิดสายเลยครับทีมงานจะปิดเสียงเลยครับ
1: แสดงว่าพี่ชนินเป็นแฟนคลับเรานะคะดูตลอดเลย
2: ก็วันก่อนเคยคุยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำได้ไหม
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วเรื่องเดียวกันแบบนี้เลยซึ่งมาอ่านภาพถ่ายอยู่ที่กรุงเทพแล้วต้องใช้เวลาพออ่านเสร็จปั๊บเราก็จะส่งมาให้ทางวัดอีกครั้งหลังจากที่ก็อ่านแล้วเพราะรอครับเคสนี้ต้องรอ
1: ใช้สองถึงสามปีนะคะเดี๋ยวติดตามให้นะคะเดี๋ยวไปกันที่อีกหนึ่งสายนะคะเป็นเรื่องที่ดินพี่ถนอมต้องบอกว่าที่ดินประเทศไทยเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแต่บางที่ดินก็ไปอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้พื้นที่ทับซ้อนบ้างแหละหรือว่าเป็นที่ดินสปกทีนี้คุณน้อยชัยภูมิเขาก็บอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องว่าอยากจะโอนที่ดินให้ลูกแต่ว่าโดนสปกคัดค้านอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องอะไรพี่น้อยสวัสดีค่ะอ้าวสายหลุดนะคะ
2: ไม่รอ
1: เรื่องที่ดิน
2: จะผ่านเลยนะเวลาเหลือ3นาทีคุณสมควรจากกาฬสินธุ์พี่สาวอายุ85ฝากน้องสาวและน้องเขยเอาเงินไปฝากปรากฏว่าโดนยักยอกเงินไปฝากแค่บางส่วนผ่านไป4

0: 4เดือนแล้วทำไงได้บ้างพี่สาวอายุ85ฝากน้องสาวกับน้องเขยเอาเงินไปฝากปรากฏว่าไม่ได้ฝากทั้งหมดเอาไปบางส่วนยักยอกครับรีบแจ้งความครับรีบแจ้งความนี่4เดือนแล้วนะนับตั้งแต่รู้เพราะว่าคดียักยอกเนี่ยมันอายุความแค่3เดือนน
1: ะ
0: พอรู้ว่าพอทวงแล้วไม่คืนเนี่ยยักยอกแล้วนะพอยักยอกเสร็จปั๊บแจ้งความดำเนินคดีข้อหายักยอกไปแจ้งความที่โรงพัก
1: ถือว่าตั้งใจเลยนะคะอันนี้น่ากลัวมาก
0: แจ้งความนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเป็นคดีที่ยอมความได้เอาเงินมาคืนอยากจะถอนแจ้งความก็ถอนถ้าไม่ถอนก็เข้าคุกไปนอนเล่นบ้างคนขี้โกงอ่ะเขาฝากเงินพี่สาวฝากเงินไปฝากตู้ธนาคารหน่อย
1: คือเขาก็เรียกว่าอยากจะแบบอาจจะไปไม่สะดวกก็ให้อีกคนนึงอ่ะ
0: ไว้ใจไว้ใจน้องสาวอ
1: ่
0: ะ
1: แต่สุดท้ายก็คือยักยอกเงินไปอันนี
0: ้
1: ต้องรีบดำเนินการแจ้งความมีอายุความ3เดือนอย่างที่พี่ถนอมได้แจ้งไป
0: แล้วคดีแบบนี้นะศาลจะลงจำคุกเลยนะ
1: เพราะคนใกล้ชิดทำเลยนะ
0: โกงพี่โกงน้องอ
1: ่ะ
0: แล้วคนอื่นจะโกงไหม
1: โกงแน่ๆเราก็ไม่เชื่อเนาะพี่ถนอม
0: ตอบคุณน้อยนิดหนึ่งได้ไหม
1: น้อยเรื่องสปก
0: ว่าถ้าจะไปโอนมรดกสิทธิ์สปกให้กับลูกและเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำให้เนี่ยเพราะว่าลูกคุณน้อยไม่ได้เป็นเกษตรกรใช่ไหมเขาเป็นพนักงานบริษัทมีประกันสังคมมาตรา33ใช่ไหมเขาเป็นข้าราชการหรือเปล่าครับถ้าเขาเป็น2 อย่างนี้เขารับโอนไม่ได้ครับ1ไม่เป็นเกษตรกรรับโอนไม่ได้2เป็นข้าราชการเป็นนักงานบริษัทที่มีประกันสังคมมาตรา33รับโอนไม่ได้เมื่อรับโอนไม่ได้แล้วจะทํายังไงคาไว้อย่างนั้นล่ะครับให้เขาพ้นออกมาจากหน้าที่ของเขาก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อไหร่มาทําการเกษตรค่อยโอน
1: ก็ค่อยให้มันถูกต้องดีกว่านะให้มาเป็นเกษตรกรก่อน
0: เขาไม่ยึดล่ะครับเขาไม่ยึดนะก็คาไว้อย่างนั้นนะ
1: ก็คุณน้อยรับเรื่องแล้วนะคะฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะพี่ถนอมมีทางคนทางบ้านเนี่ยอยากจะให้เราช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบแต่ว่าไม่รับสายนะคะทางทีมงานโทรไปก็ขอให้รับสายด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: ตอบคุณสมจากอุบลนิดดิงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังอุทธรณ์อยู่นะจบแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับก็รอว่าโอกาสหน้าฟ้าใหม่เขาลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จะมาอุทธรณ์ตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับจบแล้วนะ
1: แล้ววันนี้รายการของเราก็จบแล้วเช่นเดียวกันนะคะหมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่วันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
9: ร่วมกันออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
6: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
14: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
6: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
15: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นท ทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
6: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
16: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชาวนันมาลีรายงาน
6: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียว
2: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคม2552ถึงการตั้งศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า141ศูนย์ศิลปาชีพ12ประเภทงานฝีมือโดยนำศิลปหัตถกรรมมาสร้างโอกาสและอาชีพให้กับคนไทยพร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างต่อเนื่องนำปัญหาต่างๆรับมาช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกับการยกระดับงานเครื่องเงินเครื่องทองตามแบบศิลปะของชาวไทยภูเขาปูนปั้นผ้าฝ้ายผ้าจกที่จังหวัดเชียงใหม่เครื่องปั้นดินเผาจากสารไม้ไผ่จังหวัดลำปางการจักสานหวายและตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคกลางการปั้นตุ๊กตาชาววังจังหวัดอ่างทองการแกะสลักทำดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคอีสานงานทอผ้าไหมงานปักมือปีกแมลงทับแทนลูกปักและเลื่อมที่จังหวัดสกลนครงานผ้าทอเครื่องทองเหลืองที่จังหวัดอุบลราชธานีและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่ภาคใต้การสานเสือกระจูดและเสือเตยการแกะสลักหนังตะลุงจังหวัดพัทลุงการแกะสลักเรือกอและจังหวัดนราธิวาสและการจักสานย่านลิเผาปักผ้าด้วยมือจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาและปัตตานีออนปวีวงวชิราสวัสดิ์ฮอสุรธานีรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569เจอกันแบบนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา15นาฬิกาโดยประมาณเป็นต้นไปจนถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้อยู่กับผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่หมุนตามวันนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วค่ะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณณฤนาถแข็งขันค่ะควบคุมเสียงโดยคุณทวนชัยคำรอดประสานงานโดยคุณอรัญญาชมชื่นและดูรายการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์โดยคุณอัคเดชคำพีระค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะครับข่าวปลอมนะครับเรื่องผู้จัดการ IMF ชี้เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางในขณะที่อาเซียนกำลังโตนะครับข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะเนื่องจากเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนางคริสตาลิน่ากอเกียวานะครับกรรมการผู้จัดการ IMF ได้กล่าวในการประชุมในปี2026 IMF WBG Annual Meeting นะครับในเซสชั่นของ IMF Managing Director PressBriefing นะครับโดยระบุถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังเข้าสู่ภาวะอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยต้นทุนการกู้ยืมเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนชดเชยความเสี่ยงแต่เป็นผลมาจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ปรับสูงขึ้นและหากดูส่วนต่างผลตอบแทนของประเทศตลาดเกิดใหม่ก็พบว่ายังค่อนข้างมีเสถียรภาพนอกจากนี้มองว่าไทยยังมีโอกาสอีกมากในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาคโดยไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ดีอีกทั้งไทยเนี่ยยังเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นครับ
2: ค่ะเป็นข่าวปลอมนะคะที่มีการออกมาบอกว่าไทยเราเนี่ยมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะคะก็อย่างที่พี่แพทย์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้ากันนะคะกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับเราอยู่กับคุณนันทิกากิจปาโลผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมาพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับการก่อติดความคืบหน้าการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับตอนนี้คุณน้องเทียนอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับน้องเทียนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณอัศพรและคุณสวัสดีค่ะนะคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะได้ยินไหมคะ
2: ความพร้อมของสายอีกสักครู่นะคะค
3: ่
2: ะ
3: ได้ยินไหมคะ
2: ตอนนี้ในห้องส่งอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงนะคะ
1: เดี๋ยวรอประสานกันอีกสักครู่นึงนะครับแน่นอนว่าเรายังมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังนะเกี่ยวกับ IMF นะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับในการประชุมช่วงเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะแล้วก็รวมไปถึงวงเสวนาสำคัญสำคัญต่างๆทั้งเรื่องความผันผวนนะครับทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเสวนาในประเด็นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของไฮไลท์ช่วงบ่ายนะที่ท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นนะรวมไปถึงแน่นอนครับสีสันของวันนี้มีอะไรบ้างนะก็เป็นที่ น่าจับตามองนะเพราะว่ามาประชุมที่ไทยเนี่ยต้องไม่พลาดเลยมีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับโดยเฉพาะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ทุกท่านทั่วโลกนะให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการยกระดับรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มีประเด็นอะไรที่น่าติดตามบ้างไม่แน่ใจว่าตอนนี
2: ้อยู่ในสายของเรา
1: หรือยังครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทิกาคะ
3: สวัสดีค่ะคุณอัภพรและคุณปณิสราคะ
2: เดี๋ยวรอ
3: ค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะ
2: เรื่องของเทคนิคสักครู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ในห้องส่งอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะในหูฟังนะ
1: ครับ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอัปเดตกันนะคะว่าประเด็นแต่ละวันเนี่ยที่มีการพูดคุยกันนะคะมีประเด็นอะไรบ้างเนาะเพราะว่าก็จะเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะหลายๆประเด็นทุกๆประเด็นที่นำมาพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจหรือว่าแนวโน้มนะคะเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งช่วงแรกนะที่เราอัปเดตกันไปเนาะเรื่องของการมีข่าวปลอมออกมานะคะว่ามีเรื่องของผู้จัดการ IMF เนี่ยที่เขาออกมาบอกเนาะว่าเศรษฐกิจไทยเรามีความเปราะบางแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยคือตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนผ่านปัจจัยต่างๆในโลกของเศรษฐกิจนะแต่ว่าก็แน่นอนทุกประเทศเจอกับปัญหาต่างๆอย่างสงครามหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะที่ได้รับผลกระทบของประเทศแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการกู้ยืมเงินที่อาจจะทำให้เกิดตลาดใหม่อย่างที่เราได้ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมันไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนชดเชยนะคะก็เป็นผลมาจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยของโลกด้วยที่ปรับสูงขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าดูผลตอบแทนส่วนต่างอะไรเนี่ยก็แน่นอนอย่างที่พี่แผนบอกเลยคือมันก็ยังมีเสถียรภาพอยู่นะคะแต่การประชุมครั้งนี้เนี่ยคือมันก็อาจจะมีทั้งในมุมที่เป็นมุมชื่นชมเป็นมุมที่เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นบางมุมที่เป็นโอกาสดีนะที่อย่าง IMF เอง World Bank Group เองนะคะที่เขามาพูดคุยกันก็อาจจะมีข้อแนะนำบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับทางประเทศไทยเราเองนะคะที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่พี่แผนบอกมีอีกหลากหลายกิจกรรมนะที่เขาได้สร้างขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยนะส่วนการประชุมวันนี้นะคะก็มีการจราจรที่อาจจะต้องอัปเดตกันสักครู่นะคะก็คือเรื่องของการปิดจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งนะระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4นะคะใครที่ไปตรงนั้นนะก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของการจราจรด้วยนะคะรถไฟฟ้า MRT นะคะสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะเผื่อใครกลับบ้านตอนเย็นหรือว่าอะไรยังไงนะต้องไปใช้บริการที่นี่นะคะก็ยังสามารถใช้บริการได
1: ้
2: ผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะตอนนี้สามารถเข้าออกได้ตามปกติเช่นเดียวกันส่วนผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีบัตรผ่านนะคะก็สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ตามปกติ
1: ครับ
2: แล้วก็รถที่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีใบอนุญาตเข้าพื้นที่นะคะสามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้ตามมาตรการที่กำหนดด้วยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะในเรื่องของโดรนนะครับก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการย้ำน
2: ะ
1: 16ตุลาคมนี้นะห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026นะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษด้วยนะครับจำคุก1ปีปรับ 40,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้มีการออกประกาศงดการบังคับหรือว่าปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงเวลา 23:59 นะครับเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะมีบุคคลสำคัญของ

0: สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยเข้าร่วมประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้คุณพลอยทะเลก็ได้กล่าวนะครับว่าการประกาศดังกล่าวเนี่ยเป็นการดำเนินการร่วมกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โดรนระหว่างการประชุมระดับนานาชาติโดยได้ยกเลิกการอนุญาตให้ทำการบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City เป็นการชั่วคราวตลอดช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวก็จะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASPartol นะครับและจะสามารถทำการบินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกพท.เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันและเวลาและวัตถุประสงค์ของการบินผ่านระบบ UASPartol นะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลทางอีเมล antidrone นะ .police@gmail.com นะครับและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะใครที่เป็นผู้ครอบครองโดรนนะคะหรือว่าบังคับโดรนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องงดบินโดรนก่อนนะคะในพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยเนาะเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุมที
0: ่
1: เป็นคณะใหญ่นะคะในการประชุมของ IMF World Bank Group นะคะก็จะต้องมีการจัดการประชุมนานาชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็ฝ่าฝืนนะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา78นะคะวงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพ.ศ. 2497นะคะพรุ่งนี้นะ16ตุลาคมหรือว่าถ้าอย่างบางสื่อเนาะที่เขาอาจจะอยากได้ภาพมุมสูงอะไรเงี้ยที่ต้องใช้โดรนอ่ะก็คือทำตามขั้นตอนอย่างที่พี่แผนบอกเลยว่าต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนขอใบอนุญาตก่อนนะคะผ่านทางอีเมลใช่ไหมคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะสามารถไปลงทะเบียนก่อนได้นะล่วงหน้าแต่ว่าก็น่าจะมีการวางแผนมาแล้วก่อนล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะคะเผื่อใครจะต้องเก็บภาพมุมสูงหรือว่าเก็บภาพบรรยากาศนะที่ในการประชุมวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีกิจธุระอะไรที่ตรงนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ห้ามบินโดรนในพื้นที่นะคะถ้าไม่มีใบอนุญาตนะคะจำคุกหรือว่าปรับนะหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะน
0: ี่
1: เป็นเรื่องราวของ IMF World Bank Group นะคะ Annual Meeting 2026ที่เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเทคนิคนิดหน่อยนะคะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางวันเนาะที่อุปกรณ์มันอาจจะขัดข้อง
0: นะคะ
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเรากำลังแก้ไขกันอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นอกจากการประชุม IMF แล้วนะคะก็ยังมีเป็นยังเป็นวันสำคัญ
0: วันอะไร
1: วันไม้เท้าขาวสากล
0: น่ามันหมายความว่ายังไงอะครับ
1: วันไม้เท้าขาวเนี่ยคือถ้าใครเคยได้ยินเนาะคือเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกเลยคือมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรกายอุปกรณ์ในการที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะมันก็สะท้อนถึงทั้งสิทธิเสรีภาพนะแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะ
0: ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นคุณค่าของผู้พิการ
1: ทางสายตาน
0: ะครับซึ่งวันนี้นะท่านนายกก็ได้มีการมอบสารด้วยน
1: ะ
0: เนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปีนี้นะครับโดยเนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569เนี่ยนะครับท่านนายกก็ได้มอบสารนะโดยบอกว่าผมเนี่ยขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนไม้เท้าขาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกนะครับและเป็นกายอุปกรณ์ที่นำทางช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันนะได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวสากล นะครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคที่ยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยมุ่งให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้

0: ั่วถึงและเท่าเทียมนะครับทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวลองเช็คอีกที

0: ายการพิเศษด้วยนะคะวันที่17วันที่18 16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะก็สามารถติดตามกันได้นะแต่ว่าเราก็มีข้อมูลคร่าวๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนกันนะคะเรื่องของการอัปเดตความคืบหน้านะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการส่งข้อมูลมาให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหากันไปเฉพาะหน้าก่อนนะคะตอนนี้นะคะคุณนันทิกากิจปาโลผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอัครพรคุณปานิสราค่ะ
0: ค่ะ
2: ครับกิจกรรมวงประชุมช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้น้องเทียน
1: ค่ะวันนี้ค่ะหนูอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วค่ะซึ่งแม้ว่ารอบศูนย์การประชุมอาจจะมีการรวมตัวชุมนุมกันของประชาชนในบางกลุ่มนะคะแต่ว่าการดำเนินการประชุมก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่9โมงเช้าค่ะวันนี้มีการแถลงข่าวของผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก IFF ค่ะก็ได้มีการพูดถึงการเติบโตของภูมิภาคค่ะว่าจะชะลอตัวลงแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากด้วยเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึง7%ของผลิตภาพของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นะคะที่ประชุมเขาก็เลยมีการเสนอค่ะว่าให้ประเทศไทยมีนโยบายในการรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตแล้วก็นำระบบดิจิทัลฐานข้อมูลทางสังคมเนี่ยมาใช้ในการจัดสรรความช่วยเหลือแต่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเรือนเปราะบางค่ะแล้วก็กลุ่มที่มีหนี้สูงทดแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างนะคะซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าหากใช้มาตรการนี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางด้วยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของวงเสวนาที่สำคัญแล้วคะวันนี้มีพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ค่ะวันนี้มีการเสวนาในหลายวงการประชุมนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีการเสวนาในทุกชั่วโมงจะเลยทีเดียวค่ะซึ่งวงการเสวนาที่จะนำมาเสนอวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของความผันผวนทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนนะคะซึ่งในการเสวนาเขาก็บอกว่าพูดถึงความมั่นคงทางอาหารนะคะในยุคแห่งความผันผวนบอกว่าภาพรวมหลายปีที่ผ่านมาค่ะโลกเผชิญกับแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบการขนส่งสภาพอากาศรวมถึงต้นทุนพลังงานแล้วก็ราคาปุ๋ยที่ผันผวนด้วยค่ะ
2: ครับ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะคะที่ว่าเรากำลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่ง IMF เองค่ะก็มีความกังวลว่าถ้าต้นทุนเชื้อเพลิงแล้วก็ปุ๋ยสูงขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความไม่มั่นคงทางอาหารที่รุนแรงขึ้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังอาจจะส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศด้วยทั้งจากการควบงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนแล้วก็รายได้ภาครัฐที่ลดลงเขาก็เลยบอกว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการก็คือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางค่ะควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วสำหรับไฮไลท์ช่วงบ่ายล่ะครับเห็นว่ามีท่านรองนายกเองนิติมีการอภิปรายด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็เวทีของท่านรองนายกเอกนิติก็เพิ่งเริ่มต้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะตอนเวลา 15:30 นค่ะเป็นเวทีเสวนาระดับโลกค่ะซึ่งเขาจะมีการหารือกันถึงการสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคต โดยในฝั่งของประเทศไทยอย่างที่บอกไปก็คือท่านเอกนิติได้ร่วมเสวนามีประเด็นหลักๆก็คือการรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนค่ะการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวแล้วก็การจะยุคใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตด้วยค่ะ
2: ครับแล้วสีสันวันนี้มีสีสันอะไรบ้างครับในงานนะ
1: สีสันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนติดตามมานะคะตั้งแต่วันแรกๆเลยว่าเอ๊ะในแต่ละวันประเทศไทยจะมีการนำเสนอก็คือว่าไทยอะไรบ้างค่ะซึ่งหนึ่งในสีสันเลยที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของรถเข็นผลไม้ค่ะวันนี้เนี่ยบอกว่ามีการนำเสนอในเมนูก๋วยทองขนมสอดไส้แล้วก็ขนมน้ำดอกไม้ค่ะนอกจากนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะมีการจัดเสิร์ฟน้ำแข็งใสแล้วก็ไอศกรีมรสชาติไทยให้กับสื่อมวลชนได้รับประทานเป็นของว่างด้วยค่ะก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าประชุมเป็นจำนวนมากนะคะขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการแสดงมวยไทยด้วยก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะ
2: น้องเทียนได้มีโอกาสชิมบ้างไหม

0: ครับอาหารที่เขาแจกสื่อวันนี้
1: ได้มีโอกาสชิมแล้วค่ะก็เป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยเนาะแล้วก็ดีใจที่ถูกใจสองชาวต่างชาติด้วยค่ะ
0: เป็นชาไทยด้วยเนาะ
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอ่ะ
2: ค่ะนะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณนันทิกากิจปาโลค่ะผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางหมุนตำวันค่ะขอบคุณค่ะน้องเทียน
1: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็วันนี้เป็นการสัมภาษณ์ในอีกหนึ่งรูปแบบนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้มาอัปเดตกันจริงๆว่ามันมีไฮไลท์อะไรนะคะสำหรับในงานนะก็มีทั้งประเด็นสำคัญสำคัญที่พูดคุยกันนะทั้งเวทีเสวนาในเวทีการประชุมเองหรือว่าการนำซอฟต์พาวเวอร์ที่สอดแทรกเข้าไปในการประชุมใหญ่ๆแบบนี้นะคะ
0: ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบอะไรใหม่ๆนะครับก็เกิดขึ้นได้น
2: ะ
0: นอกจากนี้นะในงานเนี่ยก็ยังมีการยกระดับด้วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเนี่ยเดินทางมาร่วมเสวนาระดับสูงด้วยนะในหัวข้อ Financing a Resilient Green Economy นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมเงินทุนและลงทุนที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป
8: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กับช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะจะพากันไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสัมผัสสายลมชมโคมลังกาห่มผ้าฟังธรรมณวัดลับแลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้จะไปร่วมพูดคุยกับ

0: ทางคุณชัดชัยแว่นตาประธานกลุ่มยุวชนรักลับแหลค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณชัดชัยครับช่วงนี้ก็อยากจะขอให้เล่าถึงที่มาและแนวคิดของการจัดงานสัมผัสสายลมชมคมลังกาห่มผ้าฟังธรรมหน่อยครับว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรและต้องการนำเสนออะไรให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้สัมผัสบ้างครับ
2: ครับสำหรับจุดเริ่มต้นนะครับของกิจกรรมที่ชื่อว่าสัมผัสสายลมชมคมลังกาห่มผ้าฟังธรรมจริงๆแล้วในพื้นที่ของอำเภอลับแลนะครับก็จะมีประเพณีอยู่แล้วคือประเพณีในช่วงของวันออกพรรษาก็คือประเพณีการฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นหลังจากที่ได้ความที่กลุ่มยุวชนนะครับก็จะมีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องการฟังเทศฟังธรรมก็ส่วนมากก็จะเติบโตกับวัดหมายความว่าก็มีความชื่นชอบในเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็ชอบอยู่วัดก็มีความคิดว่าการที่จะฟื้นในประเพณีนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการที่จะอาจจะต้องการปรับเปลี่ยนชื่ออันดับแรกนะครับกับประเด็นที่สองก็คือเราได้ข้อมูลจากคณะกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองลับแลเกี่ยวกับในเรื่องของการสำรวจนะครับจำนวนโคมเพราะว่างานเทศออกพรรษาของในพื้นที่ของอำเภอลับแลเนี่ยเขาจะมีการประดับโคมซึ่งช่วงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าโคมออกพรรษาก็เหมือนกับโคมยี่เปงที่เรียกว่าเป็นชื่อที่เรียกในช่วงของเทศกาลยี่เปงอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นโคมที่ใช้ในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับในการสำรวจครั้งนั้นเนี่ยนะครับวัดของในพื้นที่อำเภอลับแลเนี่ยมันมีอยู่35วัดปรากฏว่าการสำรวจใช้เวลาสำรวจถึง3ปีนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี63จนถึงปี66เนี่ยมันจะมีเฉลี่ยการทำโคมแขวนเนี่ยมันน้อยลงทุกครั้งเฉลี่ยแล้วอยู่วัดก็คือเมื่อประมาณ663ถึง66เนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณแค่3วัดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแค่ 0.3 อะไรประมาณเนี่ยครับผมก็เลยทางกลุ่มเด็กเยาวชนแล้วก็ทางคณะกรรมการศึกษาบริษัทเมืองลับแลที่ทำงานร่วมกันก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงหนอในการที่จะ1ก็คือฟื้นไอ้ตัวโคมออกพรรษาเนี่ยให้มันมีจำนวนเยอะขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยได้เข้าวัดนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมคือไม่เป็นงานที่ไม่เป็นการงานสื่อสารประเพณีหรืออะไรเนี่ยไม่เปลี่ยนก็คือจะไม่ใช้คำอย่างนั้นเพราะว่าเด็กมันจะรู้สึกว่าเอ้ยไปวัดหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งคือในสมัยก่อนนะครับอย่างตัวคุณครูเองเนี่ยหรือว่าตั้งเด็กเยาวชนที่เป็นกลุ่มเนี่ยเขาจะคือตอนฟังเทศเนี่ยคือสมัยก่อนนะเขาจะดึงดูดให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไปทำหน้าที่ในการชักโคมถ้าไอ้โคมตัวเนี้ยนะมันคือน้ำมันมันหมดปั๊บเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการนี่จะดูแลให้โคมมันสว่างสวยทั้งคืนผมก็เลยเอาแนวคิดนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นกะละกันด้วยความที่มันอาจจะเป็นต้อนรับในฤดูหนาวด้วยก็เลยใช้คำว่าสัมผัสสายลมชมโคมลังกาห่มผ้าฟังธรรมทีนี้คำว่าโคมลังกาเนี่ยเราก็ไปเจออีกว่าหลังจากที่คณะกรรมการสารสารเมืองลับแลเนี่ยกับพวกเด็กวิทยาชนพวกนี้แหละเขาเป็นหนึ่งในทีมของคณะกรรมการก็ไปจัดระเบียบทำที่วัดน้ำใสก็ไปเจอในท้ายทำคำถวายของโคมซึ่งการขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ว่า เป็นการพูดถึงโคมที่เราก็ไม่เคยได้รับรู้ใช้คำว่าเป็นโคมลังกาแล้วก็บอกเอ๊ะชื่อนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นชื่อเก่าแน่นอนแหละเพราะมันเป็นการจารึกอยู่ในใบลานในสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วที่สำคัญก็คือพอหลังจากนั้นก็สืบไปสืบมาอ้าวปรากฏว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีการนำมาจากประเทศศรีลังกาแล้วผมสืบไปอีกว่าผมมีเพื่อนอยู่ที่ศรีลังกาซึ่งเป็นคนศรีลังกาก็บอกเฮ้ยศรีลังกานี่ยังมีโคมแบบนี้อยู่นะครับก็ยังมีการจุดโคมแบบนี้อยู่แต่ว่าจะเป็นการจุดโคมในช่วงของวันวิสาขบูชาก็เป็นโคมที่ใช้ในพุทธบูชาอ้าวถ้าอย่างนั้นรากเหง้าของพุทธศาสนาในล้านนาของ

0: ราในประเทศไทยที่นับถือพุทธเถรวาทลังกาวงเนี่ยมันยังอยู่ในพื้นที่อำเภอลับแลผมก็เลยใช้คำนี้ก็เลยเป็นสัตว์สายลมชมโคมลังกาผมผ้าฟังธรรมคือปีนี้ก็จะเป็นปีครั้งที่4แล้วนะ
1: ค่ะแสดงว่าโคมลังกานี่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของงานนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ได้ความที่ว่ารูปทรงต่างๆจริงๆรูปทรงมันก็ไม่ได้เหมือนกันกับในพื้นที่ของศรีลังกา
1: ค่ะ
0: ศรีลังกาเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่ในพื้นที่ของอำเภอลับแลเนี่ยมันเป็นการผสมผสานของ3วัฒนธรรมอ่ะ
1: ค
0: ่ะ2วัฒนธรรมหลักคือเอาชื่อของมันมาที่ศรีลังกาแต่ไอ้รูปทรงนั้นจริงๆเป็นรูปทรงแบบหักเป็น8เหลี่ยมก็เหมือนจีนรัฐวัฒนธรรมเหมือนจีนมาแล้วก็มีลักษณะเหมือนกันเอาวัฒนธรรมเชื้อชาติพันธุ์ไทยที่มีการตัดเต่ารั้งหรือว่าในพื้นที่ลับแลพื้นที่ลับแลจะเรียกว่าหางหิงหางแหในพื้นที่ล้านนาจะเรียกว่าตุงไส้หมูประดับยอดซึ่งก็คือตะเอกตัวโคมลังกาคุณค่าของมันเมื่อวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาแล้วคือมันมีความผสมผสานถึง3วัฒนธรรมอ่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นความผูกพันนะคะทั้งกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของชาวลับแลด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ครับแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนั้นก็คือการห่มผ้าฟังธรรมแล้วก็การฟังเทศมหาชาติเนี่ยอยากจะให้เล่าสักหน่อยครับถึงความสำคัญของประเพณีแล้วก็เหตุใดจึงต้องมีการนำมาผสมผสานกับบรรยากาศของงานในยุคปัจจุบันครับ
0: ด้วยความที่ว่าบรรยากาศสมัยก่อนมันเป็นปลายฝนต้นหนาว
2: ครับ
0: ที่จะทำให้อบอุ่นแล้วคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเป็นภาพจำของคุณครูแล้วก็ทีมงานเองนี่ว่าเห็นจะเห็นคนผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาจะเอาผ้าห่มซึ่งเป็นผ้าทอจากพื้นเมืองที่ลับแลจะเรียกว่าผ้าห่มหัวเก็บมาห่มเพื่อให้รู้สึกตัวเองเนี่ยอุ่นแล้วก็รับฟังพระธรรมเทศนาด้วยซึ่งจริงๆในพื้นที่ของเพื่อลับแลเนี่ยเขาก็จะเทศทั้งวันทั้งคืน
2: คร
0: ับ ก็งานมันก็จะมีประมาณ3วันนะจะเป็นปกติแล้วเหมือนทางภาคกลางแหละนะครับวันแรกก็จะตั้งพระมลัยคาถาพันวันที่2ก็ทศกรยาวทั้งข้ามคืนไปจะถึงนู่นน่ะเลิกอีกทีนึงก็กันนครกันก็ประมาณบ่าย 4:00 นอะไรประมาณนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับทีนี้ในเรื่องของการนำเสนอที่ผู้ที่จะมาเที่ยวงานระดับแรกมันจะได้มาสัมผัสวิถีแน่นอนคือมันปลายฝนต้นหนาวนะหนึ่งคือสัมผัสจริงอ่ะสัมผัสสายลมหนาวแต่ว่าด้วยที่จัดมา2 3ครั้งเนี่ยในครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยส่วนมากเลยก็บรรยากาศหรือว่าภูมิอากาศในพื้นที่ของลับแลแล้วก็ทั้งทั่วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะฤดูฝนยังไม่หมดก็เจอแค่ฝนก็จะเป็นสัมผัสสายฝนไปแต่ครั้งที่3กับครั้งที่4เนี่ยหวังว่าก็ลมหนาวกำลังมาละก็1สัมผัสสายลมประเด็นที่2ก็คือสัมผัสในเรื่องของวิถีในทางพระพุทธศาสนาในความนับในการนับถือพุทธศาสนาเนาะได้ฟังธรรมเทศนาได้มาสัมผัสวิถีว่าชาวบ้านเขาเป็นยังไงทำนองเทศเป็นอย่างไรบ้างหรือมันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นประเด็นที่3สมัยก่อนน่ะงานเทศมหาชาติจะเป็นศูนย์รวมของผู้คนหนุ่มสาวเพราะสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มี Facebook ไม่มีอะไรต่างๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเอาของมาแลกเปลี่ยนกันก็คือเป็นการเปิดร้านขายของเพื่อให้หนุ่มสาวเนี่ยมาจีบกันนะนะครับเก็บบรรยากาศอย่างนั้นอยู่โดยใช้กิจกรรมที่ชื่อว่ากาบมั่วครัวแรงก
1: ็
0: คือให้ชาวบ้านเนี่ยมาขายของสินค้าพื้นบ้านมาแลกเปลี่ยนกันเป็นอาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้านขัตกรรมพื้นบ้านอะไรต่างๆที่ภาพจำสมัยก่อนมันเคยมีผมก็เอามาปรับปรุงเป็นใช้คำว่ากาบมั่วครัวแรงอันนี้คือเราจะได้สัมผัสเรื่องอาหารท้องถิ่นสัมผัสเรื่องผ้าสิ้นนะสัมผัสเรื่องการแต่งกายนะครับและที่สำคัญนะครับในบรรยากาศนั้นในปีนี้นะปีพิเศษจะมีมินิไลท์แอนด์ซาวด
1: ์
0: ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโคมลังกาที่เราเพิ่งค้นพบจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าว่าเอ้ยถ้าปีใดเนี่ยถ้าอำเภอลับแลหรืองานเทศมหาชาติไม่มีโคมเนี่ยยักษ์จะลงมากินคนแล้วก็จะเกิดโรคหาระบาดเราสืบไปสืบมามันปรากฏว่ามันไปตรงกับมหาคัมภีร์มหาวงของลังกาที่พูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดชาวเมืองลังกาไปโปรดไ

0: ดึกคือหลังจากที่ออกพรรษาเสร็จท่านก็ไปแต่พระพุทธเจ้าชื่อว่าวิปัสสิไม่ใช่พุทธเจ้าโคตมะปัจจุบันเนี้ยน
1: ะคร
0: ับพุทธเจ้าในอดีตก็เลยถามว่าเออไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปก็ปรากฏว่าพอไปถึงเมืองลังกาเนี่ยก็ตอนกลางคืนก็เกิดมีเสียงและชาวบ้านก็หวาดกลัวตอนเช้าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็บอกว่าเอ้ยชาวเมืองยังไงกันเนี่ยทำไมตื่นตระหนกตกใจดูไม่คือดูน่าหวาดกลัวพระเจ้าก็เลยถามชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่ายักษ์มันลงมากินยักษ์มันลงมากินแล้วก็ชาวบ้านก็ร้องขอพระเจ้าให้ช่วยหน่อยเถอะชาวบ้านชาวเมืองนี่ลำบากลำบนกันพระเจ้าก็รับปากแล้วก็กลับไปที่หลังเขาซึ่งเป็นที่ปักกฎที่ประทับของพระพุทธเจ้าวิปัสสิองค์นั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้ในเรื่องของฉัพพันธรังสีนะในการที่นั่งสมาธินี่แหละแล้วก็ใช้ตัวฉัพพันธรังสีเนี่ยเปล่งประกายออกจากพระวรกายของพระองค์และก็ครอบคลุมทั้งเมืองลังกาฉัพพันธรังสีครอบคลุมเมืองกายักษ์มันเห็นก็เกรงกลัวก็ไม่ลงมากินคนชาวเมืองก็มีความสุขหลังจากนั้นอยู่ไปอยู่มาพระเจ้าก็บอกเออถึงเวลาในการที่ต้องไปโปรดเวนยสัตว์ในพื้นที่ก่อนละชาวบ้านเกรงกลัวเอ้ยไอ้ยักษ์ที่มันจะมาเนี่ยถ้าพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยมันจะต้องมารบกวนหรือว่ามันจะมาจับกินผู้คนในเมืองลังกาอีกเป็นแน่แท้พุทธเจ้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิท่านก็เอาอย่างนี้มันมีสิ่งที่จะทำสิ่งที่เป็นตัวแทนกันละกันแบ่งเป็นสองส่วนอันดับแรกคือผู้ชายในเมืองก็ไปเอาไม้มาเนี่ยแล้วมันเหลานะขึ้นโครงเป็นสี่เหลี่ยมหกด้านสี่เหลี่ยมแล้วก็หกไม้ประกอบเป็นโครงแล้วก็เอากระดาษนะที่เป็นสีตามฉับที่ปรากฏตามฉับพันธรังสีของตนน่ะก็คือ6อย่างเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันคือเป็นสีที่ปรากฏในพระวรกายของพุทธเจ้านี่มันมี6สีมีแดงมีส้มมีเหลืองมีน้ำเงินมีเขียวแรงต่างเนี่ยก็ไปคือด้วยความที่ว่าเมืองลังกาเป็นเมืองเกาะก็เลยเอาก็ไปเอากระดาษเนี่ยมาแปะแปะหุ้มโคมเข้าไว้ส่วนผู้หญิงก็ไปเอามะพร้าวมาขูดแล้วก็มาเคี่ยวให้เป็นน้ำมันแล้วก็เอาฝ้ายมาทำเป็นไส้ประทีปหลังจากนั้นเนี่ยตอนกลางคืนก็ค่อยเอาประทีปเนี่ยจุดใส่ในโคมแล้วก็ชักแขวนขึ้นตามหน้าบ้านแล้วก็ตามหนทางของตนเองพอแสงสว่างมันพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเสมือนเป็นอย่างฉับพลันรังสีของพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกให้ทำอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ท่านก็ทำประทีปไปอย่างนี้จนเป็นการจุดพุทธบูชาด้วยเป็นการป้องกันยักษ์ด้วยพระเจ้าหลังจากนั้นก็เสด็จไปที่อื่นยักษ์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้ายังอยู
1: ่
0: พระเจ้าก็ยังอยู่ก็เลยถ้าอย่างนั้นก็หลังจากนั้นก็เป็นการทำโคมอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นจุดเป็นพุทธบูชานับจากนั้นเป็นต้นมา
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ที่สำคัญในพื้นที่ของเพชรลับแลสีของโคมที่แปะหุ้มเนี่ยยังคงไว้เป็นสีตามฉับพันธรังสีพระเจ้าอยู
1: ่
0: อันนี้คือในยะของมัน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยได้มีการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มยุวชนรักลับแลเข้ามามีบทบาทในงานนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: อยากให้เล่าถึงบทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบสานวัฒนธรรมลับแลสักหน่อยครับ
0: บทบาทคือประเด็นสำคัญเนี่ยกลุ่มยุวชนเนี่ยครับเป็นกลุ่มงานหลักเป็นเด็กชนหลักที่เป็นผู้จัดงานครั้งนี
2: ้
0: ทุกๆแต่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งก็คือเข้ามามีส่วนร่วมคือหนึ่งมาวางแผน
2: ครับ
0: หนึ่งคือเป็นผู้กำหนดชื่องานอันดับเปลี่ยนเลยสองคือเป็นผู้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการเตรียมโคมไปสืบสานการทำโคมจากผู้เฒ่าผู้แก่และดึงผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยมาสอนเด็กเยาวชนในวัด
2: ครับ
0: อันเนี้ยนะครับประเด็นที่สามก็คือเด็กจะเป็นผู้ไปประสานงานเป็นผู้ create กิจกรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกอย่างนะครับกลุ่มเด็กเยาวชนที่เป็นกลุ่มเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ทั้งเป็นผู้ทั้งก่อนงานเป็นผู้ดำเนินงานทั้งก่อนงานเป็นผู้ดำเนินงานระหว่างงานและก็เป็นผู้ดำเนินการระหว่างหลังงานทุกอย่างเด็กเยาวชนหมดเลย
2: mm-hmm.
0: แต่ก็จะมีพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษาก็จะเป็นช่วยอำนวยความสะดวกในการของบประมาณนะครับหรือไม่เรื่องเกี่ยวกับติดตามหมายถึงไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณอะไรประมาณ

0: ตามนั้นครับอันนี้คือมีส่วนร่วมทั้งการสื่อสารการทำโคมเป็นพ่อเด็กในเด็กในกลุ่มของกลุ่มเยาวชนเนี่ยซึ่งคุณครูเป็นประธานเนี่ย
1: ผ
0: มหมดทำโคมเป็นหมดทุกคน
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่รวมกันผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเรื่องเล่าที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะกับเด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่มาสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมางานนี้ค่ะคุณจตุชัยคะถ้าสมมุติว่ามีเวลาแค่วันเดียวเลยเนี่ยอยากจะแนะนำให้เขามาสัมผัสกิจกรรมหรือว่าบรรยากาศอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อที่จะให้ได้เห็นเสน่ห์ของลับแลได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: จริงๆงานมันจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงค่ำเนาะเพราะว่ามันแสงโคมแสงไฟเพราะนั้นสำหรับที่ผู้ที่ไม่เคยมางานเนี่ยนะครับหากมา1วันเนี่ยถ้าเป็นตอนกลางวันก็เที่ยววัดแถวๆนั้นก่อนก็ได้หรือริมลองกับอาหารพื้นบ้านที่มันเป็นช่วงกลางวันก็ได้แต่ผมจะแนะนำว่าให้มาในช่วงหลังจากพบค่ำเพราะในกิจกรรมงานเนี่ยเรามีกิจกรรมหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคืออยากทุกคนที่มาก็พร้อมที่จะเข้าไปทำเวิร์กช็อปการทำโคมได้เลยเราเตรียมพื้นที่ในการที่จะทำโคมให้นะครับเวิร์กช็อปนะครับก็คือจับกลุ่มกันทำก็ได้3คน4คนซึ่งเราเตรียมให้นะครับก็คือได้เรียนรู้การทำโคมจริงๆว่าโคมมันทำยังไงนะครับนะครับประเด็นที่2กิจกรรมพิเศษอีกอย่างนึงนะครับก็คือการสัมผัสอาหารเนาะก็คือการมั่วครัวแรงเนาะนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเปิดตลาดเหมือนกาดนะครับก็ได้ลิ้มลองกับอาหารพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็เสื้อผ้านะครับวิถีชีวิตหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษประเกมที่2เกมที่3ก็คือให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันก็ทางวัดเขาจะเปิดให้บูชาโคมนะครับก็แขวนโคมอธิษฐานรักนะหรือว่าแขวนโคมอธิษฐานสุขภาพแล้วก็แล้วแต่ละนะครับแขวนโคมแล้วก็จุดประทีปบูชาพระธาตุแก้วสิริรับแหลงชัยนะครับแล้วก็ส่วนในวิหารในอุโบสถในวิหารก็จะมีการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านปฏิบัติอยู่แล้วก็คือเป็นคือนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะไปร่วมฟังร่วมทำบุญหรือร่วมสัมผัสทำนองอะไรประมาณนี้ได
2: ้
0: นะครับแล้วก็มีการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆก็อยากจะแนะนำให้มาวันที่24นะครับก็ปีนี้มีแสงเสียงคือบอกเล่าเรื่องราวตามที่คุณครูได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนการแสดงร่วมสมัยเป็นนาฏยะพุทธบูชาครับอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญที่เราจะรู้ถึงแก่นแท้นอกจากนั้นมีการแสงเสียงปั๊บเราก็มาร่วมกันถวายโคมร่วมกันนะแล้วก็ฟังเทศอานิสงส์การเทศ อานิสงส์การถวายโคมลังกาว่ามีอานิสงส์อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อาจจะได้รับบรรยากาศพิเศษนะแล้วก็แนะนำถ้าเป็นไปได้นะครับแต่งตัวพื้นเมืองแต่งตัวแบบพื้นเมืองเนี่ยครับมันจะเข้ากับบรรยากาศมาก
2: ครับสุดท้ายนี้ครับ อยากจะให้ฝากเชิญชวนมาเที่ยวงานนี้หน่อยครับงานจัดขึ้นวันไหนแล้วก็จ
1: ั
2: ดที่ไหน
1: ค่ะ
0: ครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับในประเทศไทยนะครับที่อยากจะสัมผัสในกิจกรรมแบบวัฒนธรรมนะครับเชิงพื้นบ้านแบบน่ารักไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับงานสัมผัสสายลมชมโคมลังกาห่มผ้าฟังธรรมซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่4นะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่23จนถึงวันที่26นะครับ23ก็เป็นงานลองไฟนะครับ24ก็มีวิธีเปิดแล้วก็แสงเสียงนะครับส่วน25นะครับก็กิจกรรมหลักๆนะครับก็จะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการสื่อสารนะครับลำวงย้อนยุคนะใครชอบแดนซ์นะใครชอบแบบพื้นๆบ้านๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมสนุกสนานได้นะครับส่วนวันที่26นั้นนะครับก็จะเป็นงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกของทางวัดนะครับก็จะมีขบวนแห่ของชาวบ้านแบบกิมมิกเล็กๆนะครับเข้ามายังวัดแล้วก็ไปร่วมฟังธรรมกันส่วนการขายของนะครับของกาดมั่วปัวแรงก็ขายตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่26นะครับ4คืนนะครับ

0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ23-26 ตุลาคม 2569ที่วัดท้องลับแลตำบลฝ่ายหลวงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
0: ก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณชัดชัยแว่นตาประธานกลุ่มยุวชนรักลับแลด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเราครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการหมุนตามวันในวันนี้นะครับวันนี้ผมอัตพรปานกลัดครับ
2: และดิฉันปณิสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
14: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสถาพมารายงาน
9: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
15: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
16: ในกรจติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
8: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 16:00 น.โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: ช่วงอาสาช่วยเหลือ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะและวันนี้มาพร้อมกับทนายอาสาคุณธนวินศรีพรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทนายอาสานะคะจะมาให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายความรู้ด้านกฎหมายนะคะเช่นเคยรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเนี่ยเราก็มีการปรับวันใหม่ก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีแล้วนะคะปรับมาเป็นวันธรรมดานะคะแล้วก็ดิฉันดำเนินรายการวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก่อนที่จะเปิดสายคุณฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะคะก็ขอแนะนำนะคะในส่วนของรายการที่เราจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธนะคะคุณปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลวันนี้วันพฤหัสนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็วันพรุ่งนี้วันศุกร์คุณตะวันเขียววิจิตรนะคะจะมาดำเนินรายการเวลาเดิมนะคะ 4:00 น.ถึง 5:00 น.แล้วก็ทนายอาสาของเราก็แวะเวียนไปนะคะแล้วแต่วันนะคะว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรวันนี้ทนายธนวินหรือว่าทนายตั้มนะมาอยู่กับเราตรงนี้นะคะใครต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะโทรมาได้ที่022769717หรือ022769721นะคะสายด่วน0817159551-3ต้องย้ำนะคะว่าเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย02เนี่ยก็โทรมาในช่วงที่รายการออกอากาศอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าหลังรายการออกอากาศแล้วบางท่านบอกโอ้โทรไม่ทันก็โทรที่มือถือได้นะคะสายด่วนที่บอกไปสักครู่นี้0817159551-3นะคะค่ะแล้วก็ช่องทางที่คุณผู้ฟังบางทีอาจอยากจะส่งเอกสารอะไรต่างๆมาทางรายการรายการเราก็อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเลขที่236นะคะอาคาร2สถานีวิทยุถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่รับเรื่องหลังไมค์นะคะคุณจิรพรแว่นประชาคุณณภัชชาอภิชาภัทรวิทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็คุณทูลชัยคำรอดนะคะก็เรามาเริ่มต้นก่อนที่จะพูดในเรื่องของกฎหมายน่ารู้วันนี้นะคะแหมมีข่าวคราวที่คงจะต้องรายงานให้ทราบหลายเรื่องด้วยกันนะคะก็ช่วงนี้อย่างที่ทราบว่าประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมธนาคารโลกนะคะ World Bank ค่ะมาตั้งแต่วันที่12ตุลาคมแล้วนะคะแล้วก็จะไปจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็งานนี้คงจะต้องให้ทุกๆคนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะถ้าทนายตั้มได้ดูข่าวนะ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะแมทที่ชาวต่างชาติที่มาประชุมเขาชอบมากเลยคืออะไรรู้ไหมคะ
2: ไอศครีมอะครับใช่ไหม
1: ก็อยู่ในบทอาหาร
2: ใช่ใช่อ
1: าหารไทยขนมไท
2: ย
1: นะคะแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นกระเป๋าหรือถุงผ้าขาวม้าก็ถือกันแบบว่าสีสันสดใสกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอะไรที่มันยิ่งใหญ
2: ่
1: นะคะเรียกว่าทั่วโลกก็มาประชุมกันนะคะก็มีข้อมูลจากทางตำรวจเหมือนกันนะคะว่าก็อยากจะขอความร่วมมือละค่ะเพราะบางทีมันก็มีการกระทำที่ไม่น่ารักนะคะอย่างเช่นจะมีพวกไก่ผีเนาะหรือว่าผู้ที่ไปโขงราคาค่าริษานน
2: ่
1: ะนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมารวมนะอาจจะมีบางคนนะคะ
2: บางคนที่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็มันไม่น่ารักเลยแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องการถูกเพิกถอนการถูกลงโทษด้วยนะครับ

0: ำรวจก็บอกว่าเขาจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยแล้วกันก็จริงๆเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะคะของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนี่แหละค่ะก็มีที่ปรึกษาของผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะคะท่านก็บอกว่าในส่วนของผู้บริหารและก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมประชุมกันนะคะแล้วก็ได้ย้ำข้อสั่งการแก่ทุกหน่วยงานนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องยานพาหนะต้องสงสัยนะห้ามประมาทเด็ดขาดแล้วก็ให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD หรือว่าตำรวจนะคะเข้าตรวจเช็คทันทีเลยนะคะแล้วก็ห้ามเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเองเนื่องจากว่าไม่มีเครื่องมือเฉพาะทางนะคะก็ถ้าหากว่าพบยานพาหนะต้องสงสัยนะอันนี้ก็คงจะต้องรีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องราวของการคัดกรองบุคลากรนะคะก็ให้เพิ่มมาตรการคัดกรองความประพฤติและตรวจสารเสพติดของพนักงานในพื้นที่อย่างเข้มงวดด้วยนะคะค่ะแล้วก็หวังว่าคนจะผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนี่ถือว่าจริงๆโชคดีนะก็คือเรื่องประชุมในสถานการณ์ที่ภาพรวมของประเทศเนี่ยก็เรียกว่ามีความคลี่คลายไปในระดับหนึ่งโดยภาพรวมแต
1: ่
0: ว่าในบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมเป็นที่น่าเห็นใจอยู
1: ่
0: ในหลายๆพื้นที
1: ่
0: นะคะในกรุงเทพมหานครเองวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังทางกทม.เขาก็ออกมาเตือนนะคะประชาชนที่อยู่ริมคลองแสนแสบให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงหลังคลอง13เพิ่มการระบายแม่ใครอยู่ริมคลองแสนแสบบอกแม่น้ำที่เพิ่งจะลดไปนี่จะขึ้นอีกแล้วเหรอนะคะเขาเตือนค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตน้องจอกเขตคลองสามวาเขตมีนบุรีนะบ้านดิฉัน ท่วมเพิ่งจะลดไป
1: ด
0: ยังไม่เรียกว่าคิดคงคิดโคลนนะ
1: ครับ
0: ยังไม่นั่นเลยนะจะขึ้นอีกแล้วหรือ เอาน้ำท่วมก็ต้องบอกว่าเราห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้ที่มันจะตกหนักไม่มีใครคาดคิด
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าการที่เราเตรียมพร้อมแล้วก็การที่การบริหารจัดการน้ำนะว่าจะให้ไปในทิศทางไหนเนี่ยมันก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็มีหลายๆคนก็บอกว่าที่ลงทะเบียนเงินเยียวยาไปอะไม่ว่าจะเป็นของแอปทางรัฐหรือทางของกทม.ของแอปทางรัฐเนี่ยบอกว่าก็มีบางคนก็ได้แล้วนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าเขาให้ลงก่อนนะคะมีท่านใดได้แล้วบ้างนะคะมี 9,000 ถากว่าน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายไม่เกิน7วันหรือว่าถ้าน้ำท่วมเกิน7วันก็ได้ 9,000 แต่ถ้าว่าน้ำล้อมเฉยๆเนาะไม่ได้เข้าบ้านอย่างเนี้ยแต่ว่าทำหากินลำบากออกไปลำบากนี่ก็ 5,000 ค่ะ
1: ครับ
0: เอาละบางคนก็บอกมันก็ไม่คุ้มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เป็นเงินเป็นเงินช่วยเหลือ
0: เ
1: ยียวยาน
0: ะจริงๆ
1: ช่วยบรรเทาไป
0: หลายบ้านข้าวของเสียหายโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์อะไรต่าง
1: ๆ
0: หมดเลยนะคะก็ด้วยความเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ในต่างจังหวัดอย่างที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็ซ้ำเติมนะน้ำเน่าเสียนะจากพวกสารเคมีและทำให้ปลาเนี่ยลอยตายกันเป็นเบื่อเลยทีเดียวนะคะค่ะก็คงจะต้องดำเนินการสอบสวนนะคะว่าต้นเหตุมาจากไหนแล้วก็เอาผิดกันให้อย่างจริงจังด้วยค่ะอ้าวในช่วงนี้กลับเข้ามาในเรื่องราวของกฎหมายนะคะเดี๋ยวให้ทนายตั้มได้เล่าในเรื่องราวของสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมนะคะวันนี้เจาะจงไปในส่วนของลูกหนี้เลยเพราะเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะประเทศไทยนี่ก็ตอนนี้หนี้ครัวเรือนสูงมาก
1: สูงมากครับ
0: แล้วก็เกิดเศรษฐกิจเนี่ยก็ฝืดเครื่องไม่ดีอยู่แล้วเงินทองหายากมาเจอภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรต่างๆนะฮะบางคนก็บอกโอ้โหรถเลิศนี่ยัง
1: หมดเลย
0: แล้วต้องผ่อนอยู่เลยจะทำยังไงนะฮะเป
1: ็
0: นลูกหนี้เนี่ยนะคะอ่ะเรามาดูสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมก่อนค่ะ
1: ครับในเคสนี้นะครับผมจะสกโขบให้มันแคบขึ้นนิดนึงก็คือเป็นลูกหนี้ในส่วนของสถาบันการเงินอย
0: ่
1: างเช่นอาจจะเป็นพวกไฟแนนซ์หรือเป็นอะไรเนี่ยอันนี้รวมในนี้หมดเลยนะครับทีนี้ในการที่เราไปกู้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราตัวเราเองเนี่ยเราย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าเราเป็นลูกหนี้ปัญหามันจะเริ่มเกิดก็คือทันทีที่เราไม่จ่ายเขานะครับไม่จ่ายทางเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะด้วยติดปัญหาอะไรก็ตามแต่ในสิ่งที่ผมอยากแนะนำอย่างแรกนะครับก็คือทันทีที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้อย่างแรกนะครับให้วิ่งเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ก่อน

0: นะครับอย่าเพิกเฉยอย่าเพิกเฉยเพราะว่าทุกสถาบันการเงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขามีนโยบายเขามีช่องทางอยู่แล้วก็คือการปรับโครงสร้างหนี
1: ้
0: โดยเฉพาะอย่างเช่นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเงี้ยประกาศเป็นภัยพิบัติอะไรพวกนี้เลยเนี่ยเขาจะมีอย่างเช่นสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีโครงการการระงับการจ่าย2เดือน3เดือนอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะมีมาตรการการช่วยเหลือแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือวิ่งเข้าไปคุยก่อนว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้นะจ่ายไม่ไหว
1: ใช่ครับเราไม่ไหวในช่วงนี้เกิดสภาพปัญหา อย่างไรบ้าง
0: ใช่ครับถ้าหากว่าอ่ะสมมุติว่าถ้าคุยแล้วเขามีนโยบายการช่วยเหลืออย่างไรก็ดำเนินการไปตามนั้นทีนี้ถ้าอีกคนกลุ่มนึงก็คือไม่ได้เข้าไปคุยล่ะหยุดจ่ายไปเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างประเด็นที่1เลยแบงค์จะเร่งฟ้องทันทีเลยก็คือบุคคลที่ติดต่อไม่ได้เลยเช่นโทรไปไม่รับสายหรืออะไรก็ตามแต่แบงค์จะถือว่าอ่ะหายไปไหนไม่รู้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนี้ศูนย์แบงค์จะดำเนินการก็คือส่งเอกสารก็คือที่หรือที่เรียกว่าหนังสือทวงถามหรือโนติสนะครับว่าเอ้ยคุณไม่ได้ชำระหนี้นะเกิดจะทำลายให้ติดต่อแบงค์แต่ถ้าคุณเพิกเฉยแบงค์จะฟ้องนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าอย่านิ่งเฉย
0: อย่านิ่งเฉย
1: โทรมาบางทีอ้าวเราก็รู้ว่าเจ้าหนี้ทวงถามเราก็ไม่อยากรับแต่โทรมากเข้าเราไม่รับเขาก็อาจจะมีโนติสมาได้
0: ใช่ครับท่านพอหลังจากที่สมมุติว่าเขาฟ้องละนะครับเขาฟ้องเนี่ยเอกสารที่แน่ๆเลยจะถึงบ้านเลยก็คือหมายศาลที่เป็นตราคุดนะครับพอถึงบ้านแล้วดูก่อนอย่างแรกไม่ต้องตกใจนะครับดูเลยว่า1ตัวโจทย์ที่เป็นใครถ้าเป็นสถาบันการเงินมันก็จะเป็นคดีแพ่งมานะครับทันทีที่ได้รับหมายศาลดูวันนัดให้ดีๆนะครับ
1: นี่สำคัญนะ
0: สำคัญเลย
1: นัดวันไหนก็กาลงปฏิทินเลยนะ
0: และวันนั้นต้องไปศาลเมื่อไปศาลต้องเข้าไปในห้องพิจารณาคดีนั้นด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปเซ็นเอกสารเป็นรายงานกระบวนพิจารณาก็ยังดีนะครับ
1: แสดงว่ามันมีกรณีที่ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในห้องพิจารณาคดีคือคุยกันหน้าข้างนอกนี่ใช่ไหมคะ
0: มีครับมีเยอะเลยพอคุยกันข้างนอกก็เท่ากับว่าไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรเลยเท่ากับว่าคุณไม่ได้ไปศาลในวันนั้นทางโจทก์เนี่ยเขาก็จะสืบไปฝ่ายเดียวเลย
1: ฝ่ายเดียวเลย
0: ก็จะชนะคดีตามที่เขาร้องขอไปเลยซึ่งในเคสแบบนี้การที่คุณจะไปร้องขอพิจารณาคดีใหม่หรืออะไรก็ตามแต่มันค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุเลย
1: เพราะฉะนั้นไปศาลแล้วให้เข้าไปที่ห้องพิจารณาคดีหน้าบัลลังก์ด้วยเพราะว่าคุณยังมีสิทธิ์ในการที่จะขอลดค่าโปงค่าปรับดอกเบี้ยอะไรต่างๆผ่อนชำระยังไงใช่ไหมคะศาลท่านก็จะคอยเป็นคนกลาง
0: ใช่ครับในเบื้องต้นเนี่ยในเบื้องต้นไปแจ้งหน้าบัลลังก์พอแจ้งหน้าบัลลังก์เสร็จเดินหาทนายเขาก่
1: อ
0: นทนายคดีเนี่ยอยู่ไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทนายเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นข้อเสนอให้
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นผ่อนเดือนต่อเดือนไหวเท่าไหร่ไว้ 3,000 5,000
1: ค่ะ
0: ถ้าผ่อนไหวเขาทนายเขาจะไปจับทำสัญญาประนีประนอมจับเซ็นไปเลยนะครับอ
1: ันนี้สำคัญเหมือนกันบางคนบอกไปฉันไม่มีทนายฉันจะไปเองได้ไหมอะไรเงี้ยกลัว
0: คดีที่เป็นคดีผู้บริโภคแบบนี
1: ้
0: ในเบื้องต้นถ้าไม่ได้ต่อสู้กันในเรื่องของการขาดอายุความหรืออะไรก็ตามแต่นะครับไปคุยก่อนได้เลยไปคุยเพื่อดูว่า1เราผ่อนไหวเท่าไหร
1: ่
0: อันนี้เรารู้ดีด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าเราตกลงกันได้ก็เซ็นสัญญาประนีประนอมไปแล้วก็ศาลก็จะพิพากษาตามนั้นแต่ต้องยอมรับนะครับว่าทันทีที่เราเซ็นแล้วมีผลบังคับเท่ากับคำพิพากษาเลย
1: ก็คือต้องทำให้ได้ต้องมั่นใจว่าเราผ่อนได้ตามที่ตกลง
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: แต่ถ้าหากว่าไปแล้วแม้เจ้าเนี่ยก็อยากจะได้เท่านี้เราก็ไม่ไหวยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยเลื่อนได้ไหม
0: เลื่อนได้ครับเลื่อนได้ครับบางทีอย่างเช่นเราไปเองครั้งแรกเราอาจจะเลื่อนประเด็นที่1เลยเนี่ยในการเลื่อนเราอาจจะหาทนายมาต่อสู้คดีเราประสงค์ยื่นคำให้การน
1: ะ
0: แต่ว่าตอนเน้นวันนี้เรามาเพราะว่ายังไม่มีทนายก็อาจจะขอเลื่อนไป1นัดแล้วก็ไปปรึกษาทนายว่าโอเคประเด็นนี้มันมีการต่อสู้ได้มุมไหนบ้างอย่างเช่นสมมุติว่าการต่อสู้นี่ไม่ได้บอกว่าเป็นหนี้แล้วจะไม่จ่ายนะครับการต่อสู้หมายความว่า1เจ้าหนี้ทำถูกไหมอย่างเช่นเรียกดอกเบี้ยเกินไหมถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีสิทธิ์โต้แย้งถูกไหมครับคดีขาดอายุความคดีขาดอายุความเป็นบท

0: ลงโทษของเจ้าหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยบทลงโทษก็จะมีก็คือเจ้าหนี้อาจจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องโดยใช้สิทธิ์ทางศาลไม่ได
1: ้
0: กฎหมายลงโทษทั้งสองฝ่ายที่ทำไม่ถูกอยู่แล้ว
1: นะครับพูดถึงเรื่องอายุความนิดนึงนะคะมันมีอายุความประเภทเกี่ยวกับเรื่องของหนี้เนี่ยนะคะมีกี่แบบยังไงคะ
0: เกี่ยวกับหนี้นะครับทางแพ่งเนี่ยจะมีอยู่3แบบอายุความ2ปี5ปี10ปีนะครับ2ปีเนี่ยเป็นประเภทบัตรเครดิตบัตรเครดิตทั้งหลายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเงินทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุความจะ2ปี
1: หมายถึงว่าถ้าฟ้องหลังจาก2ปีก็แสดงว่านั่นขาดอายุความแล้ว
0: ขาดอายุความแล้วนะครับ2ปีนี้ทุกหนี้นับจากวันชำระครั้งสุดท้ายนะครับ
1: จากชำระครั้งสุดท้ายไปอีก2ปี
0: ใช่ครับ
1: บางคนบอกผ่านมา10ปีแล้วยัง
0: ฟ้องอยู่เลยฟ้องอยู่เลยใช่ครับ
1: ยังฟ้องเขาก็จะฟ้องก็ฟ้องได
0: ้ฟ้องได้ครับฟ้องได้
1: เราก็ต้องสู้ในเรื่องของอายุความ
0: ต้องไปต่อสู้ในเรื่องของอายุความเรื่องนี้ต้องเข้าไปต่อสู้นะครับถ้าปล่อยไว้เลยเนี่ยต้องแจ้งอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ที่เป็นกระทบต่อสิทธิ์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยเองไม่ได
1: ้
0: นะครับไม่ใช่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยตรง
1: หมายถึงว่ามันไม่ได้ขาดอายุความโดยอัตโนมัติเราต้องไปโต้แย้ง
0: มันขาดอายุความโดยอัตโนมัติแต่ศาลจะหยิบขึ้นมาวินิจฉัยเองไม่ได
1: ้
0: เราต้องไปชี้บอกว่าไปสู้ว่ามันขาดอายุความแล้วนะศาลก็จะวินิจฉัยไปตามนั้นซึ่งอันนี้ต่างจากคดีอาญาในคดีอาญาเนี่ยถ้าขาดอายุความลูกตัวจำเลยไม่ไปสู้เนี่ยศาลก็พิพากษาเองได้เลย
1: แต่นี่เป็นคดีแพ่ง
0: เป็นคดีแพ่ง
1: ยังไงก็ต้องไปนะ
0: ต้องไป
1: ครับอายุความนะคะ
0: ใช่ครับต้องไปสู้นะครับ
1: 2ปีบัตรเครดิตแล้วก็เถิบมา
0: 5ปี5ปีจะเป็นเงินที่ชำระเป็นงวดๆเท่าๆกัน
1: อย่างเช่นตกลง
0: ใช่ครับอย่างเช่นเป็นบางทีเป็นเงินกู้ที่สมมุติว่าเอามา100,000แล้วผ่
1: อ
0: นเดือนละ 5,000 เท่ากัน60งวดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็น5ปี
1: 5ปี5ปีนับจาก
0: วัน
1: ผิดนัดชำระ
0: ครั้งสุดท้าย
1: ครั้งสุดท้ายค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ10ปี10ปีเนี่ยก็จะเป็นเป็นบัตรกดเงินสดเป็นอะไรพวกนี้ที่เป็นโลนเป็นเขาเรียกว่าเป็น personal loan เป็นหนี้ทั่วๆไปเลยที่ไม่ได้ระบุไว้ใน2ปีกับ5ปีจะเป็น10ปีทั้งหมด
1: มีผ่อนบ้าน
0: หนี้ผ่อนบ้านหนี้ผ่อนบ้านเนี่ยมันถ้าต้องไปดูว่ามันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันอาจจะไปตกอยู่ที่5ปีแต่ถ้าเป็นสัญญาแบบเอากู้ยืมเงินมา 200,000 บาทแล้วก็ผ่อนไปเนี่ยอันนี้อาจจะเป็น10ปีนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะก็ต้องมีสัญญาใช่ไหมคะ
0: ต้องมีสัญญาใช่ครับแล้วก็จะบอกอย่างนี้ว่าในกรณีที่เราจะต้องชำระหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องโอนเข้าไปในช่องทางของเขานะครับแล้วก็ข้อตกลงในการทำสัญญาประนีประนอมเนี่ยต้องชัดเจน อันนี้สำคัญมากเลย
1: โอนไปใครยังไงต้องมีหลักฐานนะคะตอนนี้เรามีสายเข้ามานะคะคุณปรีชาค่ะจะปรึกษากรณีลูกสาวนะคะป่วยทางจิตแล้วก็มีพฤติกรรมซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะคือคุณปรีชานี่เป็นคุณพ่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวอย่างไรไม่แน่ใจว่ามีคำสั่งศาลหรือยังเราไปคุยกับคุณปรีชากันนะคะสวัสดีค่ะคุณปรีชาคะ
2: ครับครับผมปรีชาครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตของลูกสาวใช่ไหมคะ
2: อ๋อผมชำระหมดแล้วครับ
1: อ๋อแล้วคำถามคุณปรีชาต้องการจะถามเรื่องอะไรคะ
2: คือสิทธิประกันสังคมเขาหมดแล้วแล้วตอนนี้จะทำ30บาทจะทำยังไง
0: ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเขาอะครับทำบัตร30บาทรักษาทุกโรคอะครับ
2: มันตอนนี้ไอ้คลินิกที่กล้วยน้ำแท้ที่พระขนงอะนะจะทำใบส่งตัวเนี่ยทำที่คลินิกได้ไหมแล้วส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชอะ
1: เดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับบัตรเครดิตแล้วเน
2: า
1: ะ
2: บัตรเครดิตจบไปแล้ว
1: อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะ
2: ครับ
1: เป็นเรื่องอะไรคะคุณพ่อจะส่งตัวลูกสาวไปที่ไหนคะ
2: ตอนนี้อยู่ไว้ทางกล้วยน้ำไทยตอนนั้นยังมีสิทธิประกันสังคมอยู่นะ
1: ค่ะใช้สิทธิประกันสังคมใช่ไหม
2: เราหมดเขต6เดือนก็เพิ่งส่งตัวไว้จิราจะผ่าตัดมดลูก
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นเนื้องอกนะ
1: แล้วก็คือต้องทำ

0: ไปส่งตัวใหม่ถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะแล้วคุณพ่อจะถามว่า
1: ว่าทางโรงพยาบาลเขาจะดำเนินการต่อยังไง
0: ปกติทางผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย

0: บัตรก็ได้ค่ะเราก็โทรไปที่สปสช.เนาะแล้วก็แจ้งเลขบัตรประชาชน
1: ให้เขาลงทะเบียนให
0: ้ว่าเอาไปสิทธิ์ตรงไหน
1: ครับ
0: นะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ตามในเรียกว่าในส่วนของที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะที่ไม่ไกลจากนั้นแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะย้ายไปในที่ที่เคยรักษา
1: ต้องส่ง
0: ต
1: ่
0: อเนื่องอะไรเงี้ยก็ต้องให้ทางต้นทางเนี่ยทำใบส่งตัวไปนะคะหรือหลังใหม่ก็น่าจะแนะนำเรื่องนี้ได้เนาะนะคะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสปสช.นะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซ
2: ึ่
0: งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคุณปรีชาพอดีทางทีมงานของเราก็กำลังต่อสายไปที่ท่านรองเลขาสปสช.เลยนะคะให้พูดถึงเรื่องตรงนี้เพราะว่าลูกสาวยังไม่เคยใช้สิทธิ์ตรงนี้เลยเนาะ
2: ยังไม่เคยยังรออยู
0: ่อ๋อค่ะความจริงไม่มีอะไรยุ่งยากเลยไม่ต้องมีบัตรอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าใช้บัตรประชาชนนี่แหละนะคะมีเลข13หลักเขาก็เช็คให้ได้เลยแหละนะว่ามีสิทธิ์ตรงไหนอย่างไร
2: ครับ
1: ก็คือประเด็นหลักๆเนี่ยต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าสิทธิ์เราอยู่ตรงไหน
0: สิทธิ์อยู่ตรงไหน
1: เพราะว่าเพิ่งออกจากประกันสังคมมาด้วย
2: ยังรออยู
0: ่ยังไม่เคยตรวจสอบเลยใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าเขาประกันสังคมเพิ่งหมด
0: ค่ะ
2: พอหมดปุ๊บเราต้องย้าย
0: แต่ตอนนี้ยังใช้ประกันสังคมอยู่หรือว่าหมดไปแล้ว
2: หมดแล้ว
0: อ๋อแต่ยังไม่เคยเช็คนะในเรื่องของบัตรทองนี่นะเดี๋ยวหลังไมค์แนะนำเพิ่มเติมให้แล้วกันนะคะพอดีเราต้องพักเบรกละเนาะเด
2: ี๋
0: ยวต่อสายท่านมาแล้วเดี๋ยวจะคุยยาวไม่ได้ขอพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านานบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงอาสาช่วยเหลือ
0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะอาสาช่วยเหลือวันนี้ยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคกุลนำแล้วก็ทนายธนวินทร์ศรีพรนะคะแม้มีข่าวหนึ่งนะคะที่ อยากที่จะเล่าเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยเนาะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะมากเลยนะคะแอบอ้างต่างๆนานาเนี่ยเห็นข่าว DSI บุกจับพนักงานโรงแรมอ้างเป็นอาจารย์

0: มหาวิทยาลัยชื่อดังทำวิจัยเพศวิถีแล้วก็หลอกให้นักเรียนเนี่ยส่งภาพส่งคลิปลับแล้วก็ล่อลวงไปข่มขืนนะคะแล้วก็พบไฟล์ลามกเนี่ยมากกว่า 5,000 ไฟล์เลยนะคะงานนี้นี่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะได้ร่วมแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจับตัวพนักงานโรงแรมนะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะมาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเพศวิถีนะก็ไปหลอกก็คือมีการปลอมแปลงเอกสารด้วยอ่ะใช้เอกสารของทางมหาวิทยาลัยนะคะคือปลอมเด็กก็หลงเชื่อนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีการล่อลวงนะคะโดยเฉพาะเด็กชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนชื่อดังเนี่ยหลายรายเลยนะคะก็ส่งภาพส่งวิดีโออะไรต่างๆให้นะคะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่8มิถุนายนอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะที่มีองค์กร Our Rescue เนี่ยก็เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กเขาส่งข้อมูลนี้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือว่ามีชายคนนึงนะชื่อนายบัญชาอันนี้ผู้ได้พอเป็นข่าวไปแล้วนะคะมีพฤติการหลอกลวงนักเรียนสมัยมัธยมนะคะให้ส่งภาพส่งวิดีโอลามกบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยด้านเพศวิถีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเขาก็ชักชวนให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับเพศวิถีแล้วก็ประสบการณ์ส่วนบุคคลอ้างว่าจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิจัยนี่แหละนะคะแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยนะแล้วก็สร้างบัญชีไลน์ปลอมโดยใช้ชื่อของอาจารย์เพื่อติดต่อกับผู้เสียหายซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องดังกล่าวนี้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าโดนไปหลายข้อหาเหมือนกันนะคะ
1: โอ้เพียบเลยครับ
0: ค่ะอย่างแรกเลยก็คือปลอมเอกสารราชการนะอย่างที่สองก็คือว่าบันทึกแล้วก็ส่งต่อภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือกระทำอนาจารที่บันทึกนั้นไว้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการทำอนาจารแก่บุคคลอายุต่ำกว่า15ปีด้วยการขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้แล้วก็พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดแล้วก็ครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะคะอันนี้หลายข้อหาเลยนะรวมๆแล้วบทลงโทษไม่รู้เท่าไหร่นะ
1: มาแล้วเคสแบบนี้เขาแยกเป็นกรรมเป็นครั้งๆไปภาษากฎหมายเรียกกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งกรรมก็หนึ่งบทลงโทษ
0: ถ้าหลอกเด็กคนหนึ่งก็หนึ่งกรรม
1: ใช่ครับ
0: ไปคนก็หนึ่งกรรม
1: แล้วบางทีไปหลอกเด็กหนึ่งคนเนี่ยอาจจะหนึ่งก็คือปลอมเอกสารแสดงตนเป็นคนอื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ล่อลวงอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเด็กหนึ่งคนเนี่ยอาจจะโดนผิดกฎหมายหลายบทเลย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมีคลิปมากกว่า 5,000 อย่างเงี้ยผมว่าตัดสินมาเป็นร้อยปีครับก็ลงโทษตามที่กฎหมายลงโทษได้สูงสุดอ่ะ
0: เขาบอกมีทั้งภาพลามกเด็กมีทั้งภาพลามกผู้ใหญ่ด้วยนะ
1: ครับ
0: ตำรวจก็เข้าไปรวบตัวแล้วก็ยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาไว้นะคะโทรศัพท์มือถือเครื่อง iPad ต่างๆแล้วก็ควบคุมตัวส่งศาลอาญาไปเมื่อวานนี้นะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะฮะอุทาหรณ์เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องอย่าลงเชื่อใครง่ายๆใช่มั้ย
1: ฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือเคสเนี้ยประเด็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราไปเชื่อโปรไฟล์ไปเชื่อสิ่งที่เขาสร้างขึ้นในโลกออนไลน
0: ์
1: ซึ่งต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพอาจจะเป็นคนนี
0: ้ดูโปรไฟล์ดี
1: โปรไฟล์ดีภาพเป็นบุคคลและผมจะนำเรียนอย่างนี้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยสมมติอ่ะบุคคลคนนั้นเนี่ยมีตัวตนในสังคมนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็น
0: แล้วมีคนนี้จริง
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าอ้างแอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นผู้กำกับลองโทรไปเช็คสอนอนั้นสิชื่อตรงนามสกุลตรงยศตรงมีตัวตนแต่คนที่คุยไม่ใช่ท
0: าง
1: คนนั้น
0: แอบอ้าง
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นในโลกออนไลน์ต้องตระหนักแล้วก็ชั่งใจเยอะๆเลยว่าคนที่คุยอาจจะไม่ใช่คนนั้นแล้วก็วิธีการที่เขาหลอกลวงมาแบบเนี้ยก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าโดยโปรเซสเหมือนกันทุกเคสแต่แค่เปลี่ยนเรื่องเล่าไปเรื่อยๆแค่นั้นเองและเปลี่ยนวัตถุประสงค์สิ่งที่เขาอยากได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: กรณีแบบนี้ก็คือเด็กอาจจะตอนแรกอาจจะเชื่อใช่ไหมคะแล้วอาจจะเหมือนกับว่าตอนหลังก็ไม่กล้าเพราะภาพของตัวเองเนี่ย ก็ถูกส่งไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: อาจจะมีการข่มขู่ด้วยนะคะเรียกว่าผู้เสียหายก็ไม่กล้าถอนตัวจากโครงการที่เขาอ้างว่าทำวิจัยนะแล้วก็เห็นว่าเป็นเอกสารของทางมหาวิทยาลัยด้วย
1: ครับ

0: ่ะอันนี้ก็เลยอยากจะถามต่อว่าแล้วกรณีถ้าไม่ใช่มิจฉาชีพล่ะสมมติแม้คุณพ่อคุณแม่มีลูกกำลังน่ารักเลยโอ้ถ่ายรูปน้องๆหนูๆถ่ายรูปเด็กกำลังอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในสภาพที่แบบคือเด็กอ่ะคนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีถ่ายไปแล้วมันมีการส่งต่อหรือเผยแพร่อะไรเงี้ยมันมีความผิดไหมคะ
1: จริงๆแล้วอ่ะมีความผิดไหมมันมีความผิดอยู่แล้วครับในกรณีที่เป็นภาพโป๊เปื่อยนะครับมันจะเป็นเรื่องการนำภาพที่เป็นสื่อลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
0: ์
1: นะครับซึ่งมันก็มีพรบคอมพิวเตอร์มีอะไรทุกอย่างรองรับไปเยอะแยะเลยนะครับประเด็นถัดมาเลยก็คือการที่คุณนำภาพพวกนี้เข้าไปแล้วไปเก็บเอาไว้ในคลาวด์หรือในอะไรก็ตามแต่เนี่ยตัวคลาวด์เองเขาก็มีการเช็คภาพพวกนี้อยู่เพื่อป้องกันเรื่องการค้ามนุษย์หรือว่าการกระทำรุนแรงต่อเด็กการภาพโป๊เปื่อยเด็กซึ่งมันอาจจะนำไปสู่เรื่องการล็อกของตัวแอคเคาท์นั้นก็ได
0: ้
1: นะครับอันนี้คือในมุมของทางด้านไอทีในมุมของทางพ่อแม่คำถามก็คือมีภาพพวกนี้เอาไว้เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเด็กคนนั้นโตขึ้นล่ะแล้วภาพมันถูกส่งหลุดไปหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่น้องก็โตขึ้นมาเขาก็อาจจะไม่ชอบในภาพพวกนี้
0: ต้องคิดระยะยาวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: บางทีผู้ใหญ่ก็แบบโอ้เห็นเด็กแล้วขำๆหัวเราะเด็กเขาอาจจะแบบอายเขาไม่ชอบนะ
1: ใช่ครับวันนั้นขำแต่พอเขา18ขึ้นไปอย่างเงี้ยผมว่าเขาอาจจะไม่ขำด้วยแค่นั้นเอง
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: อยากจะถ่ายก็เอาเก็บไว้ดูในครอบครัวนะก็อย่าส่งต่อ
1: จะไปทำใส่อัลบั้มอะไรไว้แล้วก็ลบดิจิตอลทิ้งไปอะไรก็ได้เพราะว่า
0: บางคนก็บอกว่าคือไม่ได้เห็นข้างหน้านะเห็นแค่ข้างหลังเห็นแค่ก้นอะไรนี้ก็ไม่ได้
1: จริงใช่ครับมันก็เข้าข่ายในเรื่องการโป๊เปื่อยอยู่ดี
0: ค่ะนะก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเตือนกันนะโดยเฉพาะผู้หญิงอ
1: ่
0: ะนุ่งกระโปรงแล้วก็ขึ้นสะพานลอยมันก็จะแบบแอบส่องแอบถ่ายใช่ไหมคะหรือว่าเข้าห้องน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยหรือไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในตู้รองเสื้อผ้าเมื่อก่อนนี่จะเป็นข่าวบ่อยนะ
1: จะ
0: มีแบบว่าพวกชอบส่องอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ห้องรองเสื้อผ้าอะไรมันก็จะเป็นตามเป็นแบรนด์ของเขาเขาก็จะมีพนักงานคอยเช็คคอยอะไรเพราะว่าถ้ารู้ว่าหลุดจากแบรนด์ไหนผมว่าแบรนด์นั้นนะยับเลย
0: แล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้ต้องเตือนน้องๆผู้หญิงเนาะบางทีก็มีแฟนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีแฟนมีคนรักอะไรเนี่ยแล้วบางทีเจอฝ่ายผู้ชายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: แอบอัดคลิปเอาไว้อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: ต้อง
0: แล้วก็มาแบ็กเมลทีหลังเนาะ
1: ครับคือมันเป็นภาพส่วนตัวบางทีก็ไม่ต้องทำให้มันเป็นดิจิตอลขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับจะเก็บไว้ในความทรงจำอะไรก็เรื่องของ ของแต่ละคนไปแต่ว่าการที่เป็นไฟล์ขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะหลุดวันไหน
0: และบางทีบางคนน่ะผู้หญิงบางคนมารู้ตอนที่มีคนมาบอกเพราะว่าภาพของตัวเองเนี่ยถูกหลุดเข้าไปในกลุ่มเฉพาะอะไรแล้วอ่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ฝาก
1: ระมัดระวังไว
0: ้ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะค่ะคุณพลอยค่ะฝากคำถามไว้นะคะฝากสอบถามว่าตนเองตั้งครรภ์แต่ว่าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบนะไม่รับผิดชอบอันเนี้ยแต่เขาบอกว่าเขาจะช่วยค่าเลี้ยงดูนะจนคลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าวันเวลาก็ผ่านมาฝ่ายชายก็ยังไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเลยอ้าวไม่เหมือนกับตอนที่พูดไว้ตอนแรกนี่นาก็เลยไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร
1: ครับประเด็นนี้เรามีศาลเยาวชนและครอบครัวที่จะช่วยเหลือเรื่องพวกนี้อยู่นะครับง่ายๆเลยประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือต้องฟ้องให้ทางฝ่ายชายเนี่ยรับเด็กคนนี้ก็คือให้ศาลพิพากษาก็ได้ว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรโดยชอบของฝ่ายชายนะครับสองเลยก็คือไปตกลงกันเรื่องค่าเลี้ยงดูว่าจะต้องชำระให้กับฝ่ายให้กับเด็กคนนี้เป็นเงินเท่าไหร่ต่อเดือนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้แนะนำว่าให้ไปตกลงกันที่ศาลหรือทำให้มันเป็นเอกสารขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเราก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรืออะไรก็ได้แต่เพิ่งตั้งครรภ์เนี่ยมันยังจดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ไม่นี่เขาบอกว่า
1: คลอดแล้ว
0: ตนเองคลอดแล้วนะคะแต่ว่าตอนตั้งครรภ์เนี่ยคือฝ่ายชายเนี่ยไม่รับผิดชอบไง

0: ครับ
1: แต่บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยค่าเลี้ยงดูพอคลอดแล้วก็หายจ้อยนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบแบบนี้ทั้งๆที่เป็นลูกของตนเองอันนี้จริงๆผู้หญิงก็ต้องยังไงคะต้องพิสูจน์ไหมว่าอันเนี้ยเป็นลูกของฝ่ายชายหรือต้องไปตรวจ DNA หรืออะไรไหมถ้าฝ่ายชายเขาไม่ยอมรับ
0: เป็นภาระที่ต้องพิสูจน์ครับเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือในช่วงระยะเวลาก่อนตั้งครรภ์เนี่ยก็คือเราไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครนะครับก็คือมีฝ่ายชายคนเดียวอันนี้ต้องพิสูจน์ให้ศาลกระจ่างชัดเลย
1: หรือว่าเราเคยมีหลักฐานคุยกันอะไรกันใช่ไหมคะแล้วฝ่ายชายก็ยอมรับว
0: ่
1: าจะเลี้ยงช่วยค่าเลี้ยงดูอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหลักฐานได
0: ้เป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับ
1: ไลน์กันแชทกันอะไรแบบนี้นะคะ
0: ข้อความทางไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยถือเป็นพยานหลักฐานทั้งหมดเลยใช้งานได้หมดเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้คุณพลอยเนี่ยไปฟ้องศาลเยาวชน
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าฝ่ายชายเรียกมาคุยแล้วไม่คุยก็คงต้องฟ้องเพื่อประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือให้ฝ่ายชายเนี่ยมาช่วยดูในเรื่องของค่าเลี้ยงดูแล้วก็จะได้เป็นเอกสารตามคำพิพากษาเลยซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมาย
1: มันต้องก็ต้องบังคับกันแบบนี้เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องทำให้เป็นเอกสารเป็นหลักฐานและมีผลบังคับตามกฎหมายทุกประการ
1: อันนี้ก็ต้องปรึกษาทนายควรจะมีทนาย
0: ควรจะมีทนายปรึกษาอย่างแรกถ้าสมมติว่าข้องใจอะไรอย่างเงี้ยจะมีนิติกรที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีทนายอาสาอยู่ที่นั่น
1: มีทนายอาสาลองไปปรึกษาดูก่อน
0: ที่เขาเป็นนั่งเวรอยู่นั่งเวรของศาลเยาวชนเนี่ยไปคุยเขาก่อนได้เลย
1: ค่ะบางคนก็คือคำว่าศาลเนี่ยบางคนไม่เคยไปไงก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มันกลัวที่จะไปศาลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกศาลก็จะมีเจ้าหน้าที่มีทนายอาสามีนิติกรใช่ไหมคะ
0: ม
1: ที่เราสามารถเข้าไปถามได
0: ้จริงๆศาลเนี่ยผมจะกราบเรียนนี้เลยนำเรียนนี้เลยว่าศาลไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวเลยในกรณีที่เราไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดไปลักวิ่งชิงปล้นเข้ามาเนี่ยศาลไม่น่ากลัวเลยศาลเป็นคนที่มาช่วยคลายทุกข์ให้เราด้วยซ้ำไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ศาลน่ารักมากเข้าไปมีนิติกรแนะนำมีทนายอาสาให้คำปรึกษา
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปคุยกับเขาเถอะแล้วเราจะแก้ปัญหาถูกจุดและตรงจุด
1: สมมุติไปถึงงงไปตรงไหนอะไรยังไงดี
0: ประชาสัมพันธ
1: ์ก่อนเลยนะ
0: ประชาสัมพันธ์
1: มันก็อยู่ข้างหน้าเลย
0: ใช่ครับ
1: ประตูไปปุ๊บก็จะเห็นเลย
0: ใช่ครับ
1: ประชาสัมพันธ
0: ์
1: ไปสอบถามเลยนะว่ามีปัญหาอะไรยังไงจะคุยกับใครได้นะเขาก็จะแนะนำให้
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะ
0: ไม่ต้องครับไม่ต้องเลยง่ายครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นงานบริการอย่างหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีคดีความแล้วเท่านั้น
0: ถูกต้องครับเพราะว่าจริงกฎหมายเราแค่เป็นกรอบให้ทุกคนปฏิบัติจะได้ไม่ไปละเมิดสิทธิ์กันและกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปศาลแล้วไปถามข้อมูลต่างๆเหล่านี้คือการที่เรารักษาสิทธิ์ของตนเองเราไม่ได้จะไปละเมิดใครน
1: ะ
0: เราแค่รักษาสิทธิ์ของเราเอง
1: ค่ะนี่แหละนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือแม้แต่ทนายอาสานะสภาทนายความอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนาะเขาก็มีหน้าที่บริการประชาชนในการให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายนะคะเหมือนกับในรายการของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อกลางนะเป็นสื่อในการที่สามารถที่จะปรึกษาปัญหากฎหมายได้นะคะท่านใดที่ไม่ต้องการจะเข้าสายท่านก็ฝากคำถามเอาไว้เรามีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องหลังใหม่นะคะหรือท่านจะโทรเข้ามาก็ใช้เบอร์02-272-9717หรือ02-272-9721นะคะหรือเบอร์มือถือ081-715-9551-3ก็คือมี3เลขหมายด้วยกันถ้าในเวลารายการที่เราจะจบลงในเวลา 17:00 นโดยประมาณเนี่ยนะคะท่านก็โทรมาเบอร์02แต่ถ้าหลังรายการแล้วเนี่ยท่านก็โทรมาที่เบอร์081-715-9551-3คือเบอร์เนี่ยทีมงานจะคอยรับสายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: ครับ
1: นะคะ
0: 24 ชั่วโมง
1: ค่ะยังไม่ต้องถึงขนาดมีคดีความก็ปรึกษาก่อนได้
0: ใช่ครับ
1: นะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือฉันแม้ลำบากยากจนพิการใช่ไหมคะหร
0: ือ
1: ต
0: ้
1: องการเพิ่มช่วยเหลืออย่างไรหรือตอนนี้น้ำท่วมอยู่น้ำยังไม่ลดเลยเดือดร้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคำถามถามมาได
0: ้
1: นะถ้าทีมงานเราตอบได้เราก็จะตอบให้นะคะมีคุณสายทองนะสอบถามมานะคะปรึกษาเรื่องค้างชำระ

0: finance นะคะอาจจะมีหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันอันเรียกว่าจะถูกบังคับคดียึดทรัพย์ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ในกรณีที่ถูกบังคับคดียึดทรัพย์แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าศาลพิพากษาไปแล้วนะครับแล้วก็ไปตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทีเนี้ยเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาก็จะยึดตามคำพิพากษา
0: ค่ะ
1: สิ่งที่ทำได้เลยก็คือ1ไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีนั้นๆน่ะนะครับที่คดีของเราตั้งอยู่ให้พนักงานบังคับคดีเนี่ยอาจจะมีเขาจะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยอยู่นะก็สามารถให้ทางบังคับคดีเนี่ยขอเบอร์ติดต่อเพื่อที่จะคุยแล้วก็อาจจะทำข้อตกลงหรือวางเงินบางส่วนหรือจะอะไรก็ได้นะครับลองติดต่อแล้วลองคุยกันดูเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้เขาต้องยึดทรัพย์อย่างเช่นที่ดินบ้านหรืออะไรต่างๆแล้วไปขายทอดตลาดนะครับการคุยกันเป็นทางออกที่ดีที่สุด
0: การคุยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะต้องรีบเร่งรัดขายทอดตลาดใช่ไหมคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นเรื่องการที่เรียกทอดเวลาออกไปให้เราได้พอหายใจหรือหาช่องทางในการที่จะทำอย่างไร
1: ใช่ครับอย่างเช่นสถาบันการเงินเนี่ยผมกล้ากราบเรียนเลยว่าสถาบันการเงินไม่ได้อยากได้บ้านไม่ได้อยากได้ที่ดินของเราเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปแล้วเขาต้องเสียค่าในการจัดเก็บในการขายเขาอยากได้เงินในส่วนที่เขาปล่อยให้เรากู้ยืมไป
0: ค
1: ืนกลับมาพร้อมดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่เขายอมได้เขายอมให้อยู่แล้วครับคุยได้เลยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดก่อนคุยไปเลย
0: ยิ่งในสภาวะแบบนี้นะเงินเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าบางทีธนาคารยึดมาที่เต็มไปหมดแลนด์แบงก์เต็มไปหมดเลยขายทอดตลาดก็ไม่มีใครซื้อใช
1: ่
0: ไหมคะรถนี่ก็ยึดมาเต็มไปหมดเลยลานประมูลไม่มีใครซื้อ
1: แน่นเลย
0: แน่นเลยนะ
1: ครับแล้วพวกนี้เสียค่าจัดเก็บหมดเลยรถก็เสียถูกไหมครับประมูลก็เสีย
0: ค่าใช้จ่ายทั้งนั้น
1: ทั้งนั้นเลยบ้านเบิร์นต้องไปตัดหญ้าทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นก็โสมเลยเท
0: เพราะนั้นท่านก็ลองเจรจานะ
1: คุยเลยครับ
0: ว่าเราสมมติมีหนี้อยู่ร้อยบาทขอแหกคัดเลยนะเอาไป20บาทจบ น้อยไปไหม
1: ไม่ก็ลองดูบางทีเขาก็คุ้มกว่าที่เขาจะต้องไปนั่งขายทอดตลาด
0: เพราะบางทีเนี่ยเขาเอานี่ไปกองไว้แล้วเขาก็เอาบริษัทใช่ไหมคะ
1: ขายนี่กัน
0: ขายนี่ไป
1: NPL
0: ถูก
1: ใช่ครับ
0: เมาเข่งไปแล้วก็บริษัททูนี่ก็ไปไล่เบี้ยต่อ
1: ก็ไปไล่ฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดตอนได้ก่อนที่เขาจะขายนี่เนี่ยบางทีอาจจะง่ายกว่าเพราะธนาคารแทนที่จะเป็น NPL 100% อาจจะได้คืนมัน 40% รวมของเดิมเขาอาจจะโอเคมันพอได้อยู
0: ่ก็ยังดี
1: เขาก็โอเคให้ครับ
0: ค่ะค่ะก็เหมือนกับจริงๆเนี่ยก่อนที่แบงค์เขาจะปล่อยสินเชื่ออย่างสมมติบ้านอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะมันก็มีหลักประกันอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าการที่เขาจะปล่อยสินเชื่อเราก็ต้องมีหลักประกันเขายึดหลักประกันไปแล้วมันควรจะจบไหมหรือหนี้ส่วนต่างลดลงได้เท่าไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดอกเบี้ยก็ไปพอสมควรแล้วอะไรอย่างนี
1: ้
0: อันนี้พูดในทางที่เข้าข้างลูกหนี
1: ้ไม่จริงก็จริงจริงคือไม่เราก็ไม่ได้เข้าข้างลูกหนี้หรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ลูกหนี้ต้องทำ
0: เห็นใจ
1: ใช่ใช่
0: เราอยู่ในสภาวะที่เห็นใจเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกนะคะ
1: ถูก
0: เพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ในโลกนี่พระท่านว่า
1: ใช่ใช่ใช่
0: การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกแต่การเป็นหนี้มันก็กลายเป็นเรื่องแบบธรรมดาสำหรับทุกๆคนเพราะตัวเลขมันฟ้องนะว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยของประชาชนเนี่ยมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
1: ถ้าสมมุติว่าเราไม่เป็นหนี้เราก็ไม่ได้บ้าน
0: ก็จริงใครจะแบบ
1: เราก็ไม่มีเงินที่ไป3ล้าน5ล้านไปซื้อ
0: ใช่ไหม
1: ครับเราก็ยังแบบให้ธนาคารมาช่วยเราในเมื่อเขามาช่วยเราตั้งแต่แรกแล้วเราผ่อนไม่ไหวเราก็คุยกับเขาให้เขาช่วยเราอีกรอบหนึ่ง
0: ซึ่งจริงๆบ้านก็ยังไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าเราก็ต้องจ่ายให้ธนาคารจนกว่าจะครบ
1: ถ้าส่วนใหญ่บ้านเนี่ยจะเป็นจดจำนองจดจำนองกรรมสิทธิ์มันโอนมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นเจ้าหนี้บุรุษสิทธิ์เลยในการที่ฟ้องปุ๊บเขาจะต้องได้รับชำระหนี้เป็นเจ้าแรก
0: ค่ะแม้พูดถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัย4ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: การมีที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งเนี่ยโอ้มันต้องใช้เงินเป็นล้านๆเลยนะ
1: เป็นใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะบางท
1: ียากอยู
0: ่แค่คอนโดห้องเล็กๆนี่ก็ล้าน2ล้านนะ
1: ใช่ครับ
0: หลายล้านแล้วนะ
1: ล้าน5ล้าน
0: มีที่อยู่เนี่ยเป็นของตนเองก็ไม่ง่ายเลยนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็

0: นิยมเช่ามากกว่านะ
1: ใช่ครับถ้าเท่าที่ถามน้องๆมาเนี่ยเขาก็บอกว่า
0: ไม่อยากเป็นภาระไม่อยากมีภาระด้วย
1: เขาไม่อยากเป็นภาระที่จะต้องมาผ่อน20ปี25ปีเขาไม่อยากผ่อน2เขาเปลี่ยนงานเขาก็
0: ย้ายที
1: ่เขาไม่ต้องมาทน
0: ไม่ต
1: ้
0: องมาติ ดอย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: ที่เดิม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งว่าไปแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะ
1: มันก็เป็นวิธีที่โอเคในระดับหนึ่งเพราะอย่างเราซื้อบ้านมาปั๊บเนี่ยถ้าเราย้ายที่ทำงานกลายเป็นว่า3ชั่วโมงไปกลับเนี่ยเวลาเราหายไปเยอะไงครับเขาก็แก้ปัญหาด้วยวิธีแบบนั้น
0: แล้วเวลานี้เราจะเห็นว่าคนประกาศขายบ้านกันเยอะมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: เยอะมาก
0: ประกาศขายบ้านประกาศขายที่ตึกแถวอะไรต่างๆที่เราขับรถผ่านนะเยอะมากเลยบางทีเราผ่านมาอุ้ยตั้งหลายปีแล้วยังขายไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ทั้งขายทั้งให้เช่าทั้งอะไรก็กูก็ป้ายก็แขวนกันเต็มเลยเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันเปลี่ยนเข้าออนไลน์เข้าอะไรเป็นหลักไป
0: ค่ะ
1: หน้าร้านอาจจะไม่ได้จำเป็นเหมือนเดิม
0: ด้วยความเห็นใจนะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวค่ะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายนะ
1: ครับ
0: อย่างที่หลายๆคนเนี่ยก็มาขายออนไลน์นะฮะเมื่อก่อนอาจจะขายไม่เป็นเดี๋ยวนี้เถียนก็เก่งนะหลายๆคน
1: ใช
0: ่ไหมคะนะเทคโนโลยีมันก็ยังสามารถที่จะช่วยเราได้นะฮะแล้วก็ดีไม่บางทีเมื่อไม่ต้องมีหน้าร้านอะไรไม่ต้องไปเช่าหน้าร้าน
1: ผมกลับมองว่าตลาดมันใหญ่ขึ้นอีกนะในกรณีที่สมมติเราขายหน้าร้านเนี่ยคนจะไปซื้อเนี่ยก็มีแค่จำนวนหนึ่งแต่การขายออนไลน์หนึ่งคุณขายได้ทั่วประเทศเลยตลาดใหญ่มากเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเพราะคู่แข่งเยอะ
0: ใช่แล้วขายกันเยอะมากเลยนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยเราไปใช้บริการแพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยก็โดนหักค่า GP ไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะฮะอันนี้ก็พ่อค้าแม่ขายออนไลน์ก็บ่นให้ฟังมาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะเอาใจช่วยทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะในสภาวะแบบนี้แล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็แพงขึ้นอย่างไข่นะแน่นอนเพราะว่าฟาร์มไก่เนี่ยถูกน้ำท่วม
1: ครับ
0: นะคะฟาร์มหมูถูกน้ำท่วมพืชผักต่างๆนะเรื่องสวนไร่นาก
1: ็
0: โดนน้ำท่วมเสียหายหมดนะฮะก็ด้วยความเห็นใจนะคะค่ะก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นก็น่าจะสายเข้ามาไม่ทันแล้วเรามาคุยเรื่องนี้ปิดท้ายกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานจราจรนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาวางนโยบายจราจรปี2570นะคะเขาสั่งเลยนะว่าตำรวจห้ามปิดบังใบหน้างดซุ่มจับเน้นเตือนก่อนปรับหากทำผิดซ้ำเจอโทษหนักแล้วก็นำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจากทางพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจราจรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550นะคะตามนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็งานนี้ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดานะคะเปิดเผยบอกว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการจราจรนะก็คือการสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกำชับให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพขีดเส้นใต้สองเส้นนะ
1: ครับ
0: บางคนไปเจอแบบโอ้โหผู้จาใหญ่โตอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: อยู่ในเครื่องแบบแล้วต้องผู้จาสุภาพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ห้ามปิดบังใบหน้าหรือสวมหมวกโม่งคลุมใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้หมายถึงตำรวจจราจร
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีสวมหน้ากากอนามัย
1: คือ
0: บางหรือว่าหน้ากาก N95 อะไรอย่าง
1: นี้ก็มันก็มีค่าเท่ากันนะครับเพียงแต่แค่จะบอกว่าบางทีตำรวจจราจรเนี่ยต้องเห็นใจท่านนิดนึงว่าท่านยืนกลางแดดไงแล้วการที่ไม่ปิดหน้าเลยเนี่ยผมว่ามันก็
0: ทั้งฝุ่นเปื้อนอะไรด้วยเนาะ
1: มันร้อนนะครับแดดมันจะไหม้มากกว่า
0: เอาเป็นว่าคือเจตนานโยบายตรงนี้ก็คือว่าต้องการที่จะให้มีความเปิดเผยนะ
1: เปิดเผย
0: หรือว่าเวลาคุยกับประชาชนเนี่ยเปิดหน้าให้ดูหน่อย
1: ใช่
0: นะจะได้เห็นว่าหล่อขนาดไหน
1: ถูกต้องครับ
0: นะคะก็บอกว่าขณะปฏิบัติหน้าที่นะแล้วก็พูดคุยกับประชาชนไม่ใช่ว่าท่านจะต้องถอดหน้ากากตลอดเวลาก็คือคุยกับประชาชนเนี่ยท่านก็เปิดหน้าได้
1: เปิดหน้าหน่อย
0: นะแล้วก็

0: ห้ามเรียกตรวจในลักษณะซุ่มจับเคยเจอไหมคะทนาย
1: เคยเจอ
0: ลงสะพานไปปุ๊บ
1: กระโดดออกมา
0: ออกมาจากหลังเสาไฟฟ้า
1: เรายังตกใจเลย บางทีอย่างด่านบางด่านเนี่ย ท่านก็ไปตั้งใกล้โค้งเนี่ยบางทีก็อันตรายบางทีเลี้ยวไปยังตกใจเลยครับ
0: อันนี้นะนโยบายมานะห้ามเรียกตรวจลักษณะซุ่มจับ นะฮะหรือมาเล่นโป้งแปะอะไรเป็นคนขับตกใจเดี๋ยวก็จะเกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะก็จริงๆเขาบอกว่ามีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบประวัติการขับขี่ผ่านระบบ PTM หรือ Police Ticket Management นะคะก่อนพิจารณาดำเนินการทุกครั้งนะคะโดยยึดหลักตักเตือนก่อนเปรียบเทียบปรับให้โอกาสนะให้เตือนก่อนนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วค่ะก็วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำและก็ทนายธนวินทร์ศรีพรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออกFM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยสุภรัตน์ นาคบุญนำ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
10: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดโด ร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7ราย

0: การอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
2: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคึกฤทธิ์เรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ได้นะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง022769 7 2 1แน่นอน

ครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาทักทายกันได้เลยนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามอยู่แล้วก็มีบรรยากาศของฝนที่ตกลงมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีวิภาวดีรังสิตครับบอกโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับแถวแถวงามวงวานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ครับเจอเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักนะครับก็รายงานตัวมานะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีวันนี้นะครับวันนี้เป็นคุณอัคเดชคำพีระที่อยู่กับเราหลังไมค์นะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนครับกำลังติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ทักทายมานะครับเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ครับสามโคกอย่างแรงเลยวันนี้แจ้งมาในส่วนของ TikTok ด้วยนะครับบอกว่าฝนตกหนักเลยก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับใครที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่มีโกพัทรายงานตัวมาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันข้อมูลต่างๆครับทักทายมาแล้วก็ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับวันนี้แน่นอนเรื่องราวสำคัญที่ไม่พลาดเลยการประชุม IMF World Bank ครับมีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีหลายประเด็นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อสารเรื่องราวต่างๆมาได้นะครับวันนี้เห็นข้อความแล้วบอกว่ากำลังขับรถอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนว่าเป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมครับหลายคนอาจจะได้หยุดกัน3วันเลยนะครับ16ตุลาคม17แล้วก็18พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าถือโอกาสวันนี้ลา1วันด้วยนะครับหลายคนที่กำลังเดินทางอยู่ครับมีส่งข้อความมารถติดมากๆเลยคุณบอลแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเขาก็มีการแจ้งกันนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับข้อความส่งมาในแถวๆโอ้หนองจอกนะครับวันนี้บอกว่าฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เดินทางค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้สวทของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้หัดใหญ่ตกหนักมากนี่นะครับส่งมาแล้วตอนนี้ดีครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลคุณวาแวร์007นะครับทักทายมาบอกว่าคุณบอลหัดใหญ่นะครับตกหนักมากแล้วก็พื้นที่ที่ภาคใต้ด้วยนะครับจากการที่ติดตามข้อมูลอยู่แน่นอนครับพื้นที่ของภาคใต้นะครับมีการคาดการณ์กันในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุดเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับพื้นที่ของหลายๆพื้นที่ของที่ภาคทั้งนครศรีธรรมราชนะครับทั้งจังหวัดชุมพรทั้งในส่วนของพัทลุงนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็มีฝนตกหนักอำเภอหัดใหญ่ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับวันนี้เรื่องแรกเลยที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆจากการประชุม IMF World Bank ครับมีการแชร์กันเยอะเลยเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวบิดเบือนนะครับล่าสุดบนเข้าไปในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับล่าสุดเนี่ยมีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องราวที่มีการระบุก่อนบอกแบบนี้ก่อนนะครับบอกว่าผู้จัดการ IMF เนี่ยมีการชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางขณะที่อาเซียนกำลังโตล่าสุดครับบอลไปเช็คข่าวนี้มาให้แล้วยืนยันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ฝากเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับไม่ใช่เรื่องจริงย้ำนะครับเป็นข่าวปลอมโดยล่าสุดเข้าไปในเพจของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมบอลก็ไปเช็คนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีระบุครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเป็นข่าวที่บิดเบือนเนื่องจากเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานางคริสตาลิน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการ IMF ได้มีการกล่าวในที่ประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในซีซั่นของ IMF Managing Director Place Briefing นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการระบุด้วยนะครับถึงเศรษฐกิจโลกตอนนี้บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจพื้นฐานโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับที่เพิ่มขึ้นจากกระแสของ AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังก็คือ

ต้นทุนของการกู้ยืมของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนความชดเชยความเสี่ยงแต่เป็นผลมาจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากการดูส่วนต่างผลตอบแทนของประเทศตลาดเกิดใหม่พบว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพนอกจากนี้ครับเขายังบอกชัดเจนด้วยว่าประเทศไทยตรงนี้สำคัญยังมีโอกาสอีกมากในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจนะครับภายในภูมิภาคและที่สำคัญครับบอกไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยและที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยครับยังมีการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับสิ่งสำคัญเลยที่อยากนำเรียนคือเข้าไปเช็คมาให้แล้วโอ้โหแชร์กันเยอะเหลือเกินนะครับเรื่องของบอกที่หลักใหญ่ใจความเลยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเปราะบางนะครับขณะที่อาเซียนกำลังโตอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญบอกว่าสิ่งที่แชร์กันไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องจริงเนี่ยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขามีการไปตรวจสอบข้อมูลนะครับกระทรวงการคลังก็มีการตรวจสอบข้อมูลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ตรวจสอบข้อมูลระบุเลยที่มีการแชร์กันบอกเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางขณะที่อาเซียนกำลังโตย้ำตรงนี้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับสร้างความบิดเบือนนะครับทำให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังข่าวนี้อยู่นะครับฝากบอกต่อด้วยนะแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยไม่เป็นความจริงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าไทยของเราครับยังมีโอกาสอีกมากเลยทีเดียวในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาคด้วยโดยไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอันนี้คือเรื่องจริงเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วตรงนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยครับยังมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับทุกพื้นที่เลยก็ฝากส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อเรื่องราวต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความต่างๆครับส่งเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เป็นข้อความที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะสื่อสารส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวน้องเนเน่บอมก็ได้ดูการไลฟ์สดด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อวานนี้นะครับหลายคนได้เห็นการแสดงของน้องเนเน่ล่าสุดครับมีข่าวดีมาบอกกันทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนไทยครับวัยเพียงแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเป็นต้นแบบในการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากสร้างชื่อเสียงครับให้กับประเทศไทยนะครับด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกา Got Talent 2026ที่สหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าความสำเร็จของเนเน่ครับไม่เพียงสร้างปรากฏการณ์ด้านดนตรีร็อกนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของการเล่นกีตาร์แต่ยังเป็นพลังนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าดูน้องเนเน่แล้วโอ้โหเด็กๆเนี่ยถามเลยนะตอนนี้นะน้องๆวัย5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบนะครับหรือว่าแบบเป็นเจนแบบเจนอัลฟาเนี่ยจะมีพี่เนเน่เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ชื่นชอบมากทั้งเล่นดนตรีทั้งเรื่องของการถ่ายทอดพลังเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของกิริยามารยาทการใส่ชุดเรื่องของชุดต่างๆที่เป็นผ้าไทยด้วยเนี่ยฮะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวน้องเนเน่ครับยังนำอัตลักษณ์การสวมใส่ผ้าไทยอย่างที่บอลนำเรียนเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคุณผู้ฟังผ้ายกทองจันโสมามีผ้าบาติกเพรานากันนะครับแล้วก็มีผ้าไหมมันจาคีรีเห็นไหมครับน้องจะเลือกสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่ปรากฏตัวใน

งานใหญ่ๆนะครับแล้วเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่ามีสื่อทั่วโลกนะครับจับตามองความสามารถแล้วก็การนำเสนอของน้องเนเน่อยู่ต้องเรียกว่างดงามครับภูมิปัญญาไทยและก็นี่คือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยครับบนเวทีระดับนานาชาติเรียกว่าสะท้อนวัฒนธรรมผสานได้อย่างลงตัวนอกเหนือจากนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีภารกิจหลักครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องของค่านิยมความเป็นไทยก็เล็งเห็นนะครับในความสามารถและก็ความโดดเด่นของน้องเนเน่รัติการอำลอยครับเยาวชนต้นแบบผู้สืบสารผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยของเราล่าสุดครับก็ได้มีการมอบโล่ยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติครับให้กับน้องเนเน่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่พาอัตลักษณ์ไทยไปโดดเด่นแล้วก็ไปเฉิดฉายบนเวทีโลกด้วยตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับน้องเนเน่รัติการอำลอยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนติดตามแล้วก็มีเนเน่เป็นไอดอลมีเนเน่เป็นต้นแบบนี่คือภาพสะท้อนอันโดดเด่นครับเรียกว่าเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็นำวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาและที่สำคัญคือเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบันเรียกว่าทุกเจนนะทุกเจนเลยนะครับใครที่เป็นเด็กน้อย5ขวบ6ขวบเนี่ยถ้าไปถามดูเอายื่นไมค์ถามใครเป็นแรงบันดาลใจใครเป็นไอดอลก็ต้องบอกว่าเนเน่นะครับสร้างความสง่างามสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ไทยเนี่ยโดดเด่นนะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับน้องเนเน่ต้องบอกว่าล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับเนเน่รอยัลนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับน้องเนเน่ด้วยนะครับที่ต้องบอกโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงครับเกาะติดเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับล่าสุดครับในวันพรุ่งนี้16ตุลาคม2569ก็มีการประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องของการออกประกาศงดการบังคับนะครับหรือว่าการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะครับเป็นอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือที่เรารู้จักกันก็คือโดรนนะครับในพื้นที่ห่วงห้ามนะครับเฉพาะในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจัดขึ้นครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับการจัดการประชุมประจำปีซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทั้งบุคคลสำคัญระดับโลกนะครับของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนี่ทั่วโลกเลยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ฟังบอลก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามตลอดนะครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกเฮ้ยเราได้ประโยชน์เราได้ความรู้นะครับเราเปิดโลกทัศน์ในการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาษานะครับเรื่องราวของเวทีเสวนาเรื่องราวการเงินเรื่องราวการคลังเรื่องราวการธนาคารต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะupskill reskill แล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเราเองดังนั้นครับใครที่ติดตามมาโดยตลอดนี่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังได้ประโยชน์มากๆเลยและที่สำคัญครับในวันพรุ่งนี้นะครับเขาก็มีการประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City 16ตุลาคม2569โดยการออกประกาศดังกล่าวครับเป็นการดำเนินการร่วมกันกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรารู้จักกันก็คือโดรนนะครับการบินโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการจัดการประชุมระดับนานาชาตินะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยสำหรับการปฏิบัติการการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถจะดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตนะครับจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นโดยก่อนปฏิบัติการการบินทุกครั้งเนี่ยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ครับของการบินนะครับผ่านระบบพร้อมกับประสานงานคุณผู้ฟังกับ
เรื่องของศูนย์บังคับการและต่อต้านอากาศยานไร้

คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดก็เน้นย้ำกันนะครับใครที่ติดตามข้อมูลอยู่ก็อยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับให้ถูกต้องนะครับก็ย้ำกันหน่อยนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721ครับมีหลายพื้นที่เลยนะครับก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็หลายพื้นที่ก็ติดตามกันอยู่บอกว่าติดตามทุกวันครับตอนนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับในช่วงของการwork from home นี่น่ารักมากๆเลยก็ปฏิบัติตามดูข่าวทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามทุกๆวันด้วยขอบคุณมากๆครับที่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่แจ้งมาแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับล่าสุดนะครับก็ยังคงติดตามเรื่องราวของการประชุม IMF World BankAnnual Meeting 2026ทางด้านของตำรวจนครบาลครับก็ได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางสำคัญต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแถวๆถนนรัชดาภิเษกก็บอกคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะครับต้องนำเรียนแล้วก็แจ้งจะได้บริหารจัดการได้ถูกตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4นะครับในช่วงของวันที่15ก็คือวันนี้ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้16ตุลาคมตรงนี้ครับแจ้งนะครับแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก15ตุลาคมและ16ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank นะครับ2026โดยข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอความร่วมมือครับจากพี่น้องประชาชนก็นำเรียนกันใครที่อยู่บนรถตอนนี้นะครับฟังอยู่ก็จะได้รู้หนึ่งเลยหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ครับ15ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้16ตุลาคมเนื่องจากประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งก็จะมีผู้นำระดับสูงนะครับผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะครับเข้าร่วมกันนะครับในการประชุมครั้งนี้การเดินทางครับถ้าจะให้สะดวกคุณบอลยังไงดีอ่ะแนะนำรถไฟฟ้านะครับรถใต้ดิน MRT นะครับที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนี้เขาเปิดบริการตามปกติส่วนตัวนะส่วนตัวชอบใช้บริการ MRT มากหนึ่งเลยรู้สึกเลยว่าเร็วมากรู้สึกเลยว่าสะดวกมากรู้สึกเลยว่าประหยัดมากอันนี้ส่วนตัวชอบใช้มากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องเวลาได้เลยเราพีเรียดได้เลยนะครับเราล็อกเวลาได้เลยว่าอ่ะเวลาประมาณสัก10นาทีจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็รถไม่ติดด้วยประหยัดด้วยลองแนะนำดูเผื่อว่าใครที่อาจจะต้องมีธุระปะปังนะครับก็แนะนำรถไฟฟ้า MRT ครับใช้ได้เลยสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตรงนี้เปิดให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับจุดไหนก็สามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาได้นะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับส่งข้อมูลมานะครับเอามาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องนี้เชื่อว่าพอเล่าให้ฟังหลายๆคนก็ติดตามกันการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปภ.ครับวันนี้สรุปกันหน่อยนึงนะครับ15ตุลาคม2569ครับต้องบอกว่าเป็นการสรุปนะครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยสรุปเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี2569ครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เขามีการเผยคุณผู้ฟังเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีข้อความเนี่ยต้องบอกเยอะมากเลยบอกว่าเร็วมากในเรื่องของการโอนนะครับแล้วก็แน่นอนภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับบอกว่าได้รับแล้วนะครับจะนำเงินตรงนี้ก็ไปเรื่องของการดูแลครอบครัวด้วยเอาไปใช้ที่จำเป็นวันนี้ครับต้องบอกว่ามีการสรุปโอนสำเร็จวันนี้นะครับ15ตุลาคมเนี่ยก็ในเพจของปภ.นะครับเขาสำรวจ

รวบสรุปเอาไว้โอนสำเร็จแล้วนะครับ 393,366 ครัวเรือนก็เป็นเงินนะครับ 3,037 ล้าน 350,000 บาทนะครับก็เอากลมๆนะครับตัวเลขกลมๆที่โอนสำเร็จในวันนี้

0: เลขกลมๆก็คือ 3,000 กว่าล้านนะครับ 3,000 กว่าล้านซึ่งก็ต้องบอกว่าครอบคลุม42จังหวัดนะครับโดยปภ.ครับเขาได้มีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนนะครับเรียกว่าอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ใครที่ได้รับแล้วนี่ส่งข้อความมาเยอะเลยบอกได้รับแล้วขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะนำเงินที่ได้ตรงนี้ครับไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับครอบครัวแล้วก็กับเรื่องราวของการใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับเข้ามาที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซะหน่อยนึงต้องเข้ามาดูข้อความกันนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจด้วยแล้วก็อย่าลืมเซฟแล้วแชร์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาติดตามกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับวันนี้ด้วยหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในเพจ

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่าลืมมีคำว่า live ด้วย live นะครับกดถูกใจไว้จะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารคุณจริณีครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์มาให้กำลังใจเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยด้วยนะครับบอกว่าติดตามข่าว IMF ตลอดเลยแล้วก็ติดตามสวททุกๆวันด้วยส่งกำลังใจให้กับทีมข่าวด้วยนะครับทุกภูมิภาคของประเทศทั่วไทยเลยทีเดียวที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลได้ประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีมข่าวของเราครับก็เสิร์ฟเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมข่าวของสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับบนเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับเขาก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับเรื่องราวของกรรมการผู้จัดการ IMF นางคริสตาลิน่ากอร์เกียวาครับ1โพสต์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนได้ติดตามกันคือเป็นโพสต์ที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นโพสต์ที่เรียกว่าได้เนื้อหาใจความสำคัญเลยบอกแบบนี้ครับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนางคริสตาลิน่ากอร์เกียวาเนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่แถวหน้าในการได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุน AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตรงนี้ครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องบอกว่าเริ่มคิดล่วงหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน AI นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวทางด้านของคุณกรจติกวนิชนะครับซึ่งท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวชื่นชมนะครับบอกประเทศไทยจัดการประชุม IMF World Bank สำเร็จนะครับแล้วก็จัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแสดงความชมเชยแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลก World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับคำชมล้นหลามเลยทีเดียวจากผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนนะครับต้องบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ครับเป็นเจ้าภาพเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวนะครับเข้าสู่ยุค AI เรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะครับทั้งเรื่องของการแก้ไขเรื่องน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบนะครับต่อชีวิตต่อทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็อีกเรื่องนึงครับประเด็นสำคัญที่มีการหยิบยกมาพูดในการประชุมประจำปีของธนาคารโลก World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งต้องบอกว่าท็อปิกแต่ละหัวข้อเนี่ยแมสมากๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่อง AI ในการประชุมครั้งนี้ใช่ไหมครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเราจะเห็นเลยว่าทั่วโลกตอนนี้คุณผู้ฟังจะเห็นพร้อมๆกันแล้วก็เห็นเหมือนกันว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกและที่สำคัญเกิดขึ้นรุนแรงนะครับสร้างความเสียหายประเด็นเหล่านี้ก็มีการหยิบยกมาพูดถึงในการประชุมครั้งนี้ด้วยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการรับมือโครงสร้างสังคมสูงวัยซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือการปรับทิศทางการค้าต่างประเทศมีการลดการพึ่งพาตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งทางการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับก็ถือว่าเป็นพอยต์หลักครับแล้วก็เป็นท็อปิกสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันนะครับบอกแล้วว่าทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการสรุปประเด็นสำคัญซึ่งเรียกว่าทั่วโลกก็ชื่นชมสนับสนุนแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม World Bank ครั้งนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งในส่วนของการจัดงานทั้งในส่วนของการจัดเรื่องของการแสดงต่างๆนะครับการจัดโชว์ต่างๆนี่โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องการจัดต่างๆนี่เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังสามารถติดตามพร้อมๆกันในทุกๆวันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในส่วนของเรื่องราวของอีกเรื่องนึงคือสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ครับตอนนี้ก็
็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยที่ราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งนะครับตอนนี้ท่านก็ลงไปดูด้วยตนเองนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งครับไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการวางแนวทางนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยครั้งนี้ครับมาดูภาพรวมที่บ้านโป่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็มุ่งเน้นครับในการประเมินเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเสี่ยงต่างๆต้องบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะต้องบริหารจัดการการวางแผนนะครับเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ต้องเร่งเรื่องการผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการลงพื้นที่ไปทั้งให้กำลังใจผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องทำแบบคู่ขนานกันไปเลยคือเรื่องของการลงทะเบียนการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับโดยท่านก็บอกมั่นใจว่าความช่วยเหลือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับจะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ลงพื้นที่ไปหลายจุดนะครับทั้งจุดที่เป็นจุดแรกคือหมู่ที่10ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ตรวจนะครับจุดสำคัญต่างๆเข้าไปหารือกำหนดแนวทางครับในการบริหารจัดการนะครับพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยครั้งนี้จากนั้นไปต่อครับที่หมู่ที่2ตำบลบ้านม่วงนะครับซึ่งตรงนี้บอกคุณผู้ฟังเลยว่าที่จุดนี้ครับที่บ้านม่วงเนี่ยที่ราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ไปหารือเพื่อที่จะเร่งผันน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าจุดนี้คุณผู้ฟังครับเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ไปพบปะไปให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังนำคณะเนี่ยไปที่วัดตาผานะครับอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทั้งเยี่ยมครับทั้งให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไปดูจุดสำคัญต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาเพราะว่าหลังจากที่หลายจุดก็ตอนนี้ต้องนำเรียนว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับน้ำลดเขาบอกน้ำแห้งแล้วแต่เรื่องสำคัญตามมาคือการลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยานะครับบางคนก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่อาจจะติดขัดท่านก็ลงไปดูเลยว่าคุณลุงคุณป้าครับติดขัดตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับก็จะได้มีเจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาให้สะดวกยิ่งขึ้นไปทักทายนะครับไปให้กำลังใจดังนั้นเนี่ยการลงพื้นที่ของท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ทั้งให้กำลังใจทั้งไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำส่งความช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมหน่อยจากราชบุรีนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านก็ไปลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนครับดำเนินการบริหารจัดการในทุกจุดของประเทศไทยที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับวันนี้ครับ15ตุลาคม2569นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านก็มาเป็นประธานการประชุมนะครับคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนะครับครั้งที่2ทับ2569ท่านไปติดตามนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆนะครับที่สารกลางจังหวัดนครปฐมจุดนี้ก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนก็ฟังบรรยายสรุป
ต่างๆนะครับแล้วก็มีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อดำเนินการในการดูแลประชุมติดตามการบริหารจัดการต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับก่อนที่จะลุยตรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับเป็นภารกิจของท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาดูกันต่อต้องบอกว่าหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของรัฐบาลครับก็เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยหนึ่งในเรื่องสำคัญครับกระทรวงพม.นะครับก็ผนึกกำลังกับการเคหะเยียวยาพี่น้องที่เดือด

้อนครับกว่า 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมกว่า 20,000 คนนะครับทั้งเรื่องของการยกเว้นค่าเช่านะครับพักชำระค่าเช่าซื้อสูงสุด4เดือนนะครับแล้วก็ลดค่าปรับไปเลย 100% นะครับเรื่องนี้ครับจากการสำรวจในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติครับพบว่ามีโครงการที่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับคุณผู้ฟังกว่า66โครงการนะครับจำนวนกว่า 6,927 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆรัฐบาลเดินหน้าครับในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับมีมาตรการต่างๆออกมาโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินมาตรการครับทั้งช่วยเหลือทั้งเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญคุณผู้ฟังกับกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการแล้วก็ผู้ที่จำเป็นนะครับต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยท่านก็มาลงดูแลเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยด้วยตนเองก็ที่สำคัญครับบอลสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจำนวน44โครงการก็รวมกว่า 6,149 ครัวเรือนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนนะครับสำหรับกลุ่มที่เดือดร้อนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนครับตรงนี้คุณผู้ฟังก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนประชาชนที่ต้องเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงอันนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงก็มีทั้งหมดนะครับจากการลงสำรวจเนี่ย22โครงการนะครับก็มีแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อยนะครับก็ได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลาถึง4เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแล้วก็ได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลาถึง4เดือนนะครับก็ตั้งแต่ตุลาคมนะครับพฤศจิกายนธันวาคมจนไปถึงมกราคม2570นะครับเพื่อให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับก็มีระยะเวลาการฟื้นฟูนะครับแล้วก็กลับมาดูแลโดยที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักเนี่ยก็จะต้องไม่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าแล้วก็จะได้ค่อยๆ คลายความกังวลไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เห็นใจกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงพม.ครับโดยท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็กำชับนะครับสั่งกำชับการเคหะแห่งชาติครับต้องเร่งเรื่องการดำเนินมาตรการการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเสริมสภาพคล่องบางคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหนักนะนะครับเจออุทกภัยต้องซ่อมบ้านหลังน้ำลดต้องบางทีอุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆก็บางคนเอาพูดตรงๆว่าก็ไปกับสายน้ำหมดเลยก็ต้องมาฟื้นฟูอุปกรณ์ต่างๆดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวต่างๆอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเราอย่างที่บอกกันก็จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟภาษีส่วนกลางการดูแลชุมชนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็มีมาตรการออกมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยเรื่องนี้รัฐบาลตระหนักดีครับว่าแม้ว่าน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ตามในหลายๆจุดแต่ภาระของประชาชนอย่างที่บอกภาระประชาชนไม่ได้หมดนะครับกับไปกับน้ำที่ลดหลายครอบครัวครับก็ยังเผชิญกับเรื่องราวของค่าใช้จ่ายทั้งอย่างที่บอกว่าค่าซ่อมบ้านนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ชำรุดใช่ไหมครับบางคนยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะที่ใช้ไปประกอบสมอาชีพต่างๆก็เสียหายการฟื้นฟูอาชีพรายได้ต่างๆดังนั้นครับการที่มาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยครับก็เป็นการช่วยเหลือเรื่องของภาระการเงินนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของครอบครัวได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ข้อความคุณสายทิพย์จากปราจีนบุรีครับน้ำลดนะน้ำลดลงแล้วก็เพิ่งกลับเข้าบ้านวันแรกคุณบอลแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาแล้วขอบคุณรายการครับที่เป็นกำลังใจให้โดยตลอดเลยโอ้ขอบคุณคุณสายทิพย์ด้วยนะครับจากปราจีนบุรีขอส่งกำลังใจนะครับขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือจากทุกๆหน่วยงานแล้วก็ขอส่งกำลังใจใ

0: กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับแน่นอนว่าอย่างนี้ครับก็ส่งมาโทรศัพท์มาสื่อสารถึงกันเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับส่งมาเรื่อยๆเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังยังเดือดร้อนจุดไหนที่คุณผู้ฟังยังต้องการความช่วยเหลือนะครับแน่นอนอยู่กันที่นี่สวทของเรานะครับในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทางวิทยุนะครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมถึง FM 105เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่นะครับ AM ก็เช่นเดียวกันนะครับทางโซเชียลมีเดียทางเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับจุดไหนที่สื่อสารถึงกันจุดไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็เพิ่มเติมมาอีกเรื่องนึงครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามข่าวอยู่ความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสนะครับร่วมกันแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปาเมรังนะครับในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและก็การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีครับการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้ง2ฝ่ายครับทั้งไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ยืนยันครับเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพคุณผู้ฟังครับที่ต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ผลักดันความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนหลักใหญ่ใจความครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปประเด็น4ประเด็นที่วันนี้มีการคุยกันนะครับ1เรื่องของการค้าการลงทุนเห็นเรื่องของความสำคัญครับในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาครับมีความเห็นชอบและก็ส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเห็นพ้องต้องกันด้วยครับที่จะมีการส่งเสริมความร่วมมืออีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยก็คือสถาบันวิจัยเรื่องของมหาวิทยาลัยและก็ภาคธุรกิจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานวิจัยนะครับการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์การนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ทั้งการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทั้งสองฝ่ายก็พร้อมนะครับที่จะขยายความร่วมมือในส่วนของการพัฒนาทักษะด้วยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์95ปีนะครับในการขยายโอกาสทั้งการค้านะครับการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมพร้อมผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะครับเพื่อการพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้คุณผู้ฟังครับใครที่ฟังตอนนี้แล้วบอกว่าอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้างวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับรัฐบาลเดินหน้าครับในการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนบางคนบอกพี่บอลมีรายได้น้อยมีรายได้ปานกลางก็เป็นข่าวดีนะครับท่านก็สามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ล่าสุดข่าวดีครับกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเสนอโครงการคุณผู้ฟังฟังดีๆนะสินเชื่อนะครับเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัส สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินครับที่มอบให้คือ 50,000 ล้านนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้พร้อมเสนอให้แยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยมีความโปร่งใสสำหรับโครงการนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับฟังรายละเอียดกันนิดนึงบอกว่าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเนี่ยเป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลหลังจากที่โครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมวงเงิน 20,000 ล้านมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับประชาชนให้การตอบรับดีมากๆจนธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยล่าสุดเขาบอกปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินทั้ง2โครงการแล้วแต่ก็มีประชาชนเรียกร้องนะครับบอกต้องการสินเชื่อต้องการสินเชื่อซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มุ่งนะครับที่จะให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างเหมาะสมดังนั้นครับใครที่สนใจนะครับแนะนำเลยคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจนะครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังนะครับฟังชื่อดีๆบ้านคนละหลังพลัสมีคำว่าพลัสด้วยสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทครับกู้สูงสุด3ล้านผ่อนยาวๆเลย40ปีตรงนี้ครับช่วยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่มีรายได้ปานกลางที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองดังนั้นนะใครที่สนใจก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ไปถามรายละเอียดได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแนะนำให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินถึง 50,000 ล้านบาทนะครับกู้สูงสุด3ล้านผ่อนยาวเลยครับ40ปีนะครับก็ใครที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับใครที่เป็นคนที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็มีความฝันบอกฉันอยากมีบ้านสักหลังนึงคุณบอลก็ลองไปถามรายละเอียดดูนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องพักไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งอบรมราษฎรผู้ยากไร้ลูกชาวนาลูกชาวไร่ที่ขาดโอกาสและไม่มีที่ทำกินพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าหากได้รับการฝึกฝนด้านหัตถศิลป์ชีวิตของพวกเขาจะมีความหวังมีอาชีพและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างสง่างามด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมเมตตาพระองค์ทรงคัดเลือกผู้เรียนด้วยพระองค์เองต่อมาโรงฝึกศิลปาชีพได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันสิริกิติ์กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างช่างฝีมือชั้นสูงด้วยหลักสูตรที่หลอมรวมภูมิปัญญาโบราณกับความประณีตในแบบไทยแท้ไม่ว่าจะเป็นงานปักงานแทงหยวกงานแกะสลักงานทอผ้างานเครื่องเงินหรือศิลปะแขนงต่างๆวันนี้สถาบันสิริกิติ์ได้ผลิตช่างศิลปาชีพผู้ทรงคุณภาพจำนวนมากผลงานอันงดงามทรงคุณค่ารวบรวมและจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้ประชาชนได้ชื่นชมสถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตเป็นแหล่งสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติคู่แผ่นดินไทยตลอดไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 5 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ได้ฟังเรียกว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนคุ้นหูกันนะครับเพลงที่เรียกว่าจังหวะคึกคักคึกคักเลย IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับแน่นอนว่าการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับมีหลายประเด็นเลยที่มีการพูดถึงอยู่หนึ่งในประเด็นสำคัญครับก็คือเรื่องราวของการแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการเสวนาเรื่องความมั่นคงทางอาหารล่าสุดเขาบอกว่าวิกฤตความมั่นคงทางอาหารที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องการจัดการด้านอาหารที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยหนึ่งประเด็นสำคัญในเพจของ NBT นะครับก็ลงไว้น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างได้ประโยชน์ด้วยผู้เข้าร่วมเสวนาครับมีการพูดคุยถึงหนึ่งปัญหาสำคัญเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่ต้องบอกปัจจุบันนี้ครับมีความรุนแรงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสาเหตุคุณผู้ฟังมาคุยกันนิดนึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเห็นไหมฮะบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบางพื้นที่เกิดความแล้งเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานตลอดจนเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับแล้วก็ราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหาดังกล่าวครับไม่เพียงแต่กระทบเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ร่องของความเสี่ยงด้านการเงินในระดับโลกแต่ตรงนี้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่งผลถึงราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นการเข้าถึงอาหารที่น้อยลงส่งผลให้รายได้ของภาครัฐบางทีก็ลดลงด้วยความกดดันต่างๆนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องแบกรับเพิ่มขึ้นต่างๆดังนั้นครับการแก้ไขปัญหาแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการพูดคุยนะครับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืนโดยผู้ร่วมเสวนานะครับในการประชุม IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026เนี่ยเขาก็มีการนำเสนอข้อเสนอแนะน่าสนใจนะครับเรื่องของวิกฤตอาหารความมั่นคงทางอาหารอยู่3เรื่องเรื่องแรกเลยนะครับคือการเสริมการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของแผนแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับภาวะวิกฤตรวมถึงเรื่องงบประมาณแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินเรื่องที่2มุ่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยการแจกจ่ายอาหารให้เข้าถึงโรงเรียนแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็สร้างความยั่งยืนในทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของการผลิตอาหารในประเทศทั้งเรื่องของโครงการนะครับการจัดเก็บเรื่องของการขนส่งแล้วก็ความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้านการค้าห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เรื่องของการลงทุนร่วมกันด้วยนะครับแน่นอนว่านี่คือท็อปิกสำคัญหรือว่าประเด็นสำคัญวิกฤตความมั่นคงทางอาหารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องอาศัยการจัดการด้านอาหารที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับทุกๆวันแบบนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นการสรุปนะครับจากประเด็นสำคัญจาก IMF World Bank ที่มีการประชุมแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องล่าสุดครับทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงพม.ประสานความมั่นคงทางทหารกับความมั่นคงทางมนุษย์สร้างบ้านมั่นคงชายแดนที่อุบลราชธานีตรงนี้ครับเขาก็ไปดูแลทหารผ่านศึกเสริมชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เป็นการวางรากฐานความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเรื่องนี้ครับพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะครับร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ครับที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมครับชื่อโครงการคือสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังตรงนี้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับในชายแดนภายใต้แนวความคิดนะครับการประสานความมั่นคงทางทหารแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับมุ่งที่จะสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็การดูแลทหารผ่านศึกยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนอย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยภาร กิจดังกล่าวก็เป็นการเสริมเรื่องของความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงพม.ประสานความร่วมมือนะครับความมั่นคงทางทหารกับความมั่นคงทางมนุษย์เสริมสร้างนะครับเรื่องของความมั่นคงดูแลทหารผ่านศึกครับแล้วก็เสริมชุมชนเข้มแข็งโดยการวางรากฐานความมั่นคงอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนเรื่องราวของวิกฤตน้ำท่วมกันหน่อยนะครับหลายพื้นที่เลยที่ต้องบอกเดือดร้อนล่าสุดรัฐบาลก็มีความห่วงใยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งนักเรียนนะครับทั้งคุณครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยก็มีการกำชับนะครับไปยังกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เร่งให้ความช่วยเหลือครับทั้งสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารสถานที่การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปดูสภาพจิตใจครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของนักเรียนแล้วก็ของประชาชนนะครับโดยจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่ามีโรงเรียนในสังกัดสพฐประสบอุทกภัยนะครับจำนวนกว่า828แห่งใน29จังหวัดโดยสพฐครับตอนนี้ก็ได้เตรียมเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อเยียวยาเบื้องต้นให้กับโรงเรียนครับที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ย668แห่งนะครับแห่งละ 35,000 บาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็บรรเทาความเสียหายพร้อมสนับสนุนนะครับให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับสพฐก็ได้มอบหมายนะครับกองออกแบบสำนักอำนวยการลงไปเร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอาคารเรียนสถานที่ภายในโรงเรียนต้องบอกว่าเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาก็สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ควบคู่ไปกับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อด้านวัสดุอุปกรณ์นะครับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนครับในการซ่อมแซมแล้วก็ลงมาฟื้นฟูสถานศึกษาได้ตรงกับสภาพของปัญหาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยรัฐบาลครับก็ให้ความสำคัญนะครับกับการทำให้โรงเรียนเนี่ยกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยควบคู่กับการดูแลความเป็นอยู่ควบคู่กับการดูแลสภาพจิตใจของทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่ก่อนหน้านี้ครับต้องเผชิญกับผลกระทบจากน้ำท่วมสพฐครับก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับเพื่อจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปฟื้นฟูอาคารสถานที่ให้พร้อมกลับมาเปิดเรียนนะครับแล้วก็พร้อมประสานกับเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขามีการจัดกิจกรรมด้วยคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยรัฐบาลครับก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกำชับกระทรวงศึกษาธิการกำชับสพฐเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำนึงเรื่องของความปลอดภัยคำนึงเรื่องของความจำเป็นของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทุกๆโรงเรียนทุกๆสถานการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวได้โดยเร็วเพื่อให้นักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการเรียนได้อย่างต่อเนื่องและก็ลดความเดือดร้อนของครอบครัวจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เพิ่มเติมกันมาอย่างที่บอกกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ฝากย้ำอีกทีนึง02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ก็ทยอยครับส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: จับประเด็น VIP
1: ติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีครับจับประเด็น VIP นะครับก็จะมาคุยกันในหัวข้อสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าในทุกๆวันครับก็ต้องมีเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเรื่องที่สร้างคุณภาพชีวิตยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนของรายการนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่พื้นที่ไหนนะครับจะติดตามกันอยู่ประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้รายการของเราครับจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับเพราะว่ารากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาวันนี้บันได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสรัญบุรณะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาครับจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญเรื่องของครม.เห็นชอบขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574จะเร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีครับ
1: ครับผมยินดีต้อนรับนะครับอาจารย์สู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแน่นอนครับเรื่องราวของการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากๆแนวทางครับหลักสูตรการศึกษาต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะครับมากๆเลยในปัจจุบันนี้ภาพรวมครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการศึกษาในยุคปัจจุบันสักนิดนึงครับอาจารย์ครับ
8: ครับขอบคุณครับก็ขอถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะครับของรายการสำหรับประเด็นในวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญต่อชีวิตของคนเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
1: ครับ
8: เนื่องจากกระแสของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI นะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนเรามากพอสมควรทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็เป็น ไปตามที่ทั่วโลกและความกังวลของอนาคตว่าความแรงของ AI นั้นจะกลายมาเป็นผู้ปกครองยุคใหม่ของโลกใบนี้นะครับจากที่จะคนปกครองก็กังวลว่าต่อไปเครื่องจักรกลอัจฉริยะนี้ก็จะปกครองเราก็โอเคครับก็การที่รัฐบาลได้มีมติขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไปถึงปี74นะเรานับง่ายๆว่าจากปี70ถึง74ก็5ปีตามแผนในการพัฒนาประเทศนะครับที่สอดคล้องกับทางการศึกษาก็ต้องทำตามนั้นก็การที่เราตั้งโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากเก่าที่ทำกันมาโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ก็เป็นเรื่องของความท้าทายครั้งใหญ่ของการปรับตัวที่ทางสถาบันการศึกษาหรือในระดับมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องเป็นผู้นำเป็นแกนนำเลยครับมหาวิทยาลัยเราก็จะต้องเลิกเป็นหอคอยงาช้างนะครับที่เมื่อก่อนนี้ก็จะคอยผลิตแต่ผลิตออกไปทุกคนถือกระดาษ1แผ่นแล้วออกไปสมัครงานแล้วไปทำงานก็ไปเรียนรู้ที่จะพัฒนาสร้างประสบการณ์ในการก้าวหน้าในอาชีพการเงินนะครับก็ถือว่ายุคอย่างนั้นเนี่ยมันหมดไปแล้วกับปัจจุบันจะเห็นได้เลยเด็กๆก็เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์เรียนรู้เทคโนโลยีจนกระทั่งบางคนเนี่ยก็ก้าวข้ามเกินกว่าความเป็นมืออาชีพในวัยเด็กๆด้วยซ้ำไปตลาดงานมันเปลี่ยนทุก6เดือนเมื่อเทียบกันแล้วนะครับวันนี้ทำได้วันหน้าทำไม่ได้เพราะ AI หรือเทคโนโลยีทำกันละนะครับความรู้แบบดั้งเดิมจึงไปไม่ได้ละสถาบันการศึกษาจึงเป็นที่มาของโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำต่อยอดจากแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็คนเราในโลกทำงานก็ต้องอัพสกิลต้องรีสกิลสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วก็รีใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็จะต้องมีนิวสกิลคือใหม่เลยนะครับนอกจากอัพสกิลแล้วมีใหม่ๆเลยนะครับเข้ามาเราเรียกอย่างเงี้ยคือสถาบันการศึกษาทุกแห่งก็จะต้องไม่มองแล้วว่าหลักสูตร4ปีไม่มีครับที่อังกฤษ1ปีกว่าก็จบแล้วปริญญาตรีนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วอยู่ที่โครงสร้างอยู่ที่ความสำเร็จของผู้เรียนเนี่ยได้สามารถที่จะทำได้ตามโครงสร้างที่หลักสูตรปริญญาเขียนไว้ไหมไม่ว่าตีโทเอกเวลาไม่ได้เป็นเครื่องกีดกันต้องทุบออกนะครับห้องเรียนต้องทุบออกปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านี้ไปก็มหาลัยก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือได้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วเอาผลสำเร็จของผลเรียนนะผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไปวัดกับเกณฑ์ของการที่จะได้ปริญญานะครับ
1: นี่คือ
8: นี่ฮะนี่คือหลัก
1: สำคัญ
8: ของการผลิตภัณฑ์ใหม่
1: ครับ
8: อาจารย์สามัญจะต้องปรับตัวคร
1: ับ ครับเห็นบอกล่าสุดครับรัฐบาลนะครับก็ได้มีการขยายเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ส่วนของการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นนะครับบัณฑิตพันธุ์ใหม่การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงที่ไปที่มาครับของการที่เราจะมีโครงการนี้แล้วก็รายละเอียดของโครงการนี้เพื่อประโยชน์ของคุณผู้ฟังด้วยครับอาจารย์ครับ
8: ครับก็เป็นอย่างนี้ครับด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วอาชีพเปลี่ยนเร็วอาชีพใหม่ๆก็เกิดขึ้นเขาก็มอบให้ทางสถาบันเนี่ยนำไปให้มีการเรียนรู้สะสมแล้วก็ให้สำหรับมุ่งเป้าในการสร้างหลักสูตรสั้นๆนะอัพสกิลรีสกิลนะครับเพื่อจะให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นทั้งในระบบและนอกระบบมาเรียนกันได้แล้วก็สะสมอยู่ในเกณฑ์นะครับเชื่อจะได้ไปทำงานได้ในตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยจากการที่ทางด้านของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในช่วงหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจริงๆแล้วทำกันมาประมาณสักร่วมๆ10ปีนะครับหลายรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาก็มีเปลี่ยนชื่อบ้างจนกระทั่งมาได้ลงตัวที่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเพราะมันก็สอดแทรกเข้ามาอยู่ในระดับบัณฑิตนะครับรวมไปถึงบัณฑิตศึกษาด้วยก็มาเรียนยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรที่ทางสถาบันเคยทำแล้วก็ได้งบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยงบประมาณที่เขาใส่มาเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มากแต่ก็พอสมควรนะครับแล้วก็อวให้ก็กระจายไปกับทางสถาบันการศึกษาต่างๆไปสร้างหลักสูตรแล้วสร้างคงเคยได้ยินคำว่าไทยมุกนะไทยมุกขึ้นจะเป็นโปรแกรมแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเรียนของอวที่ตั้งขึ้นมันเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็แปลงมาเป็นโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่งบประมาณที่ใส่ลงมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก ต่อราวถ้าผมจำไม่ผิดก็6,000ถึง20,000ล้านนะครับแล้วก็กระจายเป็นโครงการย่อยไปแล้วก็แถมยังมีสอดแทรกให้หน่วยงานอื่นนอกจากสถาบันการศึกษาเนี่ยมายื่นขอได้ด้วยแล้วก็งานอื่นก็ตั้งขึ้นมาเป็นหลักสูตรระยะสั้นอย่างเช่นที่ผมได้เมื่อกี้กล่าวไปแล้วก็อย่างเช่นการเป็นครีเอเตอร์ AI ก็เอา AI ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมแล้วจำเป็นจะทุกประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเด็กเล็กจนกระทั่งผู้สูงอายุวัยมากๆก็ต้องมาเรียนรู้แล้วเพราะเราต้องไปพึ่งใช้ AI ถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้เป็นแล้วยังไงก็ต้องรู้จักคิดรู้จักตามให้ทันสร้างสรรค์ประเด็นออกมาก็ไปสู่อาชีพได้เลยพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องไปจ้างความคิดโฆษณาและจ้าง AI ทำโฆษณาแล้วก็
1: ทำได้หมดแล้วตอนนี้ AI
8: ใช่ครับ
1: แค่ป้อนคำสั่งพร้อมคำสั่งเข้าไปแค่นั้นเองอาจารย
8: ์เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยทุกคนเลยตอนนี้ที่ทำอาชีพอยู่ต้องมาอัพสกิลต้องมาสร้างนิวสกิลใหม่เพราะว่า AI มันมาทดแทนไงนะมันแล้วเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยเราก็ตกงานได
1: ้
8: เพราะฉะนั้นเราต้องเหนือกว่า AI ให้ได้ครับก็อันนี้ว่าเป็นแนวทางที่แล้วมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันนั้นก็คัดกรองกันไปในที่กระจายกันไปได้ทั่วประเทศก็มหาวิทยาลัยใหญ่ๆก็อาจจะได้เยอะหน่อยนะครับเล็กๆก็ได้คนที่ไม่กี่ไม่โครงการหนึ่งสองโครงการอย่างนี้ครับ
1: ครับ
8: ก็อยากจะบอกว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางของสถาบันนะครับที่รองรับกับตลาดอาชีพโครงการพวกนี้ทำสำเร็จมาแล้วหรือยังตามที่รัฐบาลให้งบมาตามที่ให้ทางสถาบันเป็นแกนนำส่วนร่วมในการสร้างให้ชุมชนมีตลาดอาชีพใหม่ๆนะครับแนวทางนี้ถามว่าต่างประเทศก็ทำกันมาก่อนแล้วเราทำโอเคไหมผมอยากยกตัวอย่างถึงสิ่งที่ทำนะครับก็คือทางปริญญาตัวเป็นตัวตั้งเนี่ยที่เรายึดกันอยู่เนี่ยก็ไปสู่เรื่องของการสร้างสมรรถนะและทักษะเห็นไหมครับcompetency and skill เนี่ยก็จะใช้งานได้จริงเลยคือพอมาฝึกปั๊บเพียงแค่2อาทิตย์คุณไปทำได้ละไปอาชีพได้ละแล้วเอาตรงนี้เก็บสะสมไว้แล้วก็มารวมไว้เพื่อขอปริญญาได
1: ้
8: นะครับอันนี้หนึ่งหรืออย่างเช่นของอาจารย์วิธีการสอนเนี่ยคิดเองคนเดียวไม่ได้แล้วทำคนเดียวไม่ได้แล้วนะคุณไม่มีความชำนาญเพียงพอแล้วไม่อัปเดตด้วยเพราะคุณอยู่ในโลกของในรั้วมหาลัยโลกภายนอกเขาเป็นยังไงไม่รู้คุณต้องมามีพาร์ทเนอร์แล้วก็ต้องมาออกแบบร่วมกันกับแล้วก็หาผู้ร่วมสอนที่ชำนาญกว่าคุณด้วยในภาคอุตสาหกรรมแบบเต็มร้อยเลยเมื่อก่อนเรายังฝึกงานเนาะให้ก็ไปฝึกงานอาจารย์ก็ไปเป็นนิเทศด้วยก็ประมาณ 10-20% แต่ตอนนี้แนวคิดจะต้องเป็น 100% ละคือเรียนไปฝึกเลยแล้วทำจริงเลยออกมานะครับเนี่ยก็เป็นถ้าทางภาษาอังกฤษเขาเรียกcreation with industry นะครับก็คือการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ในอีกเรื่องนึงการปรับโครงสร้างของสถาบันนี้ก็สำคัญแนวทางที่ผ่านมาหลังจากที่เป็นทางอวให้แนวนโยบายของการสร้างพันธุ์ดิบพันธุ์ใหม่เนี่ยสถาบันก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ตั้งเครดิตแบงก์มาถ้าท่านเคยได้ยินนะก็ไม่ใช่แค่อวนะลงลากไปถึงนักเรียนนะครับในระดับขั้นพื้นฐานมีครั้งในกิจหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะเห็นบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีอายุ12ปี10ปี
1: โอ้ขนาดนั้นเลยอาจารย
8: ์ท่านจะได้เห็นแล้วความมันอยู่ที่ผลของความรู้และความทักษะสมรรถนะของคนที่จบเราไม่มองอายุละต่อไปนี้จะไม่มีเราจะเห็นเด็กอัจฉริยะออกมาเยอะๆเรื่อยๆ
1: น่าสนใจ
8: อันนี้น่าสนใจจริงๆแล้วคนที่เอาโครงการของรัฐบาลไปทำเป็นแนวทดลองก็ต้องยอมรับเนี่ยผมก็ขอยกย่องว่าทางด้านของพระจอมเกล้าธนบุรีนะเขาเป็นผู้นำต้องยอมรับแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นในต่างจังหวัดก็โอเคนะใช้ได้ที่พยายามสร้างเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครดิตแบงค์นะครับในต่างประเทศเนี่ยถ้าเคยได้ยิน MIT เรื่องของอเมริกาเขาเรียนออนไลน์นะอัพสกิลรีสกิลออนไลน์หมดแล้วก็ไปฝึกแล้วก็มาสะสมไว้คุณไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเลยได้สะสมครบ
1: หมดเลย
8: แล้วก็มีเพอร์เฟคใช

ามีออนไลน์เรียนเขาเรียนทฤษฎีและเรียนฝึกนิดหน่อยแล้วก็ไปฝึกจริงแล้วมายื่นแบบทดสอบผ่านเนาะนี่คือ MIT ของอเมริกาเด็กเขาสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับถ้าจำไม่ผิด

0: ถ้าพูดง่ายๆของคนที่ไม่จบป.4เป็นช่างนะเป็นช่างได้แต่เด็กคุณเอามาเทียบได้เลยคุณไม่ต้องรอจนอายุเยอะๆแล้วมาเทียบทำให้สำเร็จเห็นไหมเปลี่ยนไปและวิธีคิดจัดการครับ
1: อาจารย์ครับตอนนี้อยากจะเรียนถามว่าเห็นบอกว่ามี10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ประเทศใน10กลุ่มนี้ครับเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ทิศทางนะครับโครงการนี้เห็นบอกว่ามุ่งตอบสนอง10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ของประเทศด้วย10กลุ่มนี้มีกลุ่มไหนบ้างครับ
0: ครับทางอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve หรือ New S-curve เนี่ยเนาะที่เขาวางกันไว้นะครับอันดับแรกเลยหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่หรือ EV นะกำลังนิยมแล้วถามประเทศไทยจะเป็นเปลี่ยนจากญี่ปุ่นมาเป็นจีนหรือเปล่าแต่ต้องอย่าลืมว่าคุณภาพเนาะกับความเสียหายในแง่ของการใช้ของที่เป็นก็ลองดูในอนาคตผมเป็นห่วงเรื่องขยะเพราะว่า EV อะไรพวกนี้ถ้ามันไปแล้วก็ไปเลยแล้วก็ผลิตของใหม่มาเยอะๆนะอันนี้เป็นห่วงอันนี้พูดตรงๆไม่ได้แอนตี้นะแต่คุณจะดูได้ว่าราคาจะแตกต่างกันเยอะแยะนะครับนะคุณภาพดูสวยงามนะแต่ใช้ได้ไม่นานนะครับเราจะเห็นได้จากน้ำท่วมนะครับเรื่องที่สองนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อะไรเชื้อยาหรือสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกโฮมสมาร์ทพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ใช้สะดวกสบายขึ้นนะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มรายได้เดียวคือพวกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเงี้ยก็ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะต้องทำเพื่อให้คุณมีรายได้ที่สูงขึ้นแล้วสร้างคุณค่าในเชิงบริการแบบยั่งยืนเพราะถ้าเกิดคุณทำไม่มีคุณภาพคนก็ไม่อยากมาเที่ยวอีกแล้วประเทศไทยก็เจออย่างนี้บ่อยๆต้องแก้ไขกันเป็นระยะใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต้องให้ความสำคัญที่มุ่งตอบสนองกับการผลิตคนนะครับอันที่สี่เนี่ยกลุ่มที่สี่หนีไม่พ้นเราบ้านเราเป็นเกษตรการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนี่ก็จะออกนาอีกหน่อยคนก็กินแคปซูลแทนอีกละไม่อ้วน
1: น่าสนใจ
0: นะฮะอันเนี้ยคุณจะได้เห็นต่อไปในอนาคตเหมือนในหนังเลยฮะเรื่องกลุ่มที่5ก็จะเป็นเรื่องแปรรูปอาหารเนี่ยก็เก็บไปกินได้นานสร้างอย่างเป็นระบบในเรื่องของอุตสาหกรรมเพราะบ้านเราเนี่ยมันต้องเป็นหลักนี่แหละก็แปรรูปอาหารอุตสาหกรรมให้ดีกว่านี้นะครับเราก็เป็นผู้นำอยู่หลายเรื่องนะครับส่วนเรื่องอันที่4เนี่ยก็คืออุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกเห็นว่าจะขยายมากมายนะฮะแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันก็จะต้องควบคู่ไปกับระบบรางนะที่ผมกำลังดูว่าอันไหนคุ้มกว่ากันแล้วถ้าเกิดคุณสร้าง2อันพร้อมๆกันผมว่าตอนนี้รัฐบาลจะสับสนคิดให้หนักว่าคุณจะไปทางไหนเพราะโลจิสติกเนี่ยการบินเนี่ยมันเยอะอยู่นะแต่โลจิสติกทางรางทางรถไฟเนี่ยนะความเร็วสูงเนี่ยอัตราค่าบริการเนี่ยกับระยะเวลาเพราะบ้านเราที่พื้นที่มันไม่ใหญ่เนาะอันเนี้ยจะเป็นตัวแปรอยากให้คิดให้เยอะนิดนึงส่วนโลจิสติกในเรื่องของถ้าขนส่งอุตสาหกรรมสินค้าบริการเชิงพาณิชย์อะไรต่างๆเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอีกเยอะเลยครับแล้วก็ต้องการคนในระดับมีคุณภาพซึ่งผมก็คุยกับท่านกลุ่มนายกสมาคมอุตสาหกรรมแต่ทางภาคการขนส่งตรงนี้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นอาจารย์ที่นี่ด้วยก็แลกเปลี่ยนกันพอสมควรเขากำลังทำการบ้านค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันที่8อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงหนีไม่พ้นที่รัฐพยายามบอกว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับรวมไปถึงเคมีชีวภาพพวกนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้ลดต้นทุนหรือการเพิ่มการใช้พลังงานที่คุ้มค่าแต่ต้องอย่าลืมในเรื่องที่มีชีวภาพนั่นคือคุณต้องคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยที่จะไม่ให้มันเกิดหรือลดนะครับอันที่9หนีไม่พ้น AI อันนี้ AI ตอนนี้จริงๆแล้วผมอยากบอกว่า AI กับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแทนอุตสาหกรรมยานยนต์นะในความเห็นผมตอนนี้นะครับปีนี้เลยแหละแล้วก็เรื่องแพทย์ครบวงจร Medical Hub ซึ่ง Medical Hub เนี่ยเราประสบความสำเร็จมาตอนนี้ถ้าถาม20ปีพอดีครับที่เริ่มเปิดตลาดไปสู่คือทั้งญี่ปุ่นอเมริกาทางตะวันออกกลางเป็นหลักเนื่องจากทวัดนะครับเพราะว่าตลาดที่ยังด้อยในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์เราพูดถึงที่มีเงินเนาะตลาดกลุ่มใหญ่ก็คือมินเดอร์ส่วนเอเชียไม่ต้องพูดถึงเราอะอยู่ๆเราก็ไปแบกรับภาระ ภาษีสังคมให้กับชาวบ้านก็คือไปดูแลสวัสดิการให้กับพวกแรงงาน

0: งานพวกคนที่มีปัญหาท่านไปดูได้เลยโรงพยาบาลศิริราชจุฬาประวิตรกับโมดนะเป็นชาวต่างชาติผมว่าประมาณสัก 20-30% มารักษาชาวต่างชาติในกลุ่มพวกนี้ในย่านอาเซียนด้วยกันเนี่ยที่จะมารักษาโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลระดับพรีเมียมของเราเนี่ยนะมีไม่มากหรอกแต่ในนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นมินิเอสที่มารักษานะครับ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าใครหรือว่าหน่วยงานใดบ้างครับที่สามารถที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ได้บ้างครับ
0: ตอนนี้โครงการเนี่ยทางโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอวเขาเป็นแม่งานนะครับแล้วความจริงแล้วเนี่ยผมก็อยากแนะนำว่าอวน่าจะดึงกองทุนของดีเอนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ของหลายๆส่วนซึ่งเขามีงบวิจัยอะไรอยู่พวกนี้มาบูรณาการและรวมเป็นก้อนใหญ่ๆหน่อยในการพัฒนาแล้วก็ทุกมหาวิทยาลัยนะเขาให้ยื่นฮะเข้าร่วมได้หมดเลยแล้วจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเขาอ่ะอยากขยายทางไปสู่ในระดับขั้นพื้นฐานหรือดึงอาชีวะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อต่อยอดไม่เสียเวลาเพราะการรอยต่อระหว่างขั้นทางด้านไฮสคูลกับอุดมศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยมันรอยต่อต่อเนื่องกันมันกำลังแคปเข้าหากันแล้วเป็นอันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พูดถึงสถาบันการศึกษาก่อนเนาะเป็นงานและตอนนี้ผมมีบอกบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยภาคอุตสาหกรรมครับหรือแม้แต่ภาคบริการหรือแม้แต่มีเดียสื่อมวลชนเนี่ยน่าเป็นมากที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะเรามีความชำนาญในเรื่องของการทำอะไรครับการสื่อสารและการสื่อสารในโลกออนไลน์อ่ะสู้มีเดียไม่ได้และการทำพรีเซนต์ที่ดีเนี่ยให้เขาถึงเข้าใจง่ายก็คือมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อแล้วอีกหน่อยยุคไหนยังน่าเสียดายไทย PBS นะไม่ต้องทำเองหรอกเอามาให้มหาวิทยาลัยร่วมกันทำเนี่ยก็คุ้มค่าละไม่โอนไงหรือมาร่วมให้กับทางอสมทนะครับหรือกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นคือแม่ผู้ทำคลอดไอทีวีเนาะผมอยากบอกกองมายังมันเป็นแม่ทำแล้วจริงๆแล้วก็ตั้งสถานีมาเพื่อข่าวอย่างเดียว
1: คร
0: ับ แต่ว่ามีอื่นไปด้วยนิดหน่อยจากนั้นมันก็แปลงไปเรื่อยกลายเป็นองค์กรสาธารณะเผยแพร่สื่อสาธารณะทั้งระบบ ก็แปลกดีฮะการของการใช้งบประมาณเนาะอันนี้ก็ขอระลาบระล้วงให้ไปตามกระแสของสังคมหน่อยนะครับ
1: ครับในช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้อาจารย์ฝากเรื่องของการพัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในส่วนของโครงการดีๆครับที่เกิดขึ้นกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับอาจารย์ครับ
0: ก็ในส่วนของบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับที่อยากจะสรุปให้ฟังเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือปัญหาของในฐานะผู้บริหารเนี่ยประตูของมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปไม่ใช่มหาวิทยาลัยแล้วต้องเปิด 100% ไม่ใช่คุณทำแค่ผลิตบัณฑิตแล้วคุณจะผลิตบัณฑิตด้วยตัวคุณเองทั้งหมดเนี่ยด้วยคุณคิดว่าคุณเป็นกูรูเป็นผู้รู้แล้วอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันหมดละวิธีคิดอย่างเงี้ยมันโบราณเพราะในโลกของAI ดิจิตอลเนี่ยเขามีข้อมูลของคุณหมดละแล้วก็ถ่ายทอดอย่างรวดเร็วด้วยเขาถามคำไม่ถึง1นาทีก็ให้คุณมาหมดแล้วอะแต่อาจารย์ยังต้องกลับไปคิดต้องไปอาจจะต้องไปจำไม่ได้ต้องไปเปิดว่าเออมาตาไหนเ นาะ เพราะฉะนั้นปัญหาของแล้วก็สิ่งที่ผลิตบัณฑิตออกมาโดยที่ว่าแต่ทฤษฎีเนาะก็คือแล้วบางคนจะเลือกเรียนแล้วมันไม่ตรงสายก็เรียกว่าสกิลมิสแมทมันไม่ตรงกับแรงงานนะใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนละทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนหมดวิธีคิดให้ตรงกับความต้องการมันก็มีสองอย่างเนาะตรงกับตลาดแรงงานกับตรงกับความรู้สึกของคนนะบางทีเป็นอาร์ตเนาะพวกอาร์ตก็อย่าไปโกรธเขาหน้าวันหนึ่งอาจจะเป็นเน่ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณฝึกทุกวัน
1: อ
0: ่ะเขาชอบอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องส่งเสริมแล้วของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมุ่งเน้นไปเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนาะแรงงานเยอะแยะเลยเอาจากที่พื้นบ้านภูมิปัญญาที่มีอยู่เปลี่ยนมาเป็นอินเตอร์สิมันมีมากมายจนไม่ต้องมานั่งแข่งกันต่ออุตสาหกรรมเดียวอุตสาหกรรมเดียวก็ให้ทุนใหญ่เขาทำไป SME ให้เข้มแข็งก็ต้องมารวมทางการตลาดก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ ดังนั้นเนี่ยสถาบันการศึกษาจะต้องเป็นประตูที่เปิดเริ่มต้นแล้วก็ให้เขาแทงขึ้นไปอย่างมีมาตรฐานไม่ใช่ให้เขาเดินเหมือนไปฝึกเองอ่ะเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วภาครัฐในมหาวิทยาลัยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืองบประมาณเยอะแยะไปหมดเลยก็สามารถที่จะบริหารให้ได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดที่ผมบอกทำอย่างเงี้ยภายใน5ปี70-74นะครับคุณต้องเป็นมีพาร์ทเนอร
1: ์
0: คุณสร้างเครือข่ายร่วมกันกับเครื่องกำลังคนเนี่ยให้มันมีสมรรถนะสูงขึ้นให้มันไฮสกิลแล้วก็เทียบชั้นเลยฮะกับต่างประเทศไม่ใช่คุณมานั่งคิดเองว่าคุณเหนือกว่าวิศวะบ้านเราเวลาไปเรียนต่อต้องไปเรียนเริ่มต้นใหม่นะกว่าจะได้เข้าเรียนต่อได้อะนี่คือเรื่องจริงลองถามสภาวิศวกรรมมาดูนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยจะก้าวข้ามได้เป็นความท้าทายที่ทุกคนต้องช่วยกันและทุกคนจะเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนกับทางกรมพยาบาลนะเนาะถ้าเป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบันการศึกษาได้ทุกแห่งเลยนะ
1: ครับ
0: ผมบอกได้เลยว่ามีคุณค่าครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสรัญบุรณะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับกับโครงการดีๆนะฮะ
0: คร
1: ับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ช่วยต่อยอดเรื่องของการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่แล้วก็กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงนะครับภายใต้การตอบรับของตลาดแรงงานต่างๆที่เติบโตกับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ประเทศด้วยต้องบอกว่าโครงการนี้ทั้งในส่วนของการ upskill ทั้งในส่วนของการ reskill นะครับที่ต้องบอกมีประโยชน์มากๆกับตลาดแรงงานพอเราจบไปปุ๊บเนี่ยกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับที่มีทั้งองค์ความรู้ทักษะความสามารถด้าน AI เพื่อที่จะจบออกมาแล้วมีงานรองรับทันทีนี่ฮะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้ในการพูดคุยอาจารย์พูดถึงเน่เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่โอ้โหเรียกว่ากระหึ่มจริงๆน้องเนเน่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ครับกับการจัดงานของเราด้วยนะครับ Welcome Drink นะหรือว่า Welcome Drinker นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างความประทับใจคุณผู้ฟังครับภายในงาน Welcome Dinner นะครับต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ Welcome Dinner นะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับกับการเลี้ยงนะครับที่ต้องบอกสร้างความประทับใจนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569บรรยากาศภายในงานนี้เมื่อวานนี้หลายๆคนได้ติดตามด้วยนะครับต้องบอกว่ามีแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก็มีการขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกแล้วก็แขกผู้มีเกียรติครับโดยการเน้นย้ำด้วยว่าประเทศไทยของเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในการครบรอบ35ปีพร้อมทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งเหล่านี้ครับก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าแล้วก็เรื่องของการสื่อสารของผู้คนท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับถึงชื่อของตึกสันติไมตรีนะครับณที่แห่งนี้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็หมายถึงสันติภาพแล้วก็มิตรภาพนะครับหวังว่าค่ำคืนนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ได้มีการพบปะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายร่วมกันในช่วงท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการกล่าวอวยพรนะครับแขกผู้มาร่วมงานต้องบอกเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็ความประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครสัมผัสกับบรรยากาศครับความอบอุ่นของคนไทยนะครับในฐานะเจ้าภาพในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ต้องบอกการจัดงานนี้นะครับได้รับเสียงชื่นชมจากทุกๆรายละเอียดของการจัดงานอะไรตั้งแต่การตกแต่งสถานที่เสียงก็ชื่นชมการจัดกิจกรรมนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องดื่มครับความพิถีพิถันต่างๆในการร้อยเรียงเรื่องราว าวของความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดศักยภาพของประเทศไทยมิติทั้งเศรษฐกิจนะครับมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การสร้างความทรงจำที่ดีนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและก็ความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับจากการจัดงานด้วยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าจัดได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เสียงชื่นชมเนี่ยมากมายเหลือเกินครับกับการจัดการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ครับในส่วนของ IMF ก็มีการชี้เลยว่าไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากกระแส AI นะครับโดยล่าสุดระหว่างการประชุม IMF World Bank Group นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดดังยิ่งใหญ่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางคริสตาลิน่ากอเกียวว่ากรรมการการจัดการ IMF ก็ได้มีการกล่าวบนเวทีเสวนาด้วยหลักใหญ่ใจความครับสรุปให้ฟังแบบนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุนด้าน AI และการขยายตัวนะครับของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลกขณะที่เศรษฐกิจโลกครับปี2569ยังขยายตัว 3.1% แต่ขณะเดียวกันครับก็มีแรงส่งสำคัญนะครับอยู่ที่เรื่องของ AI เพียงไม่กี่ประเทศนางคริสตาลิน่าครับยังระบุด้วยว่ากลุ่มประเทศที่ได้รับแรงหนุนจาก AI เนี่ยนะครับก็มีสหรัฐอเมริกามีจีนอินเดียซึ่งเป็นผู้เล่นหลักทางด้านของเทคโนโลยีรวมถึงประเทศในห่วงโซ่อุปทานอย่างไทยนะฮะก็มีการกล่าวชื่นชมไทยแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบอกว่าไทยเนี่ยกำลังได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและก็มีบทบาทมากขึ้นครับในห่วงโซ่เทคโนโลยีและ AI ระดับโลกทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านก็เปรียบประเทศไทยเหมือนเรือนะครับเหมือนเรือที่ต้องฝ่ามรสุม4ลูกเรื่องของมรสุมพลังงานแพงนะครับการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานนะครับเรื่องของดอกเบี้ยสูงแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ AIมรสุมลูกแรกครับคือราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากการที่ประเทศไทยคุณผู้ฟังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันก็พูดตรงๆว่ากระทบค่าครองชีพโดยตรงนะครับขณะที่การเปลี่ยนภูมิศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิเศรษฐศาสตร์เรื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้ว่าสร้างแรงกดดันต่อบางธุรกิจแต่ขณะเดียวกันครับก็เปิดโอกาสให้เงินลงทุนใหม่ๆก็ไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงก็คือกระแส AIนะครับทุกๆวันนะครับเราก็จะได้ยินเรื่อง AI ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโอกาสนะครับ AI เนี่ยคือโอกาสของประเทศไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแน่นอนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกเลยว่าไทยก็จะใช้จังหวะนี้ครับในการย้ายฐานแล้วก็การปรับห่วงโซ่อุปทานดึงการลงทุนดึงอุตสาหกรรมใหม่ๆทั้ง AI ทั้งชิปทั้งเซมิคอนดักเตอร์ทั้งยานยนต์ไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคำขอส่งเสริมการลงทุนเรื่องการขยายตัวถึง 47% ตัวเลขนี้สะท้อนอะไรสะท้อนความสนใจของต่างชาติที่เชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับก็ยังมีการเดินหน้าโครงการ Skill Bridge นะครับคือร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อยกระดับทักษะแรงงานให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่คุยเมื่อกี้เลยว่าเราต้องรู้เท่าทันเรื่องของเทคโนโลยีใครไม่รู้เนี่ยไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้ธุรกิจต่างๆทั้งธุรกิจเรื่องของฐานรากก็ต้องเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่นะครับเรื่องของการปรับสกิลอัพสกิลรีสกิลต่างๆลดช่องว่างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับประเทศไทยกำลังมีการปรับกฎระเบียบแล้วก็ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากบางคนบอกโอ้คนที่จะเข้ามาลงทุนเจอเรื่องราวของการลงทุนที่ยุ่งยากตอนนี้ก็จะมีการปรับลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนการลงทุนภาคเอกชนตอนนี้คุณผู้ฟังมีการขยายตัวมากกว่า 10% ต่อเนื่อง2ไตรมาสตรงนี้สะท้อนอะไรตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยของเราครับตอนนี้มีการ ปรับตัวนะครับเศรษฐกิจมีการเติบโตมีการลงทุนสูงมีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ผู้ประกอบการต่างๆตอนนี้เรียกว่าก็มีการจับตามองนะครับเรื่องราวของการลงทุนต่างๆใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่านี่คือการเดินหน้าครั้งสำคัญของประเทศไทยนะครับจากการประชุมครั้งสำคัญที่หลายต่อหลายคนเลยก็มีการติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเป็นการลงทุนต่างๆที่มากมายแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนนี่คือการสรุปให้ฟังกันในส่วนของการประชุมครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราก็คงต้องติดตามกันนะครับเรื่องราวของการรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแจ้งของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดครับที่จังหวัดภูเก็ตท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียนประสิทธิ์ครับล่าสุดท่านก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่ภาคใต้ก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมครับท่านก่อติดสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภูเก็ตโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยนายวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังครับพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังคือภาคใต้มีข้อความส่งมาคุณบอลภาคใต้ฝนตกหนักมากนะครับในหลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในสัปดาห์นี้ทั้งในสัปดาห์หน้าก็มีการเน้นย้ำครับให้ผู้ว่าราชการภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการออกมาตรการ10เรื่องสำคัญนะครับ1เลยนะครับเราต้องมีความพร้อมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนกำจัดอุปสรรคยกตัวอย่างเช่นสิ่งกีดขวางทางน้ำจุดที่เป็นจุดท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญขุดลอกคูห้วยหนองบึงต่างๆนะครับต้องไปบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเรื่องของการใช้งบประมาณเงินทดลองจ่ายราชการต่างๆงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดเพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารข้อมูลนะครับเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำเรื่องของรูปแบบในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับต้องสื่อสารชัดเจนชุดข้อมูลต่างๆนะครับปริมาณน้ำฝนน้ำในดินข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากจิสด้าจากปภจากกรมทรัพยากรธรณีต้องประเมินในแต่ละจุดให้ชัดเจนนะครับว่าจุดใดที่มีความเสี่ยงต่างๆก็ต้องสื่อสารให้รับรู้รับทราบเรื่องการบริหารจัดการความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณะรถไถรถตักรถยกสูงเรือเล็กนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประสานข้อมูลปภ.เรื่องกองทัพนะครับกระทรวงคมนาคมอปท.ต่างๆนะครับนี่คือการบูรณาการนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องในพื้นที่นะครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการบริหารจัดการต่างๆหากเกิดภัยต้องรู้ว่าคนไหนคือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเปราะบางต้องเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มต่างๆนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับต้องเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัยและก็เรื่องสุดท้ายคือศูนย์พักพิงต้องมีความพร้อมนะครับในการอพยพผู้ที่มีความต้องการนะครับต้องมีความครบถ้วนในเรื่องของการถูกสุขลักษณะเครื่องหลับเครื่องนอนที่หลับที่นอนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญครับเรื่องของการรองรับพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆด้วยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับนายโชตินรินทร์เกิดสมก็ย้ำด้วยว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนมีการเตรียมความพร้อมต่างๆไว้อย่างเต็มที่จังหวัดภูเก็ตครับโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ได้มีการดำเนินการเรื่องแผนเผชิญเหตุมาบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพมีระบบบัญชาการเหตุการณ์วางระบบการบริหารจัดการทั้ง ผู้ปฏิบัติผู้ช่วยเหลือผู้บริหารจัดการงบประมาณนะครับขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมการมาตรการสำคัญทั้งเรื่องราวของการป้องกันนะครับความเดือดร้อนเครื่องจักรกลสาธารณะเข้าประจำพื้นที่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็เตรียมเรื่องของการสูบน้ำระบบไฟฟ้าสำรองการเตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงการจัดการห่วงโซ่อาหารการเชื่อมโยงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูรณาการความปลอดภัยกับการปฏิบัติการทางอากาศแล้วก็ขอยืนยันว่าตอนนี้ก็มีความพร้อมครับในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันนะครับในทุกๆจุดนะครับจากจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังมาที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าเราเจอเรื่องของอุทกภัยที่พื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักนะครับโดยทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้มีการประชุมทางไกลนะครับกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับการเตรียมเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลก็ต้องมีแผนครับในการป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการกำชับทุกโรงพยาบาลเตรียมนะครับในการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยพึ่งพิงวางแผนอพยพผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยสีแดงเข้มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรวมถึงผู้ที่ต้องการใช้ยาต่อเนื่องล่วงหน้านะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมนะครับของกระทรวงสาธารณสุขกับการรับมือเรื่องของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องมีการวางแผนในการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไว้ล่วงหน้าด้วยก็ต้องบอกว่านี่คือทั้งหมดนะครับของจับประเด็นเป็นข่าวที่เรียกว่าติดตามทั้งเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Group นะครับแล้วก็อีกหนึ่งมาตรานะครับในการที่จะดูแลมาตรการสำคัญกับพี่น้องประชาชนจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำด้วยเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องราวของฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเหมือนเดิม 17:00 นก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้บอลสกันแก้วประจันลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
9: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10 บาทก็ได้แล้ว
11: ผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
11: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตัดปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเจลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาจิตพาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่าง

0: ประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: นายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปาเมอแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่า

0: ค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
2: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027 ณ กรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการ

0: การรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2500

0: 2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทั้งอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวล มัลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุม

0: ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา40นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา50นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา9นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ15ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระเดกคำพิระแล้วก็เดชธรชัยโซดารวมถึงคุณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬานะครับมาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะใครเป็นแฟน VG นะครับในฟุตบอลถ้วย AFC Elite 2เนี่ยนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ BG นี่จะเจอกับทางด้านของ Adelaide United แต่ผมจะไม่ผิดนะกำลังแข่งขันกันอยู่สกอร์ในครึ่งแรก BG นำไปก่อน 1-0 นะแล้วก็ Adelaide เนี่ยตีเสมอ 1-1 อยู่นะในครึ่งแรกนะครับนี่คือฟุตบอล AFC Champions League 2 Adelaide United FC นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ BG ที่นำประตูจูเลน่านาทีที่2นะฮะแต่ว่านำอยู่แค่8นาทีนาทีที่10ทางด้านของกู๊ดวิลของอันเดเลสยูไนเต็ด FC ก็ยิงตีเสมอนะฮะตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ของ BG Sport นะฮะก็ถ่ายทอดให้ชมกันนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะส่วนฟุตบอลเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอันเดเลสยูไนเต็ดเดี๋ยวคุณฟังจะถามอีกชาติไหนคุณณัฐนนท์ก็มาจากออสเตรเลียครับนะมาจากเมืองอันเดเลสรัฐเซาท์ออสเตรเลียนะครับก็เล่นใน A League Men นะครับของผู้ชายของประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่ในไทยลีก2นะก็ในส่วนของ AFC แชมเปี้ยนลีกนะใน Elite เนี่ยทั้งบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีก็อยู่ในโซนท้ายตารางอยู่นะบุรีรัมย์มีแค่แต้มเดียวราชบุรีการท่าเรือในแพ้มา2นัดรวดแล้วนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่จะแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบก็คือแบดมินตันนะครับวันนี้นะฮะก็กำลังลุ้นกันอยู่ทั้งหญิงแล้วก็ชายคู่แต่ว่าเราย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750นะครับรายการ Victor Denmark Open 2026นะครับเงินรางวัล 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับในคู่ผสมเมื่อวานเนี่ยบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับบาสเนี่ยความฟิตยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็วันนี้แพ้กับคู่ของฮูปังรองกับไลเปจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียไปค่อนข้างขาดนะครับ7-21และ11-21นะครับน้องทางด้านของอิกคิวนะพนิชพลธีรรัศกุลค่ำคืนนี้ที่ชนะมานะครับอีคิวข้างมูนิคเจอกับคริสโตโปปอฟจากฝรั่งเศสนะครับประมาณ4ทุ่มเมื่อวานเอาชนะไอแลนด์มานะครับชนะเหงียนจากไอแลนด์มานะครับแล้วก็พีพรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีรรัศกุลเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของไต้หวันนะครับทางด้านของลีเจียฮุยกับหยางโปส่วน2-1เกมนะครับ12-21, 21-16, 21-14กำลังแข่งขันในเกมที่3กับทางด้านของฮีจีติงกับเรนเชียงหยูจากจีนเกมแรกเราชนะ21-17เกม2เราแพ้13-21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่3นะเกมตัดสินเสมออยู่ที่7-7นะครับอีกประเภทหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนะฮะพรปวีช่อชูบงเมื่อวานชนะดาวิก้าเซียกนะครับดาวิก้าเซียกจากอินเดีย2-0เกม21-13และ21-14นะครับวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะเจอกับริโกกุนจิจากญี่ปุ่นเกมแรกน้องหมิวพลปวีแพ้ไป17-21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่2นะครับหมิวนำอยู่6-4นะอยู่ในช่วงของก้นของเกมที่2นะครับก็ได้ลุ้นกันวันนี้ลุ้นมา2ประเภทนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะส่วนฟุตบอลเนี่ยผมก็ให้กำลังใจกับทีม BG นะครับก็รอที่จะรายงานผล

ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันพูดถึงไทยลีกล่าสุดนี่ทางปัตตานีนะได้ผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายใหม่นะเป็นบริษัทโป๊กเกอร์จากทางยุโรปนะที่มีอดีตนักฟุตบอลของของตัวเก่าของบาร์ซ่านะนะครับมาแถลงออกอยู่ช่องทางโซเชียลมีเดียนะนะครับบอกว่าให้กำลังใจกับปัตตานี FC นะครับทางด้านของแอนเดรียสแอนิต้านะจากสเปนนี่แหละครับนะให้กำลังใจนักเตะปัตตานี FC เพราะว่าปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC นะฮะได้ทำสัญญาร่วมมือกับ FISG Interstellar FISG Interstellar Group นะเป็นบริษัทโบรกเกอร์นะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับบริษัทนี้เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวหน้าสื่อต่างๆก็คงจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งมีแอนเนสต้านะอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังสำคัญคืออยู่ในไทยลีก1ต้องบอกคุณฟังนะก็ต้องมีเงินนะมีเงินแล้วยังไม่พอนะมีเงินแล้วไม่พอต้องมีนักเตะที่เป็นบิ๊กเนมอยู่ในทีมด้วยนะฮะเอานักเตะเดิมๆที่อยู่ในไทยลีก2มาเนี่ยบางทีมันความเขี้ยวนะความเขี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยสู้ในไทยลีก1ไม่ได้นะครับต้องมีการหานักเตะต่างชาติที่มีดีกรีนักเตะไทยทีมชาติมาประกบในประมาณนี้นะครับนะทางด้านของ First Interstellar Group นะก็เป็นโบรกเกอร์ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับ Forex แล้วก็การสัญญาซื้อขายส่วนกลาง CFD ระดับสากล นะครับก็มาเป็นว่าเป็นกำลังสำคัญนะก็มาเป็นกำลังสำคัญให้กับปัตตานี FC นะครับนี่แจ้งให้ทราบนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลแล้วนะแบดมินตันกำลังแข่งขันกันอยู่นะเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณฟังได้ทราบนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับเรอัลมาดริดนะครับก็บุกไปชนะโรม่านะ4-3นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ไปนั่งชมอยู่ด้วยนะคือเคยคุมทั้งโรม่าและปัจจุบันก็คุมเรอัลมาดริดนะครับเป็นโรม่ายิงนำไปก่อนนะมาเทนเดโรนนาที20แต่ว่าเคลียนเอ็มบัปเป้นาทีที่25ตีเสมอนะครับลอเยนมาเล่นนะกองหน้าตัวเก่งของโรม่ายิง2ประตูให้ทีมนำ 3-1 ครับนาทีที่51และ58 3-1 แล้วก็ทางด้านของมาดริดครับตามหลังอยู่2ประตูนาทีที่83นะไล่มา 3-2 นะครับกาลอสเอสบีก่อนที่เอนริกนะตีเสมอนาทีที่33นะครับนะตีเสมอ 3-3 ในนาทีที่85นะครับและท้ายเกมนาทีที่90ครับทางด้านของแอนโตนิโอรูดิเกอร์นะก็ยิงประตูชัยให้กับเรอัลมาดริดนะชนะ4-3ในช่วงท้ายเกมนะโอ้โหนะคือฟุตบอลคู่นี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่ายิงกันเยอะมากนะเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยโรม่าก็เคยชนะเรอัลมาดริดมาแล้วนะเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อน่าจะสัก16ปีที่แล้วนะตอนนั้นคราวนี้ทางด้านของตอนนั้นโรม่าบุกมาชนะเรอัลมาดริดนะตอนนี้เรอัลมาดริดก็บุกมาชนะโรม่าเช่นเดียวกันนะฮะก็มาดริดก็ได้แต้มไป3แต้มนะฮะนัดต่อไปของถ้วยใบนี้เนี่ยเรอัลมาดริดก็จะเจอกับอาร์บีไลซิกในวันที่21ตุลาคมนะฮะส่วนโรม่าเปิดบ้านเจอกับสโลวานบราติสลาวาลีกจากสโลวาเกียนะครับอีกคู่นึงถือว่าเป็นคู่เอกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาในทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะเล่นที่บ้านของเรือใบสีฟ้านะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ที่เอติฮัดสเตเดียมนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตกุนซือเก่ามาชมอยู่ด้วยนะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงยิงนำทั้ง3ลูกเลยนะ 3-0 นะเตชิเรดูเออุสมานเดมเบเล่เวดินญา 3-0 นะฮะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไล่มาจากการยิงของเออร์ลิงฮาเลนไล่มา1-3นะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับหนีไปอีก4-1จากแม็กซ์เนสอาร์กิอุสนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงให้ทีมไล่มา2-4แต่ก็ไม่พอครับแชมป์เก่ารายการนี้ยิงนำตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็คุมเกมได้ดีกว่าชนะไป4-2นะครับตอนนี้มี6คะแนนแล้วจาก2นัดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มี3คะแนนนะฮะส่วน2ประตูของฮาร์ลิงอารันนะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ38ประตูรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ก็คือเซคิโออาเกโรนะที่ทำไว้36ประตูนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ทำประตูครบ60ประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะลงเล่นไป60เกมยิงไป61ประตูดูสิแม่นะเออร์ลิงฮาเลนนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสุดยอดกองหน้าคนหนึ่งแหละนะในยุคนี้นะครับ

ส่วนอีกคู่หนึ่งทีมจากอังกฤษครับแอสตันวิลล่าครับเอาชนะเฟเดบาเช่6ประตูต่อ0นะก็ยิงกันเยอะนะครับโยฮันซัมเมอร์บี้นะครับลูกแรกนาทีที่12นิโคลัสแจ็กสันนะครับยิงอีก2ประตู 2-0 และ 3-0 นะครับก่อนที่รอยบัคสลียิงจุดโทษในครึ่งหลังให้ทีมนำ 4-0 นะครับแล้วก็รอยบัคสลียอีกลูกหนึ่งนะ 5-0 นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแทมมี่อับราฮัมนะครับ6ประตูต่อ0นะครับอัสตันวิลล่ามาช้าๆมานิ่มๆแต่ว่า2เกมแรกชนะรวดนะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะอยู่ที่3ของตารางแล้วด้วยนะฮะเกมต่อไปอัสตันวิลล่าเจอกับไวกิ้งนะส่วนเฟเนบราเช่เจอกับสลาเวียปรากนะครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นให้แมนยูดูเลยว่าชนะเป็นอย่างไรในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลนะบุกไปเยือนทางด้านของทีมSLKL นะครับก็ยิงชนะไป6ประตูต่อ3นะครับซึ่งนัดนี้บาโกล่าครับบักเว่บาโกล่าหลังจากที่ปืนฝืดมานานเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะครับลูกแรกโรนันอาไรโฮนะนาทีที่22นะครับลิเวอร์พูลบุกมากกว่านะแต่กว่าจะยิงประตูได้เนี่ยค่อนข้างอึดอัดนาทีที่22ยิงนำไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลมาเทมาเลยนะครับบักเว่บาโกล่านะครับยิง2ประตูนาทีที่24และ37นะฮะครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังเจอร์มี่ฟิมปงนะยิงอีกลูกหนึ่งนะ 4-0 นะครับลูกหม่งนะแล้วก็ทางด้านของโรเบิร์ตลูบิซิสนะครับยิงตีไข่แตกให้กับทางด้านของLASK ลินนะครับไล่มา1-4บาร์เกเล่บาโกล่าครับยิงไป5-1ครับแฮตทริกแล้วนะครับแล้วก็ลูอิสคูมาร์ไล่มา2-2ลูอิสคูมาร์นะฮะยิงให้ทีมนำ6-1นะฮะก็ก่อนที่ฟอร์เรียนเฟรเกอร์นะยิง2ประตูให้ทีมไล่มา3-6นะฮะจบเกมนะครับคู่นี้ยิงกัน9ประตูลิเวอร์พูลชนะ6ประตูต่อ3นะครับแล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกปลดล็อกของประตูของผู้เล่นที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลครับก็คือโรนันอาราโฮนะครับแล้วก็บักสเลย์บาโกล่านะครับเป็นนักเตะใหม่ของลึกของทีมนะก็ยิงประตูแรกได้สักทีนะแล้วก็เป็นโดยเฉพาะชนะของบักสเลย์นะครับบาร์เกเล่บาโกล่านะครับก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับลิเวอร์พูลครับฟอร์มไม่ค่อยดีในลีกแต่ว่าในฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะชนะ2นัดรวดนะครับนัดต่อไป20ตุลาคมก็จะไปเยือนทางด้านของเบียร์เรียลนะครับนะฮะพูดถึงบาโกล่านะครับบาโกล่านี่อายุยังน้อยอยู่นะ23ปีนะครับปีกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซื้อมาค่าตัวค่อนข้างแพงนะฮะ123ล้านปอนด์นะฮะ6นัดยิงประตูไม่ได้นะนะครับแล้วก็การบุกไปเยือนทางด้านของ LASK Linz นะครับในรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าปลดล็อกตัวเองได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับคู่อื่นๆที่แข่งขันกันนะครับทางด้านของเฟนูดนะฮะเอาชนะโคโม3-2นะแล้วเรอัลเบติสนะครับชนะปอร์โต3-2เช่นเดียวกันนะครับสโลวานบราซาวานะครับแพ้ชุดกาด0-3ชักตาโดเนตนะครับชนะ AKA 10 3-1แล้วก็โบโดกริมนะครับชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์1-0นะครับไม่ต้องห่วงอาทีมที่ยังแพ้นัดแรกหรือ2นัดแรกเนี่ยนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยนะเขาแข่งขันกันหลายนัดนะแข่งขันกันหลายนัดแล้วก็อย่างน้อยๆมี9แต้มหรือ10แต้มเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์นะมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงนะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูแบดมินตันหน่อยนะโอ้โหชมพรปวีช่อชูวงชนะในเกมที่2ครับ21-18ครับเอาละครับมีเกม3ครับเจอกับกุนจิริโกฮะแบดมินตันรายการใหญ่ครับลุ้นเกม3เลยฮะเกมนี้พรปวีช่อชูวงชนะขาดเลยนะ21-8ส่วนคู่ของพิรชัยสุพรรณกับพักนี้ด้านของพักกพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยนะตามหลังอยู่13-17นะฮะในเกมที่3นะครับต้องขอกำลังใจเยอะๆหน่อยนะให้ชนะกลับมาให้ได้นะเจอคู่ของจีนนะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟเมื่อวานรายงานไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่นะครับเอเชียนรายการเอเชียนสวิงนะก็เป็นรายการที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับรายการบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับก็แข่งขันกันที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะฮะก็วันนี้วันแรกปรากฏว่าโปรของเราก็ทำผลงานได้อย่างดีทุกๆคนเลยนะครับโดยโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับนะโปรไทยที่ทำผลงานดีที่สุดหลังจากจบแข่งขันในวันแรกนะครับในศึกบิลอิด LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้ทำสกอร์4อันเดอร์พา68นะทำได้5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เปิดฉากที่3ร่วมนะหัว

แถวอยู่หัวแถวได้ลุ้นต่อวันพรุ่งนี้นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอัธยาทิติกุลนะฮะโปรมือ2ของโลกแชมป์เก่าปีที่แล้วนะทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะครับตามหลังทางด้านของโปรพราชเนตีเนี่ย1สโตรกนะทำได้3อันเดอร์พา69อยู่ที่7ร่วมนะนะ3อันเดอร์พา69นะผู้นำเป็นของเกาหลีนะครับชเวฮยชินนะครับ8อันเดอร์พา64นะเราตามหลังเขาอยู่5นะส่วนทางด้านของโปรพราวตามหลังอยู่4นะครับคนอื่นๆเนี่ยโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะฮะอีเวนต์พา72นะครับที่23ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการก็1โอเวอร์พานะครับที่26ร่วมนะฮะโปรเมเอเรียจุฑานุการ6โอเวอร์พาแมตช์ที่6โอเวอร์พานะ69ร่วมแต่โปรเมนี่เป็นประเภทโปรร้อนช้านะครับแล้วก็โปรซิมนะนัดกฤตดาวงทวิลาภเนี่ย8โอเวอร์พาที่73ร่วมแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับ9โอเวอร์พา76ร่วมรายการนี้ไม่มีการตัดตัวไม่มีการตัดตัวนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับที่จีนเขาจัดการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งทีมร่างทีมของนักกีฬาไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยเสหมึกครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับรายการลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026นะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแข่งขันกันนะครับเมื่อวานวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมนะเรามีโค้ชบีทครับจุฑาทิพย์มณีพันธ์ผู้จัดการทีมชาติไทยนะฮะก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการทีมด้วยแล้วก็โค้ชด้วยนะฮะก็ทีมสปินของเรานะประเภททีมเนี่ยมีนักปั่น3คนนะครับจายอังสุธาสาวิทมีนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็ลงแข่งขันทำสถิติก็เป็นสถิติประเทศไทยใหม่เลยนะครับ 44.183 วินาทีนะครับแล้วก็เป็นอันดับรวมที่13แต่ว่าในเอเชียนะเราเป็นที่3ของเอเชียเลยครับเป็นรองแค่จีนและญี่ปุ่นนะครับซึ่งพลเอกเดชาก็บอกว่าโอ้โหจีนและญี่ปุ่นเขาทะลุไปถึงเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะแล้วก็จีนชนะญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับส่วนแชมป์โลกอย่างที่บอกนะฮะทางด้านของเนเธอร์แลนด์เขาเก่งเรื่องของจักรยานลู่นะลู่ทีมสปรินต์เนี่ยเขาได้แชมป์ก็ชนะสหรัฐอาณาจักรนะที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยถ้าจักรยานลู่ยุโรปก็เป็นฮอลแลนด์นะอังกฤษเนี่ยสหรัฐอาณาจักรเยอรมันประมาณนี้เขาเก่งรวมถึงสเปนด้วยเขาเก่งนะครับสุดท้ายเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์นะอังกฤษที่2แล้วก็จีนได้ที่3นะญี่ปุ่นที่4นะครับผลงานของนักกีฬาของเรานะครับก็เหนือกว่าทั้งฮ่องกงและมาเลเซียนะนะซึ่งทั้งฮ่องกงและมาเลเซียเนี่ยเขาไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมตอนได้จำได้อยู่นะฮะแต่คราวนี้ในการชิงแชมป์โลกเราสติดีกว่านะสติดีกว่าทั้งมาเลเซียทั้งมาเลเซียและก็ฮ่องกงนะครับเรา 44.183 นะครับส่วนฮ่องกงกับมาเลเซีย 44.787 แล้วก็ 44.851 วินาทีนะครับก็ผลงานของเรานะก็เป็นการรายการนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นรายการชิงแชมป์โลกที่เลือกเอาคะแนนสะสมนะเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2026รายการแรกนะครับเราประเดิมคะแนนได้มา 787.5 คะแนนได้อันดับที่13นะครับก็เป็นการคิดคะแนนโอลิมปิกเกมในจักรยานลู่นะคิดเฉพาะรายการชิงแชมป์โลกที่จีนแล้วก็จะมีชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็World Cup นะในปี2027แล้วก็รายการในปี2028นะจะมีการแข่งขันฤดูกาลละ3สนามนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เรามีการแข่งขันจักรยานที่เราเตรียมแข่งขันนะในการโควต้าสำหรับแชมป์แต่ละทวีปนะครับแล้วก็จักรยานอื่นๆที่ทางสมาคมก็เตรียมส่งไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็น BMX ถนนแล้วก็ Mountain Bike นะครับเพื่อนะในการประเดิมเพื่อในการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราหลังจากไปแข่งขันที่แชมป์โลกแล้วนะก็ต้องเก็บตัวต่อเนื่องนะครับเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรายการใหญ่นะครับรายการชิงแชมป์เอเชียต่อนะที่มาเลเซียนะรายการลู่เวิลด์คัพ3สนามนะฮะที่เราต้องแข่งขันกันต่อที่มิลตันแคนาดานะเมษายนปีหน้าที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่จีนต่อนะฮะในปีหน้านะ3สนามเลยตั้งแต่ต้นเมษายนนะแล้วก็ปลายเมษายนนะตั้งแต่ที่แคนาดาฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับสกอร์สถิติดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นจักรยานของเราไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วนะประเภทถนนนะทั้งหญิงและชายนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้นะนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสล่าสุดเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ก็เป็นเรื่องของรอบสุดท้ายระยะทาง30กิโลสุดท้ายเนี่ยเขาปั่นเป็นแลบในเมืองนะก็ทำให้เราปั่นช้าฮะถ้าเกิดช้าเนี่ยจะมีการน็อกรอบกันนะครับก็การ

โทนถนนในเขตในเมืองนะฮะมันก็จะลำบากนะฮะถ้าเป็นรถเรสยาวๆนะฮะไม่มีการตัดตัวนะทางด้านของเฟรมธนาคารเนี่ยเข้าเส้นชัยแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับวันนี้แถลงข่าวจับมือร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรนะจัดใหญ่เลยนะฮะนะครับในการจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินะครับและปีนี้เนี่ยนะฮะ 5-6 ธันวาคมที่เมืองระยองนะฮะมี11ชาติเข้าแข่งขันนะครับมี11ชาติเข้าแข่งขันนะก็ถือว่าแม่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังครับแบดมินตันเดี๋ยวจะคุยเรื่องของกีฬานะแบดมินตันก็น่าสนใจนะคู่ของโอโม่กับพีนะฮะ20-20ดิว2ห่างดิว2แต้มนะฮะกับคู่ของจีนโอ้โหเผลอไม่ได้ฮะลุ้นกันเกมที่3นะ20-20นะฮะผู้ชนะเข้ารอบต่อไปนะพรุ่งนี้รอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายนะแล้วก็วันเสาร์รอบรองนะฮะคู่ของเราได้21-20ก่อนโอ้โหชายคู่ไทยนะโอโม่กับพีนะทางด้านของพิรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลนำคู่จีนอยู่21-20นะแมตช์พอยต์จะได้หรือไม่นะรอลุ้นคุณผู้ฟังนะรอลุ้นส่วนเรือพายข่าวก็น่าสนใจนะซึ่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะก็แล้วก็พันธมิตรนะฮะแถลงข่าวร่วมกันนะครับในการแข่งขันเรือพาย Thailand International Dragon Boat Festival 2026 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพนะครับพร้อมด้วยพันธมิตรเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือมังกรจากนานาประเทศได้แสดงศักยภาพส่งเสริมการพัฒนากีฬาเรือพายของไทยและเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าแข่งขันนะครับแคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยนะฮะนักกีฬากว่า 1,100 คนนะฮะสะท้อนถึงความสนใจในการแข่งขันเรือมังกรนะแล้วก็โอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาและบุคลากรกีฬาจากนานาประเทศนะครับเรียบร้อยครับปรบมือให้เลยนะพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของจีน22-20นะพรุ่งนี้ได้เชียร์ต่อนะส่วนหมิวครับนำอยู่9-5นะในเกมที่3พรุ่งนี้มีนักกีฬาไทยอย่างน้อย1คู่นะครับกลับมาที่เรื่องของเรือนะเรือมังกรนะเรือยาวมังกรนานาชาตินะครับพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของคุณสักไกรคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้นะกับหมุดหมายสำคัญก็คือเป็นการยกระดับความสำคัญเรื่องของนักกีฬาไทยได้นักกีฬาไทยแล้วก็นักกีฬานะได้แสดงพัฒนาศักยภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของแนวทางส่งเสริมและการท่องเที่ยวของประเทศโดยมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในจุดหมายสำคัญด้านกีฬาสปอร์ตดิสทริบิวชั่นนะครับซึ่งกีฬาเรือยาวมังกรก็เป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะอาศัยพละกำลังความอดทนเทคนิคการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมนะครับคุณสกายคงธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะก็บอกว่าเราก็ในฐานะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสามารถและสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะการไฟฟ้าผลิตก็ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยก็พัฒนากีฬาเรือพายมาตั้งแต่ปี2555นะครับสนับสนุนเยาวชนสนับสนุนทีมชาติไทยนักกีฬาอาวุโสตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและก็สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนด้านของพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬา

0: เรือพายแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้น 5-6 ธันวาคม 2569 นะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับกำหนดแข่งขันเรือยาวมังกร10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรครอบคลุมประเภทโอเพ่นประเภทหญิงประเภทผสมและประเภทรุ่นทั่วไปนะครับรุ่นอายุไม่เกิน24ปีรุ่นอายุอาวุโส40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็การแข่งทั้งหมดนี่มีการชิงชัยกัน8รายการนะ8เหรียญทองนะสมาคมก็เตรียมความพร้อมนะไม่ว่าเรื่องของสนามแข่งขันความปลอดภัยบุคลากรการอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันจากนานาประเทศนะครับแล้วก็เชิญแล้วครับผู้สนใจเรื่องของกีฬานักท่องเที่ยวร่วมติดตามแล้วก็ติดตามการแข่งขัน Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับ 5-6 ธันวาคมมิตรภาพของเหล่านักกีฬานะครับนี่คือเรื่องของกีฬานะฮะเมื่อกี้พูดถึงการแข่งขันที่เราชนะนะแบดมินตันนะเรื่องของเทนนิสน้องลันนาเมื่อวานนี้แพ้นะน้องรวงข้าวลันนาธารฤดีนะนักเทนนิสสาวไทยมือ60ของโลกนะฮะเจอกับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกจากอังกฤษจากสหรัฐอเมริกานะขออภัยในการแข่งขันฮูอันโอเพ่นนะครับเป็นการแข่งขัน WTA 1000นะครับเงินรางวัลกว่า 136,900ขอพันฮะ136ล้านนะ136ล้านบาทที่อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเงินรางวัลกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็น WTA 1000รายการใหญ่นะครับรอบ2อ่ะเข้าถึงรอบ2เจอกับสหรัฐอเมริกานะครับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกก็อันดับเรนกิ้งอ่ะสูสีกับเราก็สูสีกับเขาแหละนะแต่ว่าเราแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับชนะ 6-2 แพ้16และ16นะครับแพ้ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ 800,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็เงินสะสมอีก65คะแนนนะลันนาธาราฤดีนะครับตอนนี้ผมยังดูทางด้านของริโกกับพรประวีนะ10ต่อ10อยู่นะผลการแข่งขันก็คงติดตามในแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมกับทีมจากออสเตรเลียเป็นอย่างไร1ประตูต่อ1อยู่นะฮะแล้วก็คู่อื่นก็แข่งขันกันอยู่นะในการแข่งขันไทยลีก2นะครับแจ้งให้ทราบนะมีนักฟุตบอลของเราคนนึงนะฮะเป็นน้องภูมิรพีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมกาคุเอ็นนะฮะน้องภูมิรพีนะได้เซ็นสัญญากับสโมสรเจลีกของญี่ปุ่นนะสโมสรวีวาเรนนางาซากินะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รักษาประตูนะจะเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้ามกราคมปีหน้านะฮะยินดีด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งส

0: ึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิ9วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าววินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเกวียนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงส์ประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำ
1: สำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

0: ประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธตาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตรีดียาธรและดอกแคทริยาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
2: นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
4: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุม

0: ุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพ.ด.หรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซิลิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าน
1: ิดมอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4: นายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุง
1: ปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจ จะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละ

0: เอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: คุ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความคะนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4 ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าผมมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จากปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียง2 คนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิห้วนๆสั้นๆราวกับว่า

ถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากคล้ายๆถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงแจ้วๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆ มาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยมิหนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อยสองคนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจแม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหลอภายในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆ แม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันหนึ่งทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างำเป็นหน้ามารับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนย้ายไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่องย้ายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเสียทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

เวลา7:40 นคือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดเลาะไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ไต่ขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนน

0: นุนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงกันระหว่างเราสามคนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ 7:40 พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน 7:00 เช้าเช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชะล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้าสองมือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดก่อนรัสเอลผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้าเขตรั้วโรงเรียนเรามีเวลาราวๆ 10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้ 10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้มพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละหนึ่งฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชราอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับ10ตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสี่เท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะว่ามีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัดวันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้าจี้ผ้าถะสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแอร์อัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำ ผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองตามความเชื่อของเธอ
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ยังไม่จบค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังได้กันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
6: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมสิงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อำรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปเพ ื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
8: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 นถึง 13:00 นจะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่869ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2556
2: บุญที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจต่อไปว่าจากที่เคยไม่รู้เลยว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยพร้อมกันไม่ได้สภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นจะไปได้ยินไม่ได้สภาพธรรมะอย่างหนึ่งอาศัยเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้ปรากฏพร้อมกันเลยต้องค่อยๆเข้าใจกว่าจะละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะต้องรู้เลยค่ะการฟังเนี่ยต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นยากแสนยากเพราะเหตุว่าสภาพรู้ไม่มีรูปร่างถ้าพูดถึงเสียงเนี่ยคนพอตอบได้ใช่ไหมคะว่าเสียงนี่ไงกำลังได้ยินเสียงเป็นอย่างนี้เสียงสูงตอบได้เสียงต่ำตอบได้เสียงแหลมตอบได้เสียงทุ้มตอบได้เพราะเสียงมีลักษณะอย่างนั้นที่พอปรากฏให้รู้ได้แต่ธาตุรู้เนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยรู้อะไรคะไม่ใช่รู้อย่างที่เราคิดว่าต้องไปรู้เรื่องราวอะไรนะคะแต่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะไม่เป็นอย่างอื่นเลยนี่คือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังไม่ได้มีการคิดถึงรูปร่างสันฐานว่าเห็นอะไรแต่ว่าต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นจริงๆเดี๋ยวนี้การฟังซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับการย่ำเท้าไม่รู้ตัวนะคะว่าขณะที่กำลังย่ำเท้าแต่ละครั้งเนี่ยค่อยๆกระเถิบไปทีละน้อยแต่ว่ากระเถิบยากเพราะว่าเหนียวแน่นมากตรึงไว้มากจนกว่าจะรู้เองค่ะว่ากว่าจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าค่อยๆเข้าใจก็คือว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะอุปมาเหมือนคนที่มีความชำนาญในเสียงกลองในเสียงพิณถึงแม้ว่าไม่ได้ยินนานแสนนานแต่เพราะความชำนาญมากเสียงกลองปรากฏไม่สงสัยเลยค่ะนี่กลองเสียงพิณปรากฏไม่สงสัยเลยว่านี่พิณแต่ถ้าคนไม่รู้จักทั้งสองเสียงนะคะเอ๊ะนี่เสียงอะไรใช่ไหมคะก็ปะปนกันหรือเสียงบางเสียงอาจจะคล้ายกันมากเครื่องดนตรีบางอย่างนี่ก็คล้ายกันก็แยกไม่ได้แต่ผู้ที่ชำนาญสามารถจะแยกได้เพราะความรู้ความเข้าใจความละเอียดของความจริงแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะขณะนี้เหมือนซ้ำไม่พูดเรื่องอื่นแต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะต่อไปถึงเรื่องอื่นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็จะมีคำใหม่คำยากในภาษาบาลีซึ่งเข้าใจแล้วในภาษาไทยเพียงแต่ไม่ได้ยกบาลีขึ้นมาบอกว่านี่คือคำนี้ในภาษาบาลีหรือภาษามัคคีเท่านั้นเองค่ะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะที่พูดถึงเห็นต้องในขณะที่สิ่งที่กระทบตายังไม่ดับจึงจะเห็นได้ถ้าดับไปแล้วเห็นได้ไหมคะไม่ได้จากขู่ภาษาถ้ารูปพิเศษเฉพาะที่อยู่ตรงกลางตาซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานสามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่ปรากฏนะคะถ้ารูปนั้นดับไปแล้วจะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กระทบจากขู่ภาษาถ้ายังไม่ดับตัวจากขู่ภาษาถ้าก็ยังไม่ดับธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นที่ใช้คำว่าจิตนะคะกับเจตสิกคือนามธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมจิตเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันให้จิตเกิดขึ้นต้องเกิดพร้อมกันทุกครั้งในขณะนั้นก็ยังไม่ดับจึงเป็นจิตที่กำลังเห็นแล้วดับทั้งหมดนี้ใช้คำว่าอายตนะ หมายความว่าที่ประชุมที่รวมของสภาพธรรมะที่ยังไม่ดับไปทำให้เกิดการปรากฏเป็นเห็นหนึ่งขณะแล้วดับทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกันนี่คือถ้าเราเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะคะเราค่อยๆต่อไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยความเข้าใจจริงๆในความละเอียดในความลึกซึ้งซึ่งต้องเป็นผู้ตรงค่ะว่ากว่าจะเข้าใจแม้แต่ธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นเนี่ยแต่เคยเป็นเราเห็นมานานมากแล้วยังไงแล้วเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเพราะฉะนั้นเป็นขณะนี้เองนะคะตรงเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรตรงเห็นที่เห็นนี่แหละค่ะคือธาตุรู้กว่าจะไม่มีตัวตนไปพยายามทำโน่นทำนี่นะคะพยายามอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้จักธาตุรู้ก็เสียเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วจะไม่รู้จักธาตุรู้โดยการพยายามไปทำอะไรขึ้นมารู้แต่ความเข้าใจจากการฟังรู้ไม่ต้องทำแต่ไม่คุ้นเคยกับธาตุรู้ก็เลยไม่รู้ว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นยังไงแต่เวลานี้ที่กำลังเห็นเนี่ยถ้าสามารถเข้าใจได้นะคะในการที่กำลังเห็นขณะนั้นก็จะรู้ว่าก็เป็นลักษณะของนามธาตุหรือธาตุรู
3: ้ท่านอาจารย์ครับธาตุรู้เนี่ยมหัศจรรย์เนี่ยทำไมถึงกล่าวว่าธาตุรู้มหัศจรรย
2: ์ค่ะถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรจะปรากฏไหม
3: ไม่มีอะไรปรากฏ
2: ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวุ่นวายกันทั้งโลกไม่ว่าจะกี่โลกนะคะทั้งในนรกบนสวรรค์หรือที่ไหนที่ใดๆก็ตามเพราะมีธาตุรู้ไม่มีธาตุรู้ซะเลยดีไหมคะ
3: ยังอยากจะมีธาตุรู
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีต่อไปและก็จะไม่รู้จักคำว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องรู้ใดๆเลยไม่มีอะไรปรากฏให้กระทบกระเทือนให้หวั่นไหวให้เดือดร้อนให้เกิดแล้วเกิดเล่าสุขบ้างทุกข์บ้างไปเรื่อยๆไม่รู้จบข้อสำคัญคือหยุดยั้งไม่ได้เลยค่ะเมื่อเหตุยังมีก็ต้องไปต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะประโยชน์อะไรแต่พอคิดว่าเป็นเราเป็นเขาประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครเกิดมาทำไมใช่ไหมคะกว่าปัญญาจะถึงระดับที่รู้จริงนะคะก็จะรู้ว่าถ้าไม่ได้เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่เรื่องได้ยินแต่คำพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดแต่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่พึ่งเมื่อไหร่ไม่ได้พึ่งเลยค่ะเพราะพุทธะเป็นปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นถูกไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่พระธรรมที่ทรงแสดง
0: ครับคำว่าอารมณ์นี่ก็เป็นคำไทยแล้วนะครับบาลีก็มีใช้อยู่สองคำนะครับคือคำว่าอารัมมณะกับอารัมภณะผู้ที่ได้ฟังพระธรรมก็จะคุ้นกับคำนี้อยู่ตลอดนะครับเวลาที่มีการกล่าวถึงคำนี้นะครับซึ่งก็มีความหมายนะครับว่าหมายถึงสิ่งที่จิตรู้สิ่งใดก็ตามนะครับที่ถูกจิตรู้สิ่งนั้นแหละครับเรียกว่าอารมณ์อย่างเช่นขณะที่เห็นนะครับสิ่งที่ถูกเห็นก็คือสีนั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตเห็นนี่นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่กล่าวถึงคำว่าอารมณ์ซึ่งเมื่อจิตเกิดขึ้นนะครับจะไม่ไปที่อื่นเลยนอกจากไปสู่สิ่งที่จิตรู้ก็คือมีความหมายว่าอารมณ์นั่นเองนะครับ
2: ค่ะเมื่อกี้นี้เราก็ได้ฟังธรรมะค่อนข้างจะตามลำดับพอสมควรนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจะเกิดโดยไม่อาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดไม่ได้เกิดลอยๆตามลำพังไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรที่กำลังปรากฏทั้งนั้นนะคะจะต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยสนับสนุนเกื้อกูลทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะที่กล่าวแล้วก็คือว่าเห็นต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเห็นหลายอย่างใช่ไหมคะเช่นจักขุประสาทะแล้วก็สิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็มีจิตและเจตสิกในขณะนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอได้ยินอย่างนี้ก็รู้ว่าทุกอย่างเลยค่ะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่จะไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ พราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะเกิดมารู้แล้วไม่มีสิ่งที่ถูกรู้จะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จิตกำลังรู้ไม่เลือกเลยแม้นิพพานหรือแม้อะไรก็ตามแต่ที่จิตรู้นะคะขณะนั้นจิตมีสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์พูดอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเติมคำว่าปัจจัยลงไปได้เลยถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกรู้จิตเกิดได้ไหมไม่มีสิ่งที่กระทบตาให้เห็นจิตเห็นเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นจะปราศจากสิ่งซึ่งกระทบตาปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้นะคะใช้คำว่าอารมณ์เติมคำว่าปัจจัยลงไปก็เป็นอารมณปัจจัยเดี๋ยวนี้ทางตานะคะอะไรเป็นอารมณปัจจัยก็สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจภาษาไทยภาษาของเราที่คุ้นหูตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ทำให้ไม่มีอะไรมาขัดขวางแต่ถ้าใช้คำภาษาอื่นทันทีเนี่ยเอ๊ะอะไรหมายความว่าอะไรอย่างบางคนเนี่ยธรรมะคืออะไรก็เพราะว่าไม่รู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้แหละสิ่งที่กำลังมีจริงๆนี่แหละแต่พอได้ยินแล้วได้ยินคำนี้ไม่รู้จักก็ถามว่าธรรมะคืออะไรพอได้ยินอย่างนี้นะคะเราก็จะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้ธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นปัจจัยปราศจากสิ่งนั้นไม่ได้โกรธมีไหมคะเกิดเองได้ไหมถ้าไม่มีจิตโกรธได้ไหมและถ้าไม่มีอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจโกรธได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะโกรธเนี่ยค่ะเป็นเหตุหนึ่งซึ่งทำให้จิตปกติไม่โกรธเกิดเป็นจิตที่ประกอบด้วยความโกรธเพราะฉะนั้นโกรธนี้นะคะเป็นเหตุปัจจัยเป็นโทสะเหตุเพราะว่าเหตุจริงๆเนี่ยจะมีเหตุทางฝ่ายอกุศลนะคะโลภะเจตสิกหนึ่งโทสะเจตสิกหนึ่งโมหะเจตสิกหนึ่งคุ้นหูใช่ไหมคะเอาสิ่งที่เราคุ้นแล้วเนี่ยค่ะมาพูดให้เข้าใจเท่านั้นเองนะคะโดยความละเอียดขึ้นโดยความเป็นธรรมะนี่เป็นเหตุทางฝ่ายไม่ดีถ้าเหตุทางฝ่ายดีก็เป็นเจตสิกสภาพธรรมะซึ่งปรุงแต่งจิตทำให้จิตเปลี่ยนสภาพจากประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งถ้าขณะนั้นนะคะเจตสิกที่ไม่โลภคืออโลภะเจตสิกขณะนั้นไม่โกรธคืออโทสะเจตสิกเกิดขณะนั้นปัญญาคืออโมหะเจตสิกเกิดนะคะเป็นเหตุให้จิตประกอบด้วยสภาพที่เป็นเหตุหนึ่งเหตุใดหรือว่าสองเหตุหรือว่าสามเหตุก็แล้วแต่ประเภทของจิตนะคะเพราะฉันก็เข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุว่าเป็นเหตุปัจจัยเพราะฉันจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดการฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถจะมีความละเอียดที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นจิตประเภทต่างๆจิตโกรธหรือเราโกรธความจริงนะคะจิตประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นเหตุโกรธไม่ใช่เหตุอื่นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือการฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็คิดเองแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆ คลายความไม่รู้ว่าไม่มีเราตรงกับที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้ต้องเข้าใจนะคะว่าอนัตตาก็คือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นแต่ละหนึ่งที่ละเอียดยิบที่เกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเวลานี้เห็นดอกไม้ทั้งดอกแยกออกให้ละเอียดยิบได้เพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกอยู่ที่ละเอียดถึงที่สุดก็คือไม่ใช่รูปเดียวต้องอาศัยกันเกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคือธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวซึมซาบหรือเกาะกลุ่มจริงๆแล้วก็คุ้นหูกันทั้งนั้นนะคะเกือบจะไม่ต้องพูดอะไรนะคะแต่ก็พูดประกอบให้เห็นความลึกซึ้งว่าถ้าอยากจะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏและเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในภาษาของตนก่อนนะคะแล้วถึงจะรู้ว่าถ้าเป็นอีกภาษาหนึ่งก็ตรงกันเช่นธาตุลักษณะใดก็ตามที่อ่อนหรือแข็งภาษาไทยนะคะอ่อนแข็งภาษาบาลีก็เป็นปัตถวีแล้วก็เป็นธาตุเนี่ยค่ะก็คือว่าอยากรู้ละเอียดก็ฟังต่อไป ก็จะละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใจแล้วก็กว่าจะละดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นและดับไปก็จะทำให้มีธรรมะเป็นสรณะนะคะธรรมังสรณังคัจฉามิมิฉะนั้นแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้อาศัยเลยไม่ได้พึ่งเลยเพียงแต่พึ่งว่าอาศัยแต่ความจริงถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่พระพุทธศาสนาก
3: ราบท่านอาจารย์ครับความตรงนะฮะก็คือความเป็นเหตุเป็นผลท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวมานานแล้วนะฮะแต่ก็ยังเป็นประโยชน์เมื่อเรามีความพิจารณาว่าถ้าไม่เป็นผู้ตรงเนี่ยจะไม่ได้รับสาระอะไรจากพระธรรมนะครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะมีสองคำนะคะไม่ใช่คำเดียวคือเหตุคำหนึ่งแล้วก็ผลคำหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงเหตุก็หมายความว่านำมาซึ่งผลหรือสามารถที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นได้ส่วนผลไม่ใช่เหตุนะคะเกิดเป็นผลแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้เกิดอะไรต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะไม่ลืมค่ะศึกษาให้เข้าใจเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วก็ชื่อทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อกรรมหรือชื่ออะไรก็ตามแต่นะคะเราใช้คำว่ากรรมรู้จักกรรมไหมคะพูดแล้วแต่กรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่ากรรมมีจริงๆกรรมเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกรรมจะเป็นเราได้ไหมเป็นเขาได้ไหมเป็นใครได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงที่เราใช้คำว่ากรรมเนี่ยนะคะก็คือสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจเท่าที่เราสามารถจะเข้าใจได้แต่ว่าความละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าที่เราใช้คำว่าจงใจตั้งใจขวนขวายกระทำกิจเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคำนะคะแสดงให้เห็นความละเอียดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะจงใจเท่านั้นแต่เราจะรู้ไหมคะว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเจตนาภาษาไทยใช้คำว่าจงใจตั้งใจนะคะแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าเจตนาหมายความถึงสิ่งที่มีจริงประเภทหนึ่งไม่ใช่จิตเป็นสภาพรู้ต้องเกิดกับจิตสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดกับจิตเกิดในจิตแล้วนะคะเป็นเจตสิกภาษาบาลีก็เป็นเจตสิกะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยคือต้องออกเสียงคำสุดท้ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจตนาความจงใจตั้งใจไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะและทุกประเภทนี่ละเอียดแล้วค่ะเราไม่รู้เลยว่าในขณะที่เห็นเพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วกระดับเนี่ยมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วนี่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าไม่มีเราไม่ใช่เราไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นที่สามารถจะรู้ได้ก็คือความตั้งใจหรือความจงใจนะคะที่ดีภาษาบาลีใช้คำว่ากุศลกุศลกุศลและเจตนาถ้าเป็นฝ่ายความจงใจตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เป็นอกุศลเจตนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีกรรมไหมคะเพราะเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทแต่กรรมที่พอจะรู้ได้เข้าใจได้คือฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีกรรมอะไรคะเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่ามีก็ต้องบอกถูกใช่ไหมคะไม่ใช่กรรมลอยๆหรือกรรมเฉยๆกรรมอะไรคะนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นไปไหนทำอะไร
3: จงใจที่จะฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะ
2: ค่ะมีความตั้งใจที่จะมาที่จะฟังที่ยังไม่ออกไปข้างนอกยังนั่งอยู่นะคะเพื่อที่จะฟังต่อไปเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพที่มีจริงๆแต่ว่ารู้ยากที่รู้ได้พอจะเข้าใจได้ก็กุศลและเจตนาหรืออกุศลและเจตนาแต่ก็ยังละเอียดมากนะคะเพราะเหตุว่าสภาพของจิตเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยเข้าใจอย่างหยาบก่อนแล้วจึงจะเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่ต้องใช้คำว่ากุศลเจตนาได้ไหมไม่ได้เบียดเบียนใครเลยแต่กำลังชำระความไม่ดีของจิตซึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนั้นจะเป็นอกุศลไม่ได้เลยบางคนนะคะแม้เป็นกุศลก็ไม่รู้ว่าเป็นกุศลถามว่าเป็นกุศลไหมทำอย่างนี้เป็นกุศลไหมหรือว่าทำอย่างนั้นเป็นกุศลไหมหมายความว่าไม่รู้อะไรเลยเพียงอยากจะได้กุศลหรืออยากจะเป็นกุศลก็ถามเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะเป็นโดยไม่มีความเข้าใจ ขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลเจตนาที่ว่าไม่ได้เข้าใจแต่ต้องการผลโดยการไม่รู้เหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากให้รู้ว่ากรรมนี้จะให้ผลไหมในเมื่อเป็นเหตุกรรมเป็นเหตุและผลของกรรมภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะภาษาไทยก็วิบากเราก็ได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็เข้าใจว่าลำบากได้ยินทีไรลืมภาษาบาลีวิบากก็กลายเป็นลำบากไปทุกทีนะคะแต่ว่าพอเข้าใจภาษาบาลีแล้วก็แบ่งได้ภาษาไทยลำบากไม่ใช่คำว่าวิบากแต่ขณะใดก็ตามที่เป็นผลของกรรมเป็นวิปากะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุมีสองกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดผลของกรรมที่ดีคือกุศลวิปากะหรือกุศลวิบากถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดอกุศลวิบากได้รับบ้างหรือเปล่าคะผลของกรรมค่ะถ้าไม่รู้ไม่เห็นให้ผลสักทีทำไปแล้วก็ไม่เห็นให้ผลสักทีก็คิดอยู่อย่างนั้นนะคะหารู้ไม่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครไม่มีขณะไหนเลยนะคะที่วันนี้จะไม่มีผลของกรรมแต่ว่าต้องรู้ค่ะตามความเป็นจริงว่าครึ่งหนึ่งนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเป็นผลของกรรมแต่อีกครึ่งหนึ่งเป็นกรรมที่จะให้ผลข้างหน้าด้วยเหตุนี้จึงต้องรู้ชัดว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นผลของกรรมมิฉะนั้นก็สับสนขณะนี้นะคะคนที่ศึกษาแล้วตอบได้เลยว่าอะไรเป็นผลของกรรมแต่ถ้ามาฟังเป็นครั้งแรกเนี่ยค่ะกรรมให้ผลเมื่อไหร่กรรมให้ผลตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดถ้าเป็นผลของอกุศลนะคะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นเทพเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เห็นนรกแต่เหตุมีไม่เห็นเปรตแต่เหตุมีเห็นแต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังดีนะคะพอที่จะให้รู้ให้เข้าใจถูกต้องว่าต้องมาจากเหตุที่ต่างกันคือถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะต้องเป็นผลของอกุศลกรรมและถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นผลของกุศลกรรมทำไมเพราะอะไรสัตว์ก็เห็นมนุษย์ก็เห็นแล้วทำไมว่าเกิดเป็นสัตว์เป็นผลของอกุศลกรรมจริงจิตขณะแรกต้องเป็นผลของอกุศลกรรมแต่เห็นไม่ดีขณะไหนไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หรือเทพหรือใครก็ตามหรือพรหมก็ตามขณะนั้นต้องเป็นผลของอกุศลกรรมพรหมที่มาโลกมนุษย์นะคะมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาต่างๆจะมีโอกาสไหมที่อกุศลกรรมจะทำให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะเหตุว่าไม่ใช่พรหมจริงๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นธาตุหรือเป็นจิตซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลเพราะฉะนั้นที่เราเข้าใจและบัญญัติสมมุติตามรูปร่างนะคะเป็นคนเป็นนกเป็นงูเป็นเทพเป็นพรหมก็ตามแต่รูปส่วนรูปแต่ธรรมะเป็นธรรมะเห็นเป็นเห็นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเปลี่ยนไม่ได้เลยปลาเห็นในน้ำเห็นได้ไหมคะบนบกเห็นได้บนอากาศก็มีเห็นเหมือนกันนี่แสดงความตรงนะคะว่าธรรมะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่ต้องเข้าใจถูกค่ะการให้ผลของกรรมเริ่มตั้งแต่ขณะแรกพอจะรู้ใช่ไหมคะต่างกันเป็นผลของกุศลและผลของอกุศลแม้กุศลเช่นเดี๋ยวนี้ต้องกลับมาสู่เดี๋ยวนี้ความเข้าใจจากการฟังมากไหมอกุศลที่เกิดสลับมีไหมมากไหมแล้วจะให้ชาติต่อไปเนี่ยให้ผลอย่างเดียวกันเท่ากันได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดแล้วเป็นผลของกุศลกรรมก็ยังเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบ

0: วดศีรษะท้องเสียเป็นลมถูกมีดบาดหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นใครทำให้คะเขาทำให้เราหรือเปล่าคะศัตรูตัวร้ายมาทำร้ายเราหรือเปล่าคะเปล่าเลยค่ะไม่มีใครสามารถจะทำได้ถ้าขณะนั้นไม่ถึงวาระที่อกุศลกรรมจะให้ผลแคล้วคลาดไปหมดภัยทั้งหลายแต่เวลาที่กุศลกรรมให้ผลนะคะแม้ว่าจะมีชีวิตที่ลำบากทุกข์ยากแต่ก็ยังสามารถที่กรรมที่ได้กระทำแล้วฝ่ายดีเนี่ยเป็นวาระที่จะให้ผลก็เกิดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านอกจากเกิดแล้วต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสนะคะให้ทราบว่าขณะนั้นๆเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็พอจะรู้นะคะพอรู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมแล้วที่เหลือเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลส่วนใหญ่นะคะไม่พูดถึงกิริยาจิตก็เป็นเรื่องที่ศึกษาได้เข้าใจได้ละเอียดเพิ่มเติมขึ้นนะคะได้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริง
1: ๆพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่870ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่15กันยายนพุทธศักราช2556
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ถึงอารมณ์นั้นคืออะไรแล้วก็เป็นธรรมะอย่างไรแล้วตัณหาที่ซ่านไปในอารมณ์ท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรกราบเรียนค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการฟังสำคัญที่สุดค่ะไม่ใช่ฟังชื่อไม่ใช่ฟังเรื่องไม่ใช่ใครบอกว่าอะไรแต่ว่าฟังเพราะรู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยค่ะมีทุกสิ่งที่ปรากฏในแต่ละวันนะคะซึ่งถ้าไม่คิดก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะพอได้ยินคำว่าธรรมะทุกคนก็ไปหาธรรมะแต่ไม่ได้เข้าใจนะคะว่าในภาษามัคคีธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงผู้ฟังธรรมะคือเพราะรู้ว่าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงทุกอย่างของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะให้เข้าใจขึ้นในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นในครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเป็นภาษาที่ชาวเมืองนั้นใช้คือภาษามัคคีของเราไม่ได้รู้จักภาษานั้นเลยนะคะถ้าพูดก็ไม่เข้าใจเลยแต่ว่ามีสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงนะคะในชีวิตทุกขณะซึ่งมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นความคิดการไตร่ตรองของผู้ฟังค่ะไม่ใช่ว่าฟังตามคำนี้แปลว่าอย่างนั้นคำนั้นแปลว่าอย่างนี้นะคะแต่ให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้นะคะทำไมฟังสิ่งที่มีขณะนี้เช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลแต่ฟังเพราะไม่รู้เลยในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการสนทนาธรรมกับชาวต่างประเทศมีผู้ขอให้เริ่มต้นธรรมะตั้งแต่ต้นเป็นความจริงค่ะมีเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็เราพูดถึงเห็นเมื่อวันก่อนเมื่อเดือนก่อนปีก่อนแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจเห็นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเพราะขาดการไตร่ตรองพิจารณามุ่งแต่เพื่อที่จะได้ยินคำพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอะไรสูตรนี้หมายความว่าอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ไม่ได้รู้ความประสงค์จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพระธรรมที่ทรงแสดงที่ไหนเมื่อไหร่ก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีโดยที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดีใจค่ะที่จะได้ตั้งต้นอีกเพราะรู้ว่าพูดไปหนึ่งปีแต่ยังไม่ได้ตั้งต้นที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆนะคะจนกว่ามีปัจจัยพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างแต่ไม่ได้แสดงเรื่องอื่นให้ไปจำให้ไปคิดนะคะแสดงให้เข้าใจความจริงที่กำลังมีจริงในขณะนี้ซึ่งทุก

คนก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาบอกเราว่าเรารู้แค่นั้นเรารู้แค่นี้แต่ความเป็นผู้ตรงเนี่ยค่ะเห็นขณะนี้ได้ฟังว่าเห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเราหรือทุกอย่างเนี่ยจะนำไปสู่ความจริงที่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรียกชื่อว่าธรรมะหรือว่าเป็นธรรมะนะคะแต่ลักษณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่ยังไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจขึ้นแล้วก็จะรู้ความต่างของการฟังนะคะว่าฟังครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่หรอกบางคนก็บอกว่าตั้ง10ปีกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นธรรมะไปหาธรรมะนะคะเมื่อไม่รู้จักธรรมะแต่ถ้ารู้จักธรรมะอยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้นี่เองค่ะที่นี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็คือว่าเข้าใจธรรมะในภาษาของตนขณะนี้ถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีคิดนึกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีเราไหมมั่นคงไหมคะสำคัญอยู่ที่ความมั่นคงค่ะว่าฟังก็เข้าใจหรอกแต่ว่าความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะจะไม่รู้เลยว่ากำลังค่อยๆมั่นคงขึ้นที่จะเข้าใจถูกต้องว่าศึกษาธรรมะคืออะไรศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แล้ววันหนึ่งนะคะก็ขณะที่ฟังเนี่ยไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวหรือเรื่องอื่นแต่พูดถึงคำไหนก็รู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นสิ่งที่กำลังกล่าวถึงเช่นพอพูดถึงเห็นเนี่ยคิดถึงอะไรคะยังไม่ถึงเห็นแต่ว่าพูดถึงเห็นแล้วก็ไม่ไปไหนวิตกกะเจตสิกหรือจะใช้คำอะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปรู้ก่อนนะคะแต่รู้เท่าที่จะรู้ได้ว่าทั้งที่พูดเรื่องเห็นแล้วก็เห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นพูดให้เข้าใจความจริงว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นธรรมะซึ่งยังไม่รู้จึงต้องฟังจนกว่าจะรู้ความจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมั่นคงหรือยังคะกำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในห้องนี้หรือว่าไปที่ไหนก็ตามแต่นะคะไม่เคยขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยที่เวียดนามค่ะก็มีเด็กอายุ5ขวบเขาก็ตามคุณแม่คุณพ่อไปฟังธรรมะนะคะแต่วิธีฟังของเขาไม่ใช่มานั่งที่เก้าอี้นะคะเขาก็เดินไปเดินมานะคะแล้วก็ตามประสาเด็กค่ะแต่ทุกคำตอบของเขามาจากความเข้าใจแม่อยากให้ไปโรงเรียนนะคะเขาตอบว่าที่นี่ก็มีเห็นที่โรงเรียนก็มีเห็นที่นี่ก็มีได้ยินที่โรงเรียนก็ได้ยินเหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่คือความเข้าใจแล้วพอมีคำถามตอบได้เลยตามความเข้าใจไม่ต้องไปพลิกหนังสืออาศัยตำรานะฮะแต่ว่าบอกว่าที่นี่ก็มีเห็นที่โรงเรียนก็มีเห็นที่ไหนๆก็มีได้ยินที่นี่ก็ไม่ได้ยินก็เหมือนกันนี่คือคำตอบของเด็ก5ขวบซึ่งไม่ต้องให้พ่อแม่สอนเลยนะคะแล้วเขาก็เอาดอกไม้มาให้เด็กทั้งดอกหนึ่งแล้วก็เขาก็บอกพ่อแม่ถ้าเขามีดอกไม้3ดอกตอนนี้เขามีดอกเดียวใช่ไหมเขาก็จะให้แม่1ดอกพ่อ1ดอกแล้วก็ดิฉัน1ดอกแล้วแม่ก็ถามว่าก็ถ้ามีดอกเดียวจะให้ใครให้อาจารย์ เพราะอาจารย์สอนธรรมะมีเหตุผลค่ะไม่ใช่ว่าให้เพราะชอบหรือว่าให้เพราะคุ้นเคยหรืออะไรนะฮะแต่เหตุผลของเขาจะมีกับคำตอบที่ถูกถามทันทีไม่ต้องคิดด้วยแล้วก็รู้เหตุผลด้วยอย่างให้ดิฉันเพราะอาจารย์สอนธรรมะและชื่อของเขาถ้าแปลเป็นภาษาไทยหมายความว่ารัตนจิตค่ะเขาเห็นคุณตาตบยุงแล้วก็ดื่มเบียร์เขาบอกคุณตาว่าคุณตาไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกคุณตานะคะแล้วก็คุณลุงป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเขาคิดถึงคุณลุงที่ป่วยถ้าคุณลุงได้มาฟังธรรมะก็ดีเห็นไหมคะนี่คือความคิดของเด็กที่รู้ว่าธรรมะมีประโยชน์แล้วก็คนป่วยซึ่งไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะถ้าได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะก็ดีนี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับชื่อแต่เกี่ยวกับความจริงที่เข้าใจเบื้องต้นคือในเหตุและในผลไม่ใช่ว่าพูดโดยไม่มีเหตุผลเลยนะคะหรือทำโดยไม่มีเหตุผลแต่ไม่ว่าคำพูดนั้น

จะพูดว่าอย่างก็มีเหตุผลด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะก็มีเห็นมีได้ยินเห็นได้ยินคิดได้นานแสนนานมาแล้วในสังสารวัฏแต่โอกาสที่จะค่อยๆเข้าใจค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเช่นขณะนี้เห็นเกิดจึงมีเห็นแล้วเห็นก็ดับไปจึงมีได้ยินหรือมีคิดนึกหรือมีอย่างอื่นด้วยก็แสดงว่าตลอดมาในสังสารวัฏเนี่ยแม้มีเห็นแม้มีได้ยินก็ไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นทางที่ถูกต้องนะคะคือให้เข้าใจธรรมะที่ปรากฏไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงชื่อต่างๆเลยนะคะเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะพูดถึงเห็นใครเข้าใจเห็นแค่ไหนฟังมาแล้วตั้งนานแต่ตั้งนานในสังสารวัฏไม่ได้เข้าใจเห็นเพราะฉะนั้นอีกนานไหมกว่าจะค่อยๆเข้าใจเพราะเหตุว่าทำไมไม่เข้าใจเห็นเพราะไม่รู้มานานมากต่อให้ได้ยินเห็นเกิดและเห็นดับและเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นก็ต้องอาศัยนะคะที่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วไม่ลืมค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยที่จะมั่นคงนะคะและโดยเฉพาะคือว่าความเป็นอนัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าใจคำนี้จริงๆจะไปหวังไหมว่าฟังธรรมะเพื่ออย่างนั้นหรือฟังธรรมะเพื่ออย่างนี้เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ฟังนานมากแล้วก็เวลาเข้าใจนิดๆหน่อยๆนะคะและเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าใจแต่ธาตุชนิดหนึ่งธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับความไม่รู้เพราะไม่เคยฟังแต่ไม่ได้ยินได้ฟังคำวาจาสัจจะของผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะก็มีความเข้าใจขึ้นแต่ก็ลืมบ่อยเพราะว่าฟังน้อยมากถ้าเทียบกับสังสารวัฏเกินกว่า4อสงไขยแสนกับถ้าจะนับชั่วโมงนะคะของการฟังในชาตินี้ก็น้อยกว่าเยอะแต่ว่าไม่สำคัญค่ะขึ้นอยู่กับว่าสะสมมามากเท่าไหร่เห็นประโยชน์ที่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจขณะนั้นไม่ติดข้องต้องรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันที่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยน่าจะเอาความติดข้องไปทิ้งที่ไหนทั้งหมดมาจากเพราะไม่รู้และไม่รู้ก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอวิชชามีนะคะธรรมะกำลังปรากฏก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปหาอวิชชาที่ไหนเลยค่ะและขณะที่กำลังเข้าใจขึ้นนะคะเพราะอาศัยการฟังและถ้าฟังน้อยและไม่ฟังต่อไปจะเข้าใจอีกไหมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์ที่แท้จริงของการฟังคือไม่หวังที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่หวังแม้แต่จะเป็นคนดีขึ้นเพราะยังเป็นเราแต่ความจริงแล้วนะหวังที่จะศึกษาธรรมะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะประโยชน์ก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็เป็นหน้าที่ของปัญญาที่เข้าใจค่ะก็จะทำหน้าที่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเป็นเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะได้ยินคำว่าจิตเป็นสิ่งที่กำลังมีขณะนี้หรือเปล่าได้ยินคำว่าจิตรู้ว่าจิตเป็นสภาพธรรมะเป็นธาตุรู้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าเข้าใจหมดไม่ลืมเลยใครถามว่าจิตคืออะไรตอบได้จิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นนามธาตุเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้ก็ตอบได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้จิตอะไรกำลังมีลักษณะอย่างไรเช่นจิตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะรู้จักแล้วค่ะแต่ก่อนได้ยินคำว่าจิตก็ไม่รู้ว่าความละเอียดของจิตซึ่งไม่ใช่เราเลยมีมากมายหลายประเภทตามสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเพราะว่าเฉพาะจิตเนี่ยนะคะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งไม่ทำอื่นเลยไม่โกรธไม่รักไม่ชังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะจิตอะไรเยอะหลายประเภทใช่ไหมคะค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจว่าจิตคืออย่างนี้ไม่ใช่สภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมจิตธรรมะใดๆก็ตามที่ปรากฏต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดได้ไม่ใช่เกิดได้เพราะความปรารถนาเพราะความหวังเพราะความต้องการนะคะจะได้มั่นคงในความหมายของคำว่าอนัตตาเริ่มจากอนัตตาคือไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราแต่มีจริงๆนานมาแล้วก็มีเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยเมื่อเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เข้าใจก่อนใช่ไหมคะแน่นอนใช่ไหมคะธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ต
ตอนนี้ชื่อก็จะตาม

พื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งวันธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายมากมายนะคะแล้วจะรู้ธรรมะไหนต้องทีละเล็กทีละน้อยโดยการรู้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่มีโลกไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาไม่รักไม่ชังดีไหมคะแต่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครธาตุรู้ต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยและกำลังเกิดดับด้วยในขณะนี้เมื่อเป็นธาตุรู้นะคะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะว่าสภาพธรรมะจะเกิดขึ้นเพียงลำพังอย่างเดียวไม่ได้สภาพธรรมะที่เป็นนามธาตุไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยและก็เป็นธาตุรู้ด้วยที่เกิดขึ้นธาตุรู้ที่เกิดพร้อมกันนะคะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตส่วนธาตุที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมจิตและจิตก็ต้องอาศัยธาตุนั้นด้วยนะคะธาตุนั้นก็ต้องอาศัยธาตุนั้นด้วยเกิดพร้อมกันภาษาบาลีก็คือสหชาตะเป็นปัจจัยใครไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะให้ไม่พร้อมได้ไหมเพราะฉะนั้นนามธาตุสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะคือจิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเรียกว่าเจตสิกภาษาบาลีก็คือเจตสิกะจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันขาดกันไม่ได้เลยนะคะรู้สิ่งเดียวกันเพราะเป็นธาตุรู้ด้วยกันเมื่อเกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้จะให้ไปรู้ต่างกันได้ไหมนี่คือเหตุผลใช่ไหมคะจิตธาตุรู้เจตสิกธาตุรู้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันทั้งจิตและเจตสิกแต่ต่างกันเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะส่วนโลภะเกิดกับจิตบางครั้งบางคราวก็เป็นเจตสิกโทสะเกิดบางครั้งบางคราวเมื่อไรที่เกิดก็ต้องเกิดกับจิตธรรมะอื่นนอกจากจิตที่เกิดพร้อมกันเป็นนามธาตุด้วยนะคะก็คือเจตสิกพอพูดถึงโกรธภาษาไทยรู้แล้วใช่ไหมคะไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรแล้วโกรธได้ไหมแม้แต่คิดขณะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่จิตกำลังรู้เรื่องที่คิดมิฉะนั้นเรื่องก็ไม่มีเมื่อจิตไม่คิดเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่จิตรู้และก็รู้ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคะจึงเป็นปัจจัยให้เจตสิกซึ่งไม่พอใจเกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะคือชีวิตประจำวันนะคะศึกษาเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงว่าไม่ใช่เราสภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้จิตจะเป็นเจตสิกไม่ได้ความติดข้องจะเป็นความไม่พอใจไม่ได้ปัญญาจะเป็นอวิชชาไม่ได้จิตเป็นสภาพที่เป็นปันดระค่ะจิตเท่านั้นไม่ได้ผ่องใสแบบที่ว่ามีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือว่าไม่ได้เป็นอกุศลเพราะมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นตัวจิตจริงๆเท่านั้นนะคะไม่ดีไม่ชั่วนะคะแต่ดีชั่วเพราะเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันและเมื่อใดก็ตามซึ่งธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เข้าใจอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสภาษามัคคธีว่าสิ่งที่จิตรู้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเป็นอารมณ์ของจิตภาษาบาลีก็เป็นอารัมมณะเมื่อมีจิตต้องมีอารมณ์เมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ธาตุรู้นะคะถ้าไม่มีใครบอกถ้าไม่ฟังพระธรรมจะรู้ไหมคะว่าธาตุรู้เกิดขึ้นขณะแรกต่างกับขณะหลังๆไม่ใช่จิตเดียวกันเลยเพราะว่าความจริงจิตเนี่ยค่ะมีอายุที่สั้นมากเร็วสุดที่จะประมาณได้จิตเท่าไหร่แล้วคะที่เห็นเป็นดอกไม้เป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็แสดงว่าจิตเกิดดับเร็วไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าขณะแรกนะคะเป็นใครรู้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะจิตต้องรู้แม้ว่าขณะนั้นเป็นจิตขณะแรกก็ไม่รู้ว่าจิตรู้อะไรแต่จิตเกิดแล้วเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถ้าจะมีคนบอกว่าเกิดขึ้นขณะแรกไม่รู้อะไรใช่ไหมคะแต่มีจิตเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรก็เพราะเหตุว่าสิ่งที่จิตรู้ไม่ได้ปรากฏแต่มีจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่มีมากมายหลายประเภทนะคะซึ่งถ้าศึกษาแล้วก็จะต้องเข้าใจโดยไม่เปลี่ยนแปลงว่าจิตไม่ว่าขณะไหนเมื่อไหร่ขณะแรกหรือขณะที่จากโลกนี้ไปคือขณะสุดท้ายจิตก็ต้องเป็นสภาพรู้แต่รู้อะไรเป็นเรื่องละเอียดค่ะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส

0: สรู้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงความจริงที่ไม่เปลี่ยนเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่ถ้าขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยตาตายังไม่มีนะคะขณะแรกที่เกิดในครรภ์ขณะใดที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะไม่คิดเล็กด้วยยังมีจิตไหมเพราะยังไม่ตายเพราะฉะนั้นมีจิตนะคะซึ่งอารมณ์ของจิตนั้นไม่ได้ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ใช่สิ่งที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นไม่ปรากฏเช่นขณะที่นอนหลับสนิทไม่มีใครรู้เหมือนขณะแรกนะคะไม่รู้เลยว่าเป็นใครเกิดมาเนี่ยค่ะจะทันรู้ไหมว่าคนเกิดหรือสัตว์เกิดหรืออะไรเกิดไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะเช่นเดียวกับขณะที่หลับสนิทจิตยังเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติยังไม่จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องมีอารมณ์ที่จิตรู้เพราะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ของจิตขณะนั้นนะคะเหมือนกับปฏิสนธิขณะแรกเพราะอารมณ์ไม่ปรากฏแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วค่ะเห็นหรือได้ยินจึงรู้ว่าไม่ได้ตายยังอยู่แต่ถ้าจะตายระหว่างหลับแน่นอนค่ะเกิดใหม่ละเป็นบุคคลใหม่โดยสิ้นเชิงจะรู้ไหมว่าก่อนนั้นน่ะก่อนขณะแรกของปฏิสนธิของชาติหน้าน่ะเป็นอะไรมาทั้งหมดในชาตินั้นหายไปหมดเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะจากบุคคลนี้เป็นบุคคลอื่นทันทีเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะทรงแสดงเรื่องของจิตนะคะแต่ก็ยังมีจิตมากมายหลายประเภทซึ่งถ้าไม่ทรงแสดงเนี่ยจะไม่คลายการยึดถือว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปและก็ไม่มีทางที่จะยุติการเกิดขึ้นเป็นไปเกิดระดับของจิตนะคะจนกว่าจะถึงจิตสุดท้ายของพระอรหันต์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะตายแล้วเกิดใครก็ตามค่ะที่จากโลกนี้ไปแล้วเกิดแล้วแต่เป็นอะไรเราก็เหมือนกันทุกคนใช่ไหมคะมีปัญญาระดับไหนถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันนะคะเกิดแล้วไปอบายภูมิก็ได้นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตามกรรมที่ได้กระทำแล้วไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้นะแม้ชาติก่อนๆปฏิสนธิของชาติหน้าก็ประมวลไว้ซึ่งกรรมที่สามารถจะเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเกิดขึ้นในชาติหนึ่งชาติหนึ่งนี่ก็คือไม่ใช่เรานะคะเมื่อไหร่จะมั่นใจมั่นคงว่าเป็นธรรมะก็คือว่าต้องฟังต่อไป
1: เราอาจจะเสียใจนะคะเวลาที่คนที่รักตายหรือว่าสูญสิ้นจากการเป็นบุคคลนี้แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะต้องเข้าใจนะคะตามความเป็นจริงทันทีที่ตายไปปฏิสนธิเป็นบุคคลใหม่จุติจิตดับปฏิสนธิเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นเขาเกิดแล้วแต่ที่สำคัญคือเกิดเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ถึงตัวเราเองก็ตามนะคะมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ายังเป็นผู้ที่มีความไม่รู้ก็ย่อมไม่รู้เป็นธรรมดาค่ะ
0: แลกกรรมได้ไหมคะเอากรรมของเราไปให้คนที่เราเคารพนับถือเนี่ยเพื่อเขาจะได้เกิดดีๆไม่มีทางเลยใช่ไหมคะนี่คือเข้าใจความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงจริงๆค่ะว่าธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นทำอะไรกันดีคะชาตินี้ทำดีแล้วก็ศึกษาพระธรรมเพราะเหตุว่าถึงจะทำดีสักเท่าไหร่แต่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็ยังคงเป็นเราและเวลาที่เป็นเราเนี่ยเห็นผิดหรือเห็นถูกไม่ใช่เราสักหน่อยก็เป็นเราไปหมดนี่ค่ะก็แสดงถึงความเห็นผิดแล้วแล้วก็มีความติดข้องด้วยนะคะในความเห็นนั้นใครบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเพราะเหตุว่ามีความยึดมั่นในความเห็นนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะที่ชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆไม่รู้จบตราบใดที่ยังมีความติดข้องซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโลภะ
1: จุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมไม่ว่าในพระสูตรในพระพิธรรมก็ไม่พ้นชีวิตประจำวันแล้วก็มีจริงในขณะนี้ค่ะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ชมรมบ้านธรรมะมสพ

พื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธิ

0: นภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
3: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครไฮไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความพึกเสิบและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
4: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่หลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ15ตุลาคมพรุ่งนี้กรุงเทพหยุดราชการนะพิเศษอย่างที่แจ้งไว้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรชั่วโมงที่2ท่านมาเป็นวิทยากรทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับชมทาง Facebook ได้นะ Facebook ที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วหรือว่า Facebook ของคุณหมอมะกรนะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนหมอมะกรก็ชม Facebook ก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชที่แว่นขยายนะมะกรลิ้มอุดมพรก็จะได้ชมทาง Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยเลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่ามาคุยกันนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: โอเคคุณหมอคงจะเบาใจขึ้นนอนหลับฝันดีขึ้นนะช่วงนี
3: ้ก็น้ำมันลดแล้วฮะ แต่ว่าการบริการอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังของเจ้าพระยาเนี่ยเราก็ขยับคนไข้กลับมาหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็น 100% เพราะว่ามันยังมีความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรประมาณนี้นะครับก็เตรียมจะเปิดให้บริการสัปดาห์นี้ก็เตรียมบางส่วนนะฮะเริ่มรับห้องฉุกเฉินคนไข้เก่าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะให้บริการเป็นปกติ
2: ครับณตอนเนี้ยห้องฉุกเฉินเปิดยัง
3: ห้องฉุกเฉินเปิดแล้ว
2: เปิดแล้วฉุกเฉินต้องเปิดโอเค
3: OPD คนไข้ในเนี่ยยังได้ไม
2: ่ยังไม่เต็มร้อย
3: ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี้
2: ค่อยปรับค่อยๆเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ
3: ศักยภาพ
2: โอเคครับครับผม
3: คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เป็นปกติแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่ดูรอบนี้คนไปตกปลาเยอะเลยฮะ
2: ไปตกปลาหรือไปช้อนปลาน
3: ะโอ้โหของปลาจีนนี่นะพี่พโรม
2: ครับ
3: เขาบอกว่าแค่เอามือไปลองๆอ่ะก็จับกุ้งมาได้แล้วนะ
2: มันเชื่องมากเลยเนาะช่วงนี
3: ้คือมันออกมาเยอะมากเลยคือไม่รู้ว่ากุ้งแม่น้ำหรือเป็นกุ้งบ่อชาวบ้าน ผมว่าอาจจะเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านก็ได้นะ
2: กุ้งบ่อเยอะแน่ละกุ้งบ่อเยอะครับผม
3: ผมคนไข้มาเล่าอ่ะเขาขายอุปกรณ์ตกปลา
2: อ
3: โอ้ยิ้มแป้นเลยฮะเขาบอกขายดี
2: ขายดีใช่ใช่ก็เป็นโอกาส
3: ลูกเด็กแดงใช่
2: เป็นโอกาส
3: โอ้แต่ผมขอร้องเลยนะ
2: ว่า
3: คือเขาชอบไปจอดรถกันแถวสะพานอ่ะ
2: มันอันตรายใช่ไหม
3: อันตราย
2: อันตรายยังไงอันตรายยังไงครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถใหญ
3: ่
2: รถยนต์เลย
3: ใหญ่เลย
2: จอดตกปลาหรือเปล่า
3: ไปจอดตามคอสะพาน
2: อ
3: ่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปตกกันตรงสะพ
2: าน ใช่ใช่ใช่
3: ทีนี้พอเข้าตรงสะพานอ่ะมันไม่มีไหลทางอ่ะหลบกันไม่ได้อันเนี้ยอันตรายนะฝากดูนิดนึงบางทีเด็กก็มาตกเยอะกลายเป็นวัฒนธรรมต่างจังหวัดไปแล้วอ่ะตกปลาเนี่ยนะครับ
2: ครับ

0: ก
1: ชว
0: เอาเก้าอี้ปิกนิกอะไรกันไปเลยนะแบบตำจิ้มตำอะไรกัน
1: โอ้
0: ดูครบเลย
1: ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องจอดลงจอดรถนะฝากทุกท่านเลยครับผม
0: ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือก็มีข่าวอีกอันหนึ่งฮะพอปลาจีนบุรีเนี่ยปลาตายเยอะมาก
1: ใช่ได้ข่าวปลาตายเรื่องน้ำเห็นว่าน้ำเป็นพงเป็นพิษเป็นสีลงสีรุ้งอะไรผมได้ข่าวอยู่
0: น้ำเป็นสีรุ้งน้ำเป็นสีรุ้งจริงๆฮะผมเห็นแล้วน้ำสีรุ้งแล้วก็ตรวจไปเนี่ยก็เปลี่ยนตรงๆนะฮะอมแอมแอมนะฮะบอกว่ามีสารนั้นสารนี้แต่ก็ยังไม่เกินมาตรฐานแต่ก็ไม่ให้ประชาชนกินให้ระวังตัวเองผมจับข่าวได้ประมาณนี้นะ แต่มันไม่มีไปสืบต่อไงว่าแล้วมันสารอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วไอสารเนี่ยมันน่าจะออกมาจากโรงพยาบาลไหนอ่ะไอโรงงานไหนบ้าง
1: หรือบ่อขยะหรือบ่อขยะไหนหรือเปล่า
0: ขยะมันลงตรง
1: ไอ้บ่อขยะเนี่ยรู้สึกบ่อขยะเนี่ยเป็นกระแสมานานเลยนะคุณหมอ
0: ใช่มันเข้มข้นสุดตรงไหนมันน่าจะเช็คได้ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ตรงไหนอะไรเงี้ยทำแมปปิ้งไม่มีนะผมอยู่ในพื้นที่ผมพยายามไปเช็คมีแต่บอกว่าประชาชนระวังตัวกันเองนะครับอย่าระวังอย่าใช้น้ำอย่าไปกินปลาอะไรก็
1: ก็ต้องยังไงก็เซฟตัวเองด้วยนะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของมาตรการในการที่จะควบคุมป้องกันหรือว่าหาเหตุต่างๆก็ค่อยๆว่ากันไปทั้งภาคประชาชนของปราจีนบุรีก็เข้มแข็งเหมือนกันนะคุณหมอนะ
0: เข้มแข็งเพราะว่าต้องภาคประชาชนต้องเข้มแข็งแล้วแหละเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้ำรถต่อผุดนะฮะน้ำท่วมต่อผุดนะรอบเนี้ย
1: ครับขยะผุด
0: ไม่ท่วมนี่ไม่รู้นะฮะ
1: ขยะพิษ
0: ท่วมนี่ไม่รู
1: ้ขยะพิษผุดเลยใช่ไหม
0: นะ
1: คร
0: ับพรุ่งนี้กรุงเทพหยุดนะฮะ
1: ใช่ๆพรุ่งนี้วันหยุดพิเศษประชุม
0: IMF
1: ครับใช่ครับ
0: IMF แหมตอนเราวัยรุ่นยุโรป IMF นี่มันยาขมเลยนะ
1: โอ้โหแสลงมาก
0: ตอนปี40นะเนาะ
1: ต้มยำกุ้ง
0: มันเหมือนในความคิดผมตอนนั้นมันเหมือนเป็นเมืองขึ้นเขาอะนะ
1: ใช่เลยเขาจะมีกฎกติกาบังคับให้เราต้องทำนั่นทำนั่นทำนั่นทำนั่นโอ้
0: จับได้เลยนะฮะแล้ววันที่หลุดจาก IMF นี่ดีใจมากเหมือน
1: หลุดก่อนกำหนดด้วยนะ
0: เหมือนกับคนเป็นหนี้แล้วหลุดเน
1: ี่ยอันเนี้ย
0: ตอนนั้นรู้สึกโอ้โหประเทศไทย
1: ใช่ถือว่าเราภูมิใจมากเลยนะเราหลุดแล้วหลุดจาก IMF หลุดเป็นหนี้ IMF แล้วแล้วหลุดก่อนกำหนดด้วย
0: แต่เราตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นหนี้นะ IMF เนี่ยแต่ว่าเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะมากแล้ว
1: ใช่
0: ระวังกันด้วยนะฮะ
1: ใช่เยอะจริง
0: ท่วมกว่านะ
1: ท่วมเลยท่วมเลยครับ
0: แล้วนายกเห็นว่าไงบอกโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะยุโรปด้วยเห็นด้วยไหมว่าโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะ
1: มันก็แล้วแต่มุมมองนะ
0: ก็อร่อยนะผมเห็นด้วยนะแต่ว่าอย่ากินหวานนะรสน้ำตาลหน่อยโอเลี้ยงมันหวานแหละ
1: โอเลี้ยงไม่หวานไม่ได้เพราะมันขม
0: ก็เอารสน้ำตาลลงหน่อยได้ไหมแต่ชงแบบไทย
1: ๆกลายเป็นโอยั่วไปเลยโอ้ยัว
0: เอากินจืดหน่อยกินจืดหน่อย
1: หวานน้อยหน่อยทนขมหน่อยแล้วกันทนขมนิดนึง
0: ใช่ผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ชอบใช้ไปซื้อโอเลี้ยงไงแกก็จะให้กระติกใบๆใช่ไหมแล้วซื้อมา5 บาทพอเราซื้อเสร็จปุ๊บขากลับอะฮะก็เดินจวบมาเรื่อยๆฮะเอ้าใครจะอดใจไหวอ่ะเราก็เดินจ๊อบมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอใกล้จะถึงบ้านเราก็ยืนนิดนึง
1: แล้วมันละลายมันละลายหมุนๆน่ะหมุนๆ
0: แม่แม่กินบอกเฮ้ยทำไมเจ๊เขาชงจืด
1: เราก็อมยิ้มดิ
0: เราก็อมยิ้มอ่ะเบียร์ปากนิดนึงเลยชอบมากเลยแม่ให้ไปซื้อโอเลี้ยง
1: เดี๋ยวนี้หากินยากเหมือนกันนะโอเลี้ยงนะ
0: หากินยากโอเลี้ยงมันกลายเป็นอเมริกาโน่ซึ่งผมรสชาติมันไม่เหมือนโอเลี้ยงนะ
1: ใช่
0: มันคนละกลิ่นกันนะ
1: มันคนละแนวเลย
0: คือ
1: กาแฟมันกลิ่นนะมันได้กลิ่น

0: โอเลี้ยงมันได้ความเข้มข้น
1: ครับ
0: อืมครับ
1: ครับผมโอเคไปดูข่าวกันบ้างนะครับผมมัวแต่น้ำท่วมฮะเลือนไปว่าช่วงนี้เขากินเจกันแล้ว
0: กินเจกันมาหลายวันแล้ว
1: ร้านมังสวิรัติเอาไปภูเบศปิดนะฮะตอนนี้น้ำท่วม
0: ไหม
1: ใช่ปิดไม่มีกำหนดผมเลยว่าทำไมปีนี้ผมไม่อินกับกินเจเพราะว่าปกติเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีร้านมังสวิรัติแล้วก็จะประดับธงสีเหล
0: ืองครับ
1: ปีนี้มันเงียบกริบเพราะว่าร้านเขาปิดนะฮะ
0: ปีนี้ไม่สะดวก
1: ครับเทศกาลกินเจเนี่ยก็คือวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะผมเพิ่งรู้นะครับก็เลยเอาข่าวมาว่ากรมการแพทย์นะครับเผยเคล็ดลับทานอาหารเจให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนนะครับ
0: ครับ
1: จากการเปิดเผยของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งให้แนวคิดนะชูแนวคิดอิ่มบุญสุขภาพดีนะฮะชวนผู้สูงวัยบริโภคเจอย่างถูกหลักวิชาการนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยความสำคัญจะเป็นการส่งเสริมโภชนาการของอาหารเจที่ถูกต้องในผู้สูงวัยนะครับโดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้อิ่มบุญตามเจตนารมณ์ของเทศกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอความเสื่อมของร่างกาย ป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะฮะและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับ นอกจากนี้แพทย์หญิงบุษกรโลหารชุนนะฮะผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกล่าวต่อว่าจุดสำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ยั่งยืนนะครับโดยแนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้สูงวัยในการทานอาหารเจให้อิ่มบุญสุขกายสบายใจโดยให้เน้นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนย่อยง่ายคุณภาพสูงนะครับปรับจากการใช้แป้งแปรรูปมาเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่ว5สีและพืชตระกูลถั่วและนมถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและลดอาการท้องอืดลดความหวานมันเค็มลดการใช้เครื่องปรุงรสเค็มจัดนะฮะลดอาหารทอดน้ำลดการใช้อาหารทอดน้ำมันซ้ำและเลือกใช้ไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวโดยเน้นการต้มนึ่งย่างเพื่อป้องกันโรคไตโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดนะครับหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เทียมรสจัดลดอาหารแปรรูปที่ปรุงรสมากเกินไปและมีโซเดียมสูงโดยแนะนำให้ทำเป็นอาหารสดนะฮะเติมวิตามินเพิ่มใยอาหารเช่นผักใบเขียวเห็ดผลไม้ไม่หวานข้าวไม่ขัดสีซึ่งจะช่วยระบบการขับถ่ายเสริมแคลเซียมด้วยการทานผักคะน้าบรอกโคลีงาดำงาขาวนะฮะและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะฮะให้เลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องเผือกมันเทศธัญพืชนะครับถ้าคนที่กินอาหารเจมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะพิจารณาเสริมวิตามิน B12 ตามคำแนะนำของแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นการออกกำลังกายการเดินเบาๆหลังทานอาหารเพื่อเพิ่มการเผาผลาญนะ
0: ครับ
1: แล้วก็น้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีนะครับแล้วก็ทุกๆ30นาทีเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย3-5นาทีเพื่อลดการเกิดภาวะทุพพลภาพในการใช้ชีวิตนะครับก็เอามาฝากกันนะครับจริงๆก็เป็นหลักที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับกินเจเนี่ยมันจะในมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นความเชื่อเป็นตำนานเนาะจริงๆก็จริงๆผมว่าก็ได้บุญนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการลดการเปลี่ยนชีวิต
0: ใช่ใช่ใช่
1: และที่ประเด็นที่สำคัญคือมันจะทำให้เราเนี่ยได้กินผักนะฮะได้กินของที่มันไม่ขัดสีเนาะมันย่อยง่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราอย่าไปหลงกับรสชาติจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าไปหลงกับรสชาติครับอย่าไปปรุงแต่งมากนะอย่าไปกินคือบอกกินเจแต่กินเค็มอ่ะมันเค็มอ่ะใช่ไหมล่ะมันเค็มมันไขมันมันเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหมครับกินเจแต่คุณกินแป้งเยอะอย่างเงี้ยกินแป้งเข้าไปโหลดเข้าไปมีแต่เส้นมีแต่แป้งนะครับก็ไม่ดีเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็อย่าไปกินเยอะไปเอาพอประมาณนะครับการออกกำลังกายก็ยังมีความสำคัญด้วยเดี๋ยวช่วงไลฟ์ครับผมจะมาชวนคุยต่อเนื่องนิดนึงนะฮะว่าถ้าเราจะกิ

0: สวิรัติไปตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีไหมมันมีงานวิจัยที่รองรับไหมแล้วมันทำได้จริงๆไหมมันมีผลเสียต่อสุขภาพอะไรไหมนะมีมุมมองที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็มีทั้งคนสนับสนุนคนทั้งคนคัดค้านนะครับในสองมุมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังช่วงไลฟ
1: ์ช่วงไลฟ์หลังห้าทุ่มนะครับคุณหมอจะไลฟ์สดทาง Facebook ต่อเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตมันจะมีผลทำได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีบวกมีลบมีคูณมีหารอะไรน่าสนใจเนาะเพราะบางคนเขาบอกเขาทำแล้วดีแต่บางคนก็บอกเอ๊ะถ้าทำงั้นมันก็ขาดอะไรไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวฟังไปชมใน Facebook ภาคไลฟ์ของคุณหมอมาก่อนหลัง5ทุ่มหลังจากจบภาควิทยุนะครับ
0: ครับผม
1: ต่อครับ
0: คุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้มาชวนคุยเรื่องนึงพอดีมีคนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องของจมูกไม่ได้กินนะครับแกมาด้วยเรื่องจมูกไม่ได้กินมาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับ
1: ครับ
0: ผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วมีสาเหตุการรักษาที่ต้องทำอย่างไรนะครับปกติการรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะนำโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่1ฮะออลแฟคทอรี่เนิร์ฟนะฮะซึ่งมันจะนำเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่ทางโพรงจมูกด้านหน้านี่แหละแล้วมันจะวิ่งเข้าไปตามในโพรงกระโหลกเรานะฮะแล้วก็จะปักเข้าไปที่สมองส่วนหน้านะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นต่างๆนะฮะเพราะนั้นเวลาเขาทดสอบว่าคนไข้มีจมูกไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าเนี่ยก็มักจะต้องใช้สารอ่อนๆนะส่วนใหญ่เขามักจะใช้พวกกลิ่นกาแฟหรือกลิ่นสบู่อ่อนๆนะครับนะฮะในการที่จะทดสอบนะปรากฏว่าเคสนี้ก็ไม่ได้กินเลยฮะนะครับไม่ได้กินเลยก็เป็นสาเหตุแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นผลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งเนี่ยเสียหายแน่ๆทำหน้าที่ไม่ได้แน่ๆแต่ว่าสาเหตุของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะนะฮะมันมีได้หลายสาเหตุปกติเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของตัวอาการนะครับที่เป็นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนนะฮะเช่นที่เราเจอมากที่สุดนะฮะก็เป็นจากอุบัติเหตุตรงๆนี่แหละนะครับกระแทกตึ้งเข้าไป
1: ที่จมูก
0: หน้ากระแทกเข้าไปแล้วทำให้จมูกเสียหายเส้นประสาทก็เสียหายก็ไม่ได้กลิ่นนะฮะ
1: ครับ
0: หรืออันที่สองที่เจอบ่อยตามมาเลยก็คือถ้ามันไม่ได้เป็นจากอุบัติเหตุนะก็เป็นการอักเสบติดเชื้อของโพรงจมูกนะครับเช่นไซนัสอักเสบนะครับหรือแม้กระทั่งการอักเสบติดเชื้อเช่นโควิดเนี่ยนะครับเป็นหวัดเป็นโควิด19เนี่ยมันจะไปมีผลต่อไอ้เส้นประสาทคู่นี้ด้วยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่สองก็จะเจอบ่อยว่าเป็นเร็วๆแต่อาการพวกนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับเป็นหวัดนะเป็นไซนัสก็จะมีน้ำมูกมีไข้ไอเป็นโควิดก็จะมีอาการนี้ตามมานะครับอันที่สามครับที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของก้อนเนื้องอกครับนะฮะอันเนี้ยมันจะถ้าดูจากตัวประวัติเนี่ยก็จะเป็นมานานกว่าด้วยความที่ก้อนเนื้องอกเนี่ยก้อนจะค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะเพราะนั้นอาการก็อาจจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นในระยะเวลาเป็นเดือนซึ่งจะต่างจากสาเหตุจากการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะเกิดจากการได้รับสารเคมีบางอย่างที่ทำลายการได้กลิ่นนะครับเช่นทำงานในโรงงานที่มีฟอร์มาลีนพวกนี้นะครับทำให้เส้นประสาทเสียหายนะครับแล้วก็โรคบางอย่างนะครับอาจจะทำให้ในระยะแรกเนี่ยอาจจะทำให้จมูกไม่ได้กลิ่นได้อย่างเช่นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยครับเพราะว่าตัวสมองไอ้ส่วนแปรผลเนี่ยเขาจะเริ่มฝ่อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะนั้นอาการแรกๆของคนไข้กลุ่มอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยบางทีความจำอาจจะยังดีอยู่แต่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กลิ่นพาร์กินสันก็อาจจะยังเดินได้นะฮะมือยังสั่นไม่เยอะแต่จมูกจะเริ่มไม่ได้กลิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราเจอได้นอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ครับผมเคยเจอหาอะไรไม่เจอเลยนะครับอยู่ดีๆก็จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยฮะ
1: ครับ
0: เป็นอยู่ดีๆก็เป็นเองดื้อๆเลยไม่มีสาเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ค้นเจอก็มีเหมือนกันว่าเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเวลาจมูก

0: ไม่ได้กลิ่นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะคอนเฟิร์มก่อนอย่างที่บอกก็คือเขาจะใช้ผงกาแฟหรือสบู่อ่อนๆเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวทดสอบถ้ายืนยันว่าจมูกไม่ได้กลิ่นจริงๆก็เอาประวัติมาเป็นตัวตั้งนะฮะถ้าเป็นเร็วๆมีประวัติเหมือนการติดเชื้อก็มักจะรักษาแบบการติดเชื้อก่อนนะครับแล้วติดตามอาการถ้าเป็นโควิดเนี่ยถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่าพอโควิดเริ่มดีขึ้นเราก็จะเริ่มกลับมาได้กลิ่นนะครับใส่หน้ารักษาใส่หน้าหายก็จะดีขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าติดตามแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วนะฮะส่วนใหญ่ต้องเอาไปทำซีทีสแกนนะครับต้องไปทำซีทีสแกนหรือบางทีต้อง MRI เพื่อประเมินไอ้ที่เรากลัวที่สุดก็คือก้อนเนื้องอกสมอง
1: นะครับ
0: ก้อนเนื้องอกที่มันอยู่ในโพรงสมองโพรงไซนัสเนี่ยที่มันจะไปกดทับตัวเส้นประสาทตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเฝ้าระวังดีๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าโครงไซนัสไม่มีอะไรก็อาจจะต้องทำการสแกนสมองเหมือนกันเพราะอย่างที่เรียนคือโรคบางอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยบางทีก็จะแสดงอาการด้วยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับก็ต้องมีการตรวจคอนเฟิร์มอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การรักษานั่นเองนะครับ ก็ถ้าเป็นไซนัสก็ตรงไปตรงมากินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อยาต้านไวรัสอะไรก็ว่ากันไปถ้าหายก็ปกติถ้าเป็นก้อนเนื้องอกก็ต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นความเสื่อมสภาพจากพาร์กินสันอัลไซเมอร์อันนี้ต้องเรียนตรงๆว่ารักษาไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเฝ้าระวังว่าอาการพาร์กินสันอัลไซเมอร์จะเริ่มมากขึ้นเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มให้ยาอะไรแบบนี้นะครับ เพราะนั้นก็เอามาฝากแล้วกันว่าจริงๆอาการจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันมีได้ตั้งสาเหตุง่ายๆแล้วก็ไปสาเหตุที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็รักษาได้จนถึงรักษาไม่ได้ด้วยถ้ามีอาการนี้ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับผม
1: โอเค
0: ก็มาฝากสั้นๆประมาณนี้ครับครับผมครับ
1: แต่ว่าไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ก็ต้องตามเหมือนกันนะพี่โรมาถ้าคือผมเคยเจอเป็นก้อนเนื้องอกนะครับพอทำ CT สแกนเข้าไปก็อ้าวเป็น CA นาโทฟาริงเลยฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: แล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่เคสเนาะ
0: แล้วแต่เคสครับผม
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาด้านสุขภาพเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำเลยนะชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยโทรศัพท์เข้ามานะเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้ก็เป็นเบอร์ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยห้องส่ง FM นะครับเบอร์02-290-0473นะเซฟใส่เครื่องจดใส่สมุดไว้เวลาจะใช้ก็ปั๊บปั๊บได้เลยนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมัง

0: คุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด

0: ติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใครต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานก็แวะไปดูได้คุยได้ปรึกษาได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่02-290-0473ยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหล
2: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่เชิญคุยกับคุณหมอมะกรได้เลยครับ
3: เชิญครับ
2: นะคะคือว่าดิฉันเนี่ยถูกว่าไม่มีมันสมองแล้วคุณหมอว่าโรคมันสมองไม่มียาป่ะคะ
1: อะไรนะผมฟังไม่เข้าใจคุณหมอเป็นโรคอะไรนะ
3: โดนว่าว่าไม่มีมันสมอง
1: โ
3: ดนว่ามันสมอง
1: โอเค
3: เราไปจัดการคนว่าดีไหมฮะ
1: มันว่าได้อย่างไรเนี่ย
3: อันนี้มันไม่มันถ้าเราแค้นใจไหมล่ะโดนว่าว่าไม่มีมันสมองอะแค้นไหมแค้นไหม
1: โกรธไหมโกรธไหมโกรธไหมจ๊ะฮะ
2: แค
1: ้
2: นค่ะ
1: โอ้อย่าไปโกรธนะอย่าไปโกรธ
2: ค
1: ุ
2: ณจะพ
1: าย
2: กับพี่ชายหนูสองคนน่ะ
1: คนในบ้านซะด้วย
3: ก็มันไม่มียาหรอกแต่ว่าถ้าผมจะแนะนำนะคุณพี่ต้องหัดแยกขันห้าต้องรู้สึกต้องอย่าไปคิดว่าตัวเราแค้นให้เราแค่ว่าเรารู้สึกไม่ดีแค่นั้นต้องแยกอารมณ์ออกมาให้แปะป้ายอารมณ์ไว้ยึดนะตามหลักพุทธตามหลักจิตวิทยาเขาบอกให้แปะป้ายอารมณ์แต่หลักพุทธก็ต้องแยกขันธ์ออกมาแยกเวทนาแยกสังขารปรุงแต่งออกมาแล้วมันจะไม่ทุกข์มากครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ปล่อยวางเนาะ
2: มันอยู่ตรงไหนคะ
1: อะไรนะ
2: มันสมองมันอยู่ตรงไหน
3: สมองเขาก็อยู่ก็ไม่หรอกมันเป็นคำว่าอย่าไปเอาเป็นสาระเลย
1: อยู่ในหัวสมองไงอยู่ในหัวกะโหลกใช่ไหมอยู่บนหัวเราอยู่ในกะโหลกเราอีกทีนึง
3: ก็เป็นสมองอ่ะเป็นสมองแต่ว่าโดยหลักจริงๆเขาไม่ได้ว่าแบบที่ไม่ได้มีสมองเขาก็เจตนาว่าอย่างอื่นไงใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
3: ครับ
1: ไม่เครียดนะอย่าเครียดนะโอเคครับเจ็บเหมือนกันนะคุณหมอ
3: เจ็บนะ
1: ถามว่าเจ็บนะ
3: โดนว่าสมองกวงอะไรเงี้ยแบบ
1: ไม่มีสมองไม่มีสมองได้ไงจะคุยคนที่คุยได้แสดงว่าต้องมีสมองครับผมแต่ว่าความคิดอาจจะแตกต่างกัน
3: อะไรยอมได้ก็อย่าไปยอม
1: ปล่อยวางสายนี้จากไหนครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ผมมีสมองแต่มันนอนไม่หลับ
1: สมองเยอะคิดเยอะไปคิดเยอะ
4: ผมนอนตอนสองยามนะผมมองเช้ามันยังไม่ง่วงเลยอะมันเป็นเดือนละคือมันก็ไม่เป็นไรอะมันชินแล้วอะกลางวันก็สายนอนชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ได้เลยมันคิดว่าอยู่แย่ป่าวผม87แล้วใกล้หมอนแล้วใกล้หมอนสภาพแล้ว87สมองมีเยอะแยะเลยแต่ไม่ยอมหลับ
1: ไม่ยอมหลับกลางคืนไม่หลับมาหลับกลางวันเอา 2-3 ชั่วโมง
4: เพิ่มประมาณนี้มันไม่เกิน2ชั่วโมงมันก็ไม่เป็นไร
1: แล้วเครียดไหมเครียดไหมเครียดไหม
4: เครียดหน่อยเดียวเอง
1: อ๋อแค่อ่อนเพลียไม่เครียดอะไรนะ
4: ไม่เครียด
1: อะไร
4: ไม่จะเครียดเรื่องอะไร
1: โอเค
4: เข้าสังสรรค์มา
3: ก็ไม่เป็นไรฮะคุณลุงฮะ
4: ผมฟังทุกวันแหละวันนี้ได้โอกาสจะเอาสักหน่อย
3: ครับผม
4: เจ๊มาชิม
3: ไม่เชื่อแรงนะฮะ

0: ก็สมองเยอะแยะเลย
1: อืมครับ
0: สมอง
1: มีเยอะสมองมีเยอะครับก็มีความสุขตามภาษาเราภาษาเราวิถีเรา
2: ครับผมใช่คร
0: ับ เมื่อก่อนผมเป็นนักดนตรีมันจะนอนประมาณ
1: ตีห้าหกโมง
0: เช้าเท่าประมาณนั้นได้ก็ไม่กลับ
1: มันก็จะติดเป็นตัวเราเป็นตัวตนเราเป็นแบบนั้นไป
0: มันก็เลยชินไง
1: ครับ
0: เพราะสมัยก่อนได้ขับมาแล้วปี 2 ปี 3เนี่ยผมเคยได้อยู่ซึ่งได้ขับไฟซีได้ขับเคยได้ยินไหม
1: จุดแถวไหนอะแถวไหนอะ
0: ไฟซีได้ขับเป็นยี่ห้อใหม่
1: เพชรบุรีตัดใหม่
0: ไฟซีได้ครับ
1: โอเคครับ
0: ผมอยู่10 กว่าปี
1: โอ้
0: ยนอนทุกวันมันก็เป็นไม่ตายอยู่ไปอยู่ถึงอายุจะ90เลย
1: อืมแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่แต่พฤติกรรมการนอนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเนาะ
0: แล้วไม่เคยเป็นแล้วมีอย่างมีคืนนอนไม่หลับเอง
2: แล้วตอนนี้คุณลุงยังเล่นดนตรีได้ไหมยังเล่นดนตรีได้ไหม
0: เล่นได้อันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วไม่รู้ไม่เล่นอะไรกันสมบัติสมบัติ
1: ยังเล่นยังเล่นได้อยู่ไหมตัวคุณลุงยังเล่นได้อยู่ไหม
0: ผมเล่นได้เล่นเป็นโนก็ไรอย่างดี
1: อ๋อเล่นเป็นโนที่บ้านอยู่นะ
0: มันมีบ้านมันมีแล้วมันก็เล่นสองไรครับมันมีเป็นโนอยู่แล้ว
1: ถ้าเล่นดนตรีคุณหมอถ้าอยู่ว่างๆเล่นดนตรีด้วยดีไหม
2: ดีมากเลยคร
0: ับผมเล่นได้ส
2: อง
1: เลยคุณลุงเล่นดนตรีเลยว่างๆเอาดนตรีมาเล่นเลยนะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับว่างๆอ่ะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับจะมีความสุขไปอีกเพิ่มความสุขให้กับตัวเองได้อีก
0: ก็ได้อะไรก็ได้หมด
1: โอเคครับร้องได้ครับร้องก็ดีสนุกดี
0: ร้องก็เยอะแยะเลยจำได้หมดตอนเดียว
1: โอเคครับคุณลุงครับอ่ะเท่านี้เนาะ
2: ครับ
1: โชคดีครับโชคดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่านอนคืนไม่ได้ต้องนอนหลับตอนเช้า
2: เคยชิน
1: มันติดเป็นวิถีไปแล้วใช่
2: คล้ายที่บรรโลม
1: ครับใช่เลยถูกต้องเลยครับมันเป็นวิถีผมใส่นี้จากไหนครับ
3: จากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: เชิญครับ
3: อยากเรียนถามคุณหมอก่อเป็นเครื่องตาเป็นคล้ายๆมีเศษผงเข้าไปฝังอยู่ในตาเครื่องตาเวลาเครื่องตาแล้วมันจะรู้สึก
1: พูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
3: ขอเครื่องตานะคะ
1: คุณหมอครับ
2: มีตาแดงไหมมีตาแดงไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่
3: คือเวลาเครื่องตามันคล้ายๆจะมีผงเศษผงอะไรเข้าไปฝังในรูปตา เครื่องมากเลยค่ะ
2: แล้วมันมีอะไรเข้าไปไหมล่ะ
3: ไม่มีค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีโอเค
3: เป็นแล้วก็
2: ไม่มี
3: สักพักก
2: ็ครับถามว่า
3: เคยมีเส้นเลือดแตกในดวงตาก็ไปหาหมอคุณหมอตรวจดูแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็หาย
2: ครับ
3: มันก็หายจริงๆค่ะแล้วต่อมามันก็รู้สึกเครื่องวันนี้ก็ยังเครื่องไม่นานก็หายอยากถามคุณหมอว่ามันสาเหตุมันเกิดเพราะอะไร
2: โอเคครับก็ถ้าจากประวัติก็แยกโรคออกไปได้เยอะเลยรวมทั้งให้หมอเขาตรวจแล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมี2เรื่องเท่านั้นแหละนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นการแพ้ระคายเคืองต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นอากาศเช่นฝุ่นละอองสารเคมีอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งบางคนก็จะแพ้และเคืองง่ายนะฮะอีกอันนึงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะใช่ก็คือเป็นพวกต้อลมต้อใสๆอันนี้ก็จะทำให้เราระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น2ภาวะนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรก็มักจะแค่ใช้ยาหยอดตาเนาะลดการระคายเคืองมีแอนตี้ฮิสตามีนบ้างมีสเตียรอยด์น้อยๆอ่อนๆบ้างเพื่อลดการระคายเคืองแล้วที่สำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นน่ะ ะฮะลมฝุ่นละอองนะฮะที่มันจะเข้าตาหรือแม้กระทั่งการขยี้ตาอะไรแบบเนี้ยแสงไฟก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงของพวกนี้ครับ
3: คุณหมอก็ให้สวมแว่นดำนะคะ
2: ครับครับอาจจะเป็นแสงไฟก็ได้อะไรแบบนี้
3: แสงสว่างมันสู้แสงไม่ได้เลย
2: ใช่ครับใช่ครับบางคนพอนั่นตาก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะแพ้ง่ายก็ไม่มีอันตรายอะไรครับผมครับ
1: โอเคครับเคลียร์ให้แล้วเนาะ
2: คร
1: ับ จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับอ่ะคุณหมอก็ให้คำแนะนำเรียบร้อยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
4: ฮัลโหล
1: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
2: เชิญครับ
4: เกี่ยวกับเฟรมหามอกครับมันเกิดเฟรมหามอก
2: ครับครับ
4: แล้วกินใบชะพลูกับเกลือปุ่มแล้วมันจะได้ผลไหมครับ
2: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงฮะมันชะพลูกับเกลือกับเสมหะมากนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบจริงคุณโรมมีข้อมูลไหมฮะ
1: ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกัน
2: ใบ
1: ไม่ค่อยคุ้นใบชะพลู
2: ครับ
1: แล้วกินแล้วเป็นไงบ้างอ่ะครับ
4: มันก็คอยยังชั่วครึ่ง
1: นิดหน่อย
4: ครับมันไม่มากมันมีเสมหะตลอดวัน
1: เดี๋ยวผมให้เบอร์ภัยภูเบศไว้ว่างๆโทรไปคุยปรึกษาเอาไหม
4: ครับ
1: เอาเบอร์แพทย์แผนไทยไว้นะจะปรึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยใช่ไหมหรือว่าจะเอาแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
4: ปัจจุบันด้วย
1: ปัจจุบันด้วยงั้นเดี๋ยวเอาปัจจุบันก่อนนะเอาคุณหมอเอาปัจจุบันก่อนครับจะดูแลรักษายังไงดีครับ
2: คือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมองหาสาเหตุก่อนครับคุณลุงอาการมีเสมหะเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับมันจะทำหน้าที่ในการพวกจับเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ซึ่งสาเหตุมันก็เยอะครับถ้าคุณลุงเป็นเรื้อรังเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอาการไอไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้นะผมก็คิดว่าอาการที่มันเป็นมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการภูมิแพ้เนี่ยอันเนี้ยต้องดูอันดับแรกเลย
4: เป็นพาร์กินสันครับ
1: เป็นโรคพาร์กินสันอยู่ด้วยนะโอเค
2: พาร์กินสันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวนี้โอเคครับ
2: ใช่เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนาะก็คืออันแรกที่ต้องดูก็คือ1เป็นเรื่องภูมิแพ้อันที่สองก็คือต้องดูเรื่องพวกถุงลมโป่งทองอ่ะนะครับที่มันมีการอักเสบของหลอดลมเรื้อรังแต่พวกนี้ก็มักจะมีไอเรื้อรังร่วมด้วยนะมักจะมีไอมักจะเป็นไอเด่นนะฮะแต่ถ้ามีเสมหะเยอะเนี่ยมักจะเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะฮะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นพวกนี้ครับผม
4: มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยมันเหนียวอยู่ตลอด
2: ก็แล้วคุณลุงไปหาคุณหมอหรือยังล่ะทำเอ็กซเรย์ปอดอะไรหรือยังครับ
4: ยังไม่ได้เอ็กซเรย
2: ์ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะผมว่าไปเอ็กซเรย์ปอดสักหน่อยถ้าคุณลุงบอกว่ามันเป็นเรื้อรังแบบเนี้ยอย่าบัวจะมากินมาวงมาแหวงอะไรอยู่เลยฮะหาสาเหตุก่อนดีกว่าไหมครับดีไหมฮะ
4: มัน
2: ใช่ไหมล่ะ
4: มัน
2: เราก็ไปหาสาเหตุก่อนดีไหมล่ะไปตรวจเสมหะสักหน่อยมันมีเชื้อโรคอะไรยังไงไหมเอ็กซเรย์ปอดสมมติเป็นญาติผมนะผมก็จะทำแบบนี้แหละเราก็ดูที่ปอดเราดีไหมถ้าปอดเราดีเสมหะเราไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ยาเพื่อลดการระคายเคือง
1: เป็นภูมิแพ้
2: ถ้าเขาประเมินว่าเป็นถุงลมป่องพองเขาอาจจะให้ยามาพ่นอะไรแบบนี้ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะ
4: ก็ผมว่านะเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้จะทำยังไง
2: นี่ไงแนะนำนี่ไงก็ต้อง
1: ไปตรวจก่อนอันนี้คือแนวทางแผนปัจจุบันนะ ต้องไปหาเหตุก่อนไปหาเหตุว่าเจอไปหาเหตุให้เจอโอเคนะส่วนแผนไทยแผนไทยมีทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยเวทให้คำแนะนำได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกจดเบอร์ไว้ครับ
4: คร
1: ับ
4: อ
1: ภากรมาจดไว้ครับเบอร
4: ์ครับ
1: 02
4: 02
1: แล้วก็02อีกตัว
4: 02
1: 877
4: 877
1: 10 10แล้วก็ต่อ1
4: ต่อ1
1: ครับไปคุยกับทางทีมคอลเซ็นเตอร์ของภัยภูเบศได้เขาก็อาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของแพทย์ทางเลือกนะ
4: ครับมันเป็นเรื้อรังแล้วเป็น
1: เรื้อรังเรื้อรังครับครับต้องไปตรวจครับไปตรวจหาเหตุครับยิ่งตรวจก่อนแล้วก็ไปบอกทั้งแพทย์แผนไทยทั้งแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะดีมากเลยตรวจให้หาเหตุก่อนแล้วก็สู่กระบวนการรักษาก็จะเป็นทางเลือกของเราแล้วนะครับ
4: ครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดี
1: โอเคครับผ่านไปส่วนใหญ่โรคนี้ผมว่าน่าจะบอกภูมิแพ้คุณหมอใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
1: ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะ
2: ถ้าเป็นโรคแรงอื่นจะมีอาการอื่นด้วยฮะ
1: ใช่ใช่ใช่สายครับสายนี้จากไหนครับ
5: โรงพยาบาลภูเก็ต
1: อะไรนะครับ
5: แล้วที่เลยโรงพยาบาลอ
1: ภัยภ
5: ูเบศโรงพยาบาล
1: ใช่ครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศครับ
5: เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะ
1: จ้ะจ้ะ
5: ลุงเป็นโรคความดันเนาะที่ให้ยามสามเม็ดยาริมเลือดอ่ะ
1: เป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหม
5: ครับ
1: หมอให้ยามากินสามเม็ด
5: ครับ
1: ม
5: ีดันสองเม็ดได้ริมเลือดอีกเม็ดหนึ่งยาริมเลือดมันกินแล้วถ้าหลังถ้าบวมมารูบวมอยู่ตรงนี้มันเป็นอันตรายป่ะครับ
1: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคุณหมอฟังเข้าใจไหม
2: ถามว่ากินยาละลายริมเลือดแล้วหลังเท้าบวมจะมีอันตรายหรือเปล่าใช่ไหม
5: ครับ
1: โอเค
2: คำถามคือแบบนี้ใช่ไหม
5: ครับ
2: โอเคข้อแรกคือยาที่คุณลุงกินน่าจะเป็นยาต้านเก็ดเลือดมั้งครับยาต้านเก็ดเลือดเขาเรียกยาต้านเก็ดเลือดครับยาต้านเก็ดเลือด
5: ใช่ครับ
1: โอเคฟังต่อ
2: ยาต้านเก็ดเลือดเนี่ยโดยผลข้างเคียงของมันมักจะไม่ได้ทำให้หลังเท้าบวมหรอกครับ
5: แล้วซองยามันเขียนไว้อ่ะ
2: คือไอสาเหตุที่ยาที่จะทำให้หลังเท้าบวมนะไอตัวการจริงๆนะคือยาลดความดันครับ
5: ยาลดความดันเหรอ
2: มันจะมียาความดันบางตัวกินแล้วทำให้บวมหลังเท้าบวมชื่อแอมโรดิปีนลุงลองไปดูเผื่อมี
5: มันมีสีขาวสีชมพู
2: จำสีไม่ได้หรอกต้องดูตามชื่อหน้าซอง
5: ไม่ต้องเข้าใจว่าต้องคนหลังท้าบวมให้มาติดต่อแค่ส่วนเนี่ย
2: คือเอาอย่างนี้ผมแนะนำคุณลุงอย่างนี้นะ
5: ครับ
2: ลุงอ่ะต้องไปหาหมอกลับไปหาหมอที่เขาจ่ายยาให้อ่ะแล้วไปบอกเขาบอกหมอกินยาแล้วหลังเท้ามันบวมหมอดูยาให้หน่อย
5: ครับ
2: ครับเดี๋ยวเขาก็ปรับให้ครับผมเดาว่าเป็นยาลดความดันครับไม่ใช่ยาต้านเก็ดเลือดครับที่ทำให้บวม
1: โอเคนะเข้าใจนะ
2: คร
1: ับ เข้าใจนะโอเคลองไปคุยกับหมอดูนะว่าไปเล่าให้เขาฟังนะ
5: ครับ
1: โอเคครับโชคดีครับ
2: โอเค
1: โอเคครับดีชัดเจนดีครับชัดเจนดีแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องขอไปดูสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับฮัลโหล
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: เป็นครับ
6: สายขอนแก่นอยากได้เบอร์คุณหมอมาก่อนได้ไหมคะ
1: ไม่สะดวก
2: บอกบอกไปนี่คอลเซ็นเตอร์มาเลยฮะ เข้า Facebook ได้ฮะเข้ามาใน Messenger ได้เดี๋ยวผมตอบให้
6: Facebook เหรอคะ
2: ใช่ครับ
6: ค่ะ
2: เข้ามาในแมสเซนเจอร์เดี๋ยวผมตอบ
1: เป็นเพื่อนกับคุณหมอทาง Facebook นะก็ถามมีอะไรก็สอบถามทาง Messenger ได
7: ้อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: จ้าจ้าน
2: ะครับขอโทษนะครับ
1: จ้าจ้าจ้าขออภัยด้วยเนาะอ้าวต่อครับท่านอื่น
2: พี่บรมแต่ผมมีวิธีแยก call center นะ
1: เหรอ
2: ถ้าโทรมาเนี่ยคุณมรกตใช่ไหมคะคุณมัตตละใช่ไหมคะคุณรับรองไม่ใช่เพื่อนนะเรียกชื่อไม่ถูกวางเลยวาง
1: ชื่อคุณหมอนี่อย่างนี้เอาไปก็
2: คุณมัตตละคุณมัตตละนะคะวางนะฮะครับเรียกไม่ถูกฮะ
1: ไม่ใช่เพื่อนผมแน่นะ
2: ไม่ใช่เพื่อนแน่นอนนะครับ
1: โอเคครับสายนี้เชิญครับเชิญครับถามได้เลยครับ
8: ครับผมอยากถามมันปวดสะโพกด้านขวากับไอ้สะบักขวาเนี่ยที่ต้นแขนครับ
2: โอเคคนละจุดกันเอาตรงสะบักก่อนไอ้ตรงสะบักกับต้นแขนนี่ง่ายไอ้นี่เป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อครับพี่นะโดยรูปแบบ
8: ปวดมาประมาณสัก 3-4 เดือนได้แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ตรงสะบักกับแขนเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่ใช้แขนสะบักเยอะไปอะงานที่พี่ทำอะ
8: ก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วแต่ทำสมัยตอนหนุ่มๆไม่ทำอยู
2: ่
8: ดิดนุ่มมัวบ้างทำงานหนักๆกันส่วนมากใช้แขนขวาเนาะผมถนัดขวาฟันไม้มั่งไอ้ผ่าพื้นมั่งอะไรใช้แขนขวาหมด
2: พี่แต่วันนี้ตัวต้นทุนพี่ไม่เท่าเดิมมันน้อยลงแล้วแอร์ลงไองานที่พี่ทำตอนเนี้ยกระบักแขนที่ทนไม่ไหวมันปวดพี่ต้องพัก
8: ไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำมันไม่ทำมาหลายปีแล้วงานหนักๆไม่เอาแล้ว
2: ไม่ใช่พี่ฟังร่างกายพี่โทรมาหาผมพี่ต้องฟังผมเพราะว่าถ้าพี่คิดแบบเนี้ยพี่ไม่มีวันหายปวดหรอกพี่บอกพี่ไม่ได้ทำพรุ่งนี้พี่ก็ทำเหมือนเดิมพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าต้นทุนมันไม่เหมือนเดิมเหมือนนักมวยอะยกแรกกับยก12มันไม่เหมือนเก่าแล้วยก12นี่เย็บเบาๆมันออกแล้ว
8: แต่ผมก็ไม่อยู่ของหนักไม่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้นะทำงานเบาๆเบาดีกวาดบ้านมันยังไม่ไหวแล้วยังปวดอยู่เลย
2: แต่ว่านี่ไงพี่พูดเองว่าพี่ยังปวดผมก็เลยถามว่าพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าการที่พี่ปวดร่างกายมันกำลังบอกว่ามันทนไม่ไหวเคลียร์ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่ไปทบทวนกิจกรรมที่เราทำส่วนในปวดสะโพกเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะเป็นกระดูกทับเส้นไหมถ้ามันมีชาร้าวลงขามันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันจะเป็นกระดูกทับเส้นซึ่ง
8: มันปวดในสะโพกในสะโพกไม่ได้ลงขา
2: ถ้าไม่ได้ลงขา
8: เอ็กซเรย์ที่ลงมาหมอบอกว่าไม่กระดูกก็ดีอยู่ไม่เป็นไรก็บอก
2: ถ้าไม่ได้ลงขาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้คือเป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือไม่ก็เบ้าสะโพกอาจจะเริ่มเสื่อมซึ่งก็การดูแลก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดในที่ฟังนี่แหละว่าพี่ต้องทำน้อยลงแต่ถ้าพี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วนะแบบนี้มันคุยกับไม่รู้เรื่องพี่เข้าใจเรื่องนี้ป่ะคือถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้ทำนะพรุ่งนี้พี่จะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะปวดเหมือนเดิมเรื่องนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นสมการเพราะต้นทุนเราไม่เท่าเดิมเรื่องนี้ผมสู้กับเรื่องพวกนี้เวลาผมรักษาคนไข้ผมสู้กับเรื่องพวกนี้ก็ผมบอกพี่ไม่ต้องเชื่อผมหรอกพี่เชื่อร่างกายพี่ร่างกายพี่มันไม่โกหกมันปวด มันก็คือปวดมันแสดงออกตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันไหมแล้วเราจะปรับตัวไหมส่วนการรักษาก็ว่ากันไปลดอักเสบแก้ปวดอะไรแบบนี้ครับพี่ครับ
8: เคยไปทำกายภาพอะไรที่ทั่วก็ไม่หาย
2: ก็มันยังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งเลยนับหนึ่งคือต้องหยุดการบาดเจ็บก่อน
8: ตรวจแผนไฟกายภาพเลยไปที่โรงพยาบาลเขาก็ทำให้
2: ไฟไหม้บ้านที่ต้องดับไฟก่อนไม่ใช่ที่ซ่อมบ้านไฟมันยังไหม้อยู่ต้องดับไฟก่อนดับไฟคือหยุดกระบวนการการบาดเจ็บก่อนชัดเจนนะครับ
1: หยุดใช้ส่วนที่มันบาดเจ็บอยู่นะ
2: ต้องลดลง
1: หยุดแล้วลดลงแล้วก็
2: อย่างน้อยต้องลดลง
1: ครับ
2: คร
1: ับ
8: ครับ ขอบคุณมากครับ
1: โอเคครับโอเคครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: โอเคครับสองนาทีสุดท้ายมาด่วนๆเลยครับถ้าต้องการถามเดี๋ยวหรือจะถามในภาค Facebook ก็ได้นะฮะในภาค Facebook ก็ยังมีเวลาอยู่ก็ถามในภาค Facebook ได
2: ้มาเลยพิมพ์มาเลยครับผม
1: เชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันเนี่ยอยากจะถามมากมาแต่นี่ขอรูปลับตัดฟาร์มสั้นๆว่าคือดิฉันน่ะไปตรวจกระเพาะแล้วดิฉันก็เจอเนื้องอกในกระเพาะตอนนี้ว่าคุณหมอบอกว่าใหญ่ประมาณ3เซนฉันขอถามคุณหมอประกอบว่าดิฉันควรผ่าตัดไหมคะ
2: ควรคร
9: ับ แล้วถ้าผ่าตัดแล้วเลือดจะออกเลือดจะไหลไม่หยุดไหมคะ
2: อันนั้นคุณหมอเขามีเทคนิคอยู่แล้วฮะตรงนั้นเราไม่ต้องกังวลหรอกแต่ว่าโดยหลักการน่ะเขาจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยขั้นแรกเนี่ยต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนก็คือเป็นการผ่าตัดเล็กแบบนึงนั่นแหละถ้ามันเป็นเนื้อร้ายก็จะต้องมีวิธีอย่างอื่นเช่นการผ่าตัดร่วมกันการใช้แสงเคมีบำบัดอะไรครับเนี่ยครับก็ควรทำครับผมครับครับ
9: ค่ะตอนนี้ คุณหมอเขาได้เอาก้อนเนื้อชิ้นนี้ไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไม่อันตรายไม่เป็นอะไรแต่ดิฉันกลัวว่า
2: โอเคแล้วคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเอาก้อนออกให้หมดนะฮะ
9: เขาไม่แนะนำอะไรเลยเขาจะตัดถุงน้ำดีฉันซึ่งมันคนละทางกับที่ฉันเป็นดิฉันก็บอกว่ามันเกี่ยวดิฉันอยาก
1: 20วินาทีคุณหมอ
2: ต้องเคลียร์กับคุณหมอแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมี2โรคซ้อนกันหรือเปล่าฮะผมฟังดูอาจจะมี2โรคซ้อนกันนะ
9: ไม่ดิฉันไปด้วยโรคที่ว่าดิฉันถ่ายไม่ออกท้องผูกมากแล้วฉันก
1: ็หมดเวลาเดี๋ยวไปถามใน Facebook เดี๋ยวไปฟังใน Facebook ต่อนะไปฟังใน Facebook ต่อแล้วกันคุณหมอขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: โอเคครับผู้ที่เมื่อกี้ไปฟัง Facebook ต่อนะไปฟังข่าวครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
15: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกด
11: กาสยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
17: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน

0: เร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านในดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมเพื่อส่วนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
2: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนนายอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมคานโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งตำบูฟังเขาก็เดินไปตามบนพื้นทรายที่ร้อนระอุตอนกลางวันแดดปริ้งเปรี้ยงนะเดินไปนี่เฉยไม่รู้สึกร้อนสะดุ้งสะเทือนเดินไปนี่แถมยิ้มกลุ้มกลิ่มไปด้วยไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่สะดุ้งสะเทือนมีความปลื้มใจดีใจนั่นเป็นเพราะว่ายินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าไว้เองหรือว่าเป็นเรื่องที่มีมาในอรรถกถาส่วนที่เป็นคำบรรยายเพิ่มเติมเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะปรารภธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ท่านจะยกขึ้นเป็นหัวข้อในการเทศนาในการสั่งสอนตามแต่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเช่นมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็จึงจะสอนเรื่องนี้การที่จะสอนเรื่องนี้บางทีก็ยกนิทานเรื่องนั้นว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงนิทานเหล่านั้นก็จึงมาจากเรื่องที่มันมาก่อนเป็นยังไงใครทำอะไรกันมาถึงได้มาตรงจุดนี้ได้เรื่องที่เห็นเบื้องต้นเป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นเป็นมายังไงยังไงไอ้สิ่งที่มาก่อนเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่านิทานะนิทานะแปลว่าเริ่มต้นหมายว่ามันมาก่อนสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่จะมีให้เห็นก่อนสิ่งที่จะเป็นมาก่อนก็เรียกว่านิทานท่านผู้ฟังก็ใช้ศัพท์ในบริบทภาษาปัจจุบันกลายเป็นเรื่องราวบริบทเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นไปนั่นนี่โน่นเพราะว่าความพิสดารความเลิศหรูอลังการความมันไปอีกหลายอย่างของในเรื่องราวเหล่านั้นมันมีเยอะเราต้องจับประเด็นให้ถูกก่อนเอาทีละอย่างเพราะว่าเอาทีละหลายๆอย่างบางทีมันสับสนแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในแต่ละครั้งละครั้งก็อาจจะมีนิทานหลายๆเรื่องมาประกอบในนิทานแต่และเรื่องละเรื่องนั้นมันอาจจะแยกได้เป็นหลายประเด็นแต่จะจับเอาประเด็นนี้เท่านั้นที่ยกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแนวทางการศึกษาแนวทางการที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความลึกซึ้งแยกแยะได้เป็นหลายนัยยะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นไปในหลายเวลาได้กับหลายคนทั้งตัวเองคนอื่นด้วยทีนี้ด้วยความมากเยอะหลายอย่างเนี่ยมันเลยอาจจะทำให้เกิดความสับสนเอ้าเราก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันโดยประเด็นที่ยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของปัญญาในสัปดาห์ก่อนๆนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงปัญญาเป็นที่พึ่งใช่ไหมที่พึ่งคือปัญญาเวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วมันหาทางออกไม่เจอจะทำยังไงโอ้ในบางเคสบางกรณีต้องใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งในวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องของปัญญาในอีกมุมหนึ่งคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่พึ่งล่ะแต่จะมองจากมุมอื่นที่ถ้าบางคนมองผิวเผินเฮ้ยคนนี้ทำไมทำอย่างนี้นะมันเหมือนมันยังไม่ถูกนะแต่บางทีเขามองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นการที่มองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นนั่นคือปัญญาถูกไหมท่านจึงพูดถึงว่าการที่มีปัญญาจะสามารถทำให้เล็งเห็นประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าได้ในขณะที่ประโยชน์ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเล็กน้อยนิดหน่อยหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการเสียประโยชน์โดยซ้ำ
เสียรายได้เสียประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วแม้คุณจะทำไปทำไมเดี๋ยวคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเล็งเห็นในอนาคตนะเขาไม่ได้เล็งเห็นแค่นี้จึงมีพุทธพจน์บทหนึ่งดูฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยเห็นสุขอันไพบูลย์ก็จะพึงละสุขอันพอประมาณได้สุขพอประมาณตอนนี้นะทุกฝั่งเพื่อที่หวังจะเอาสุขอันไพบูลย์ข้างหน้าสุขอันไพบูลย์ในที่นี้จะเป็นวลีที่จะบ่งบอกหมายถึงความงามในที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของการบรรลุธรรมเรื่องของการตรัสรู้เรื่องของการเข้าถึงนิพพานตรงนู้นเลยสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ก็จะบ่งบอกหมายถึงในท่ามกลางในท่ามกลางว่าเออเราจะได้ประโยชน์ข้อนั้นข้อนี้อาจจะเป็นไปในทางกามอาจจะเป็นไปในทางมรรคผลแต่ว่ามันพอประมาณเนี่ยมันยังไม่สุดเออเราจะทำไงให้มันถึงสุดผู้มีปัญญาเห็นจะสามารถที่จะละสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ได้เรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าปรารภพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าสังขพราหมณ์ตัวฟังในชาดกนั้นบางทีจะมีชื่อคนที่ซ้ำๆกันแต่ว่าหมายถึงคนละคนหมายถึงคนละชาติเคสนี้ก็เหมือนกันคือสังขพราหมณ์สังขพราหมณ์นี่จะมีอยู่สองคนเอาคนแรกก่อนนั่นเป็นเรื่องราวที่ทำนองเดียวกันใกล้ๆกันจะมีบางประเด็นที่แตกไปคนละอย่างได้เหมือนกันนิทานชาดกชื่อว่าสังขพราหมณ์นั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพราหมณ์เกิดเป็นพราหมณ์ที่จะพอมีพอกินอยู่จะพูดถึงก็คือค่อนข้างจะร่ำรวยมั่งคั่งเลยทีเดียวล่ะแต่ว่าท่านก็เป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะเก็บสะสมทรัพย์อย่างเดียวทำการค้าหาเงินงกๆอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นในกระทำแล้วถูกปะแต่ว่ายังมีการให้ทานด้วยให้ทานโดยสร้างโรงทานไว้ถึง6แห่งด้วยกันที่ประตูเมือง4ด้านที่ใจกลางเมือง1แห่งแล้วก็ที่หน้าเรือนของตนอีก1แห่งแต่ละแห่งละแห่งนี้ให้ทรัพย์วันละ 100,000-100,000 เพื่อคนเดินทางคนกำพร้ายังมาคิดอีกนะในคราวนี้สังฆพราหมณ์ให้ทานทำการค้าแล้วนี่มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะให้ทานนี้ไปเรื่อยๆทรัพย์ของเราก็อาจจะหมดก็ได้อันนี้คือลักษณะของเศรษฐีท่านฟังเขาก็จะคำนวณ cash flow นั่นกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกแต่แนวทางของคนที่เขามีความคิดมีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนกับพวกคนตรณีคนเป็นยาจกนะคนที่มีเงินน้อยคนที่เป็นยาจกคนที่มีความตรณีคนที่มีจิตใจคับแคบเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าไอ้แทนที่ว่าฉันจะจ่ายฉันก็ตัดรายจ่ายสิแต่ว่าจ่ายนี่คือให้ทานเนี่ยใช่ไหมมันก็จะลดการให้ทานลงจากที่มีตั้ง6แห่งเอาแห่งเดียวพอจากที่ให้แห่งละแสนเอาให้พันเดียวพอคือถ้าเขาจะลดนะคนตรณีเขาจะคิดแบบนี้เอาก็รายได้ฉันลดฉันก็ต้องลดการให้ทานลงไม่แต่ว่าพราหมณ์คนนี้เขามองทางประโยชน์มองทางประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการให้ทานก็จะไม่ลดการให้ทานละแล้วทำไงอ่ะก็ต้องไปเพิ่มเงินสิก็ไปหาเงินเพิ่มเธอจึงมีความคิดที่จะทำการค้าขายทางเรือคราวนี้ไปสุวรรณภูมิโดยให้ต่อเรือขึ้นบรรทุกสินค้าเต็มลำคราวนี้จะไปเองล่ะเพราะว่าต้องไปติดต่อการค้า negotiate ซื้อขายของขนของไปขายทางนู้นซื้อของทางนู้นกลับมาขายทางนี้สร้างระบบอะไรต่างๆให้มันดีซะก่อนจึงต่อเรือสั่งให้หาสินค้าต่างๆมาในการเดินทางครั้งนี้ก็มีความเสี่ยงอย่างมากสังขพราหมณ์นี่เข้าใจจึงได้เรียกลูกแล้วก็ภรรยามาสั่งการว่าการเดินทางครั้งนี้มันมีความเสี่ยงนั่นนี่โน่นนะเจ้าต้องดูแลรักษาตัวเองอย่าประมาทแต่พอไม่กลับมายังไงก็ช่วยกันดูแลอะไรต่างๆต่อไปทำความเข้าใจกันแล้วสั่งการกันแล้วคราวนี้ก็เดินทางในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ภูเขาคันธมาศออกจากสมาธิมาส่องส่งเครือข่ายเป็นกระแสไปตรวจดู
นี่ว่าใครจะมีอันตรายไหมเราจะไปอนุเคราะห์ใครดีอะไรต่างๆยังไงปรากฏว่าสังขปามนี่เข้ามาในข่ายของญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้าคือมันปลามาติดแหนะปลามาติดแหตรวจดูที่เป็นยังไงโอ้เดินทางไกลนี่นะทางมหาสมุทรด้วยอันตรายมีราบด้านเราจะปลอดภัยไหมหรือจะมีอันตรายโอ้จะมีอันตรายนะเนี่ยเอ๊ะแล้วบุญอะไรจะรักษาเขาโอ้เขาจะได้รับการรักษาด้วยบุญที่เกิดจากร่มและรองเท้าไปเลยคราวนี้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่จึงเหาะจากภูเขากันตมาตรวจดูแล้วมาที่ท่าเรือทางที่จะเดินไปท่าเรือเนี่ยนะสังขารพรามนี่ก็สร้างท่าเรือขึ้นมาด้วยสร้างเรือด้วยทางที่เดินไปท่าเรือนี่กำลังเดินไปเลยนะตัวเองนี่ใส่รองเท้าถือร่มในเวลาเที่ยงวันกำหนดออกเดินทางในขณะที่เดินทางไปสู่ท่าเรือของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะลงมาในที่ใกล้ๆไม่ไกลกันนั้นเดินเหยียบทรายเดินไปธรรมดาเนี่ยด้วยความสงบเนี่ยเวลากลางวันร้อนๆน่ะทุกฝั่งเดินไปก็เดินเท้าเปล่าเนี่ยนะเดินไปสังขปามสังเกตเห็นเอ้าพระองค์นี้ทำไมมาเดินอยู่นี้โอ้แล้วทำไมร้อนเลยเนี่ยเดินไปก็เดินธรรมดาธรรมดาท่าทางสงบร่มเย็นเหลือเกินร่มก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีโอ้ยเรามีร่มเรามีรองเท้าแหมมันจังหวะเหมาะจริงๆสังฆพราหมณ์ก็คิดอย่างนี้นะ 1. ทายธรรมคือสิ่งที่เราจะให้ก็มีบุคคลผู้ที่เขาต้องการที่จะรับต้องการสิ่งนี้เขาก็มีแล้ว 3. บุคคลที่เขาต้องการสิ่งนี้ยังเป็นบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกโอ้โหมันไม่เอาทำโอกาสนี้แล้วจะทำโอกาสไหนก็มีคำเปรียบเทียบตัวฟังเหมือนพ่อค้าที่เขาจะซื้อขายของเขาเห็นโอกาสที่จะทำเงินเขาไม่ได้ทำคือไม่ได้ซื้อเอาไว้ไม่ได้ขายไปไม่ได้ลงทุนแม้กระทั่งคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าจริงๆหรือว่าชาวนาเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์โอ้พื้นที่ตรงนี้น้ำดีดินดีแล้วเราก็มีเมล็ดข้าวด้วยแล้วการเวลาก็เหมาะสมเป็นฤดูที่ฝนมันจะตกแม่แล้วถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่เรียกว่าเป็นชาวนาที่ฉลาดถูกไหมเช่นเดียวกันระวังอันนี้เป็นอุปมาก็อุปไมยว่าเราเดินทางไกลทุกคนนะดูฟังเดินทางไกลในสังสารวัฏแล้วคุณเห็นบุญญาเขตคือนาบุญในที่นี้คือภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับที่เห็นนี่ก็คือปัจเจกพุทธเจ้าเลยล่ะไม่ใช่แค่อนุพุทโธอริยสงฆ์ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่แค่ระดับสมมุติสงฆ์นะแต่เป็นอริยสงฆ์ไม่ใช่อริยสงฆ์ธรรมดาเป็นอริยสงฆ์ขั้นปัจเจกพุทธเจ้าโอ้มีนามบุญอยู่แล้วข้อที่สองไอ้ของเราก็มีอะร่มกับรองเท้านี่แหมแล้วถ้าบอกว่าเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ให้ทานเนี่ยเราจะไม่ฉลาดกลายเป็นคนที่จะเดินทางในสังสารวัฏนี่จะมีปัญหาเป็นคนประมาทอย่ากระนั้นเลยท่านก็จึงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นออกจากทางมาใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งปฏิสันถานกันพอรู้แล้วก็ล้างเท้าเอาน้ำมันนวดให้หายเมื่อยหายปวดเช็ดเท้าแห้งให้เรียบร้อยทาด้วยน้ำมันหอมเสร็จแล้วก็สวมรองเท้าเขาถวายร่มไปกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตต่างๆถวายทานนะก็นิมนต์ท่านไปใช่ไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยก็ถือรองเท้าสวมร่มเดินไปหน่อยนึงก็เหาะไปเลยเหาะกลับไปสู่ภูเขาคันตมาสังฆพราหมณ์นี่โอ้ยดีใจมากว่าทานที่เราให้ไปแล้วนี่กับเนื้อนาบุญจริงๆเลยเป็นบุคคลที่มีฤทธิ์ด้วยคือจึงเกิดความมั่นใจปีติเต็มที่จากทานที่ให้ไปนั้นของนี่ก็ไม่ได้มากอะไรท่านฟังรองเท้า1 คู่ร่ม1 อัน
เสียเวลาก็15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมกำหนดการเดินทางก็ไม่ได้ดีเลย์อะไรไปมากเอาแล้วตัวเองไปไงเอาก็เดินเท้าเปล่าแล้วแต่เดินเท้าเปล่าไปไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกใดๆเลยมีแต่ปีติมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดจากการให้ทานนั้นด้วยปีตินี้คิดว่าแม่เราเป็นมงคลแล้วเป็นนิมิตที่ดีออกเรือเลยเวลาที่เราเดินทางไกลท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยก็จึงจะมีพิธีหรือการกระทำอันใดอันหนึ่งที่จะให้เกิดความเป็นมงคลเกิดขวัญกำลังใจในการออกเดินทางใช่ไหมสังฆพราหมณ์นี่คิดว่าแม่การเดินทางต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราได้ให้ทานแล้วเราได้ทำสิ่งต่างๆอย่างดีเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าโลกมันก็เป็นของโลกกันตั้งวังโลกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้คือกระแสของโลกทำให้ในวันที่7ตั้งวังหลังจากเดินทางไปได้7วันเรือเกิดทะลุขึ้นมาที่เรือเกิดทะลุขึ้นมานี่เพราะว่าการยาแนวการซีลการอะไรต่างๆเนี่ยทำไว้ไม่ดีอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ผู้รับเหมาโกงก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเกิดจากการที่ไปชนกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเกิดจากการที่มีทักษะยังไม่ดีในการสร้างเรือยังไม่มีความชำนาญก็เลยทำให้เรือเนี่ยมีปัญหาเรือมีรูรั่วเกิดขึ้นแล้ววิทย์น้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ทันน่ะเพราะรูรั่วมันใหญ่มองไปทางไหนนี่ไม่เห็นใครจะช่วยได้เลยเรือน้อยก็ไม่มีหวังสมัยก่อนยังไม่มีระบบเซฟตี้ว่าจะต้องมีเรือที่สำหรับช่วยเหลือเรือชูชีพอย่างเงี้ยนะไม่มีทุกคนนี่โอ้แย่แล้วแย่แล้วเรือก็ทรุดลงทรุดลงจะไปอยู่ตรงไหนยังไงทั้งเรือเนี่ยต่างคนต่างก็เซ็งแซ่ขึ้นร่ำร้องขึ้นพากันอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือทั้งต้นหนด้วยทั้งอะไรต่างๆด้วยมีแต่โพธิสัตว์เนี่ยแหละทุกฝังกับคนใช้คนหนึ่งมีสติสัมปชัญญะในที่นั้นคือถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วนี่นะจะมามัวแต่โทษคนนั้นคนนี้นะไม่ได้เลยนะจะมามัวแต่โอ้ยทำไมไม่รีบวิทย์น้ำออกเฮ้ยใครมาต่อเรือทำไมเป็นอย่างนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอะไรมาชนหรือจะนึกถึงว่าโอ้ยทำไมบุญที่เราทำแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยบ่นเพ้อนั่นนี่นี่อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะแต่สังฆพราหมณ์ดูฟังมีสติสัมปชัญญะทำยังไงสั่งคนใช้เอาน้ำมันมาน้ำมันเนี่ยมาทาตัวให้หมดเลยนะแล้วก็เอาพวกน้ำตาลกรวดเนยใสอะไรต่างๆกินให้เต็มท้องเลยกินเอาเสื้อผ้านี่ชุบด้วยน้ำมันให้เต็มที่เพื่อให้ลอยตัวให้ได้แล้วก็ปีนเลยสองคนปีนขึ้นเสากระโดงเรือกำหนดทิศทางดูเอทางไหนที่จะไปกลับสู่บ้านเมืองของเราเรามาจากทางไหนเราจะกระโดดไปทางนั้นพอจังหวะที่ขึ้นจุดสูงสุดกระโดดไปเลยทุกวันกระโดดไปทางนั้นพร้อมกับคนใช้ด้วยกันสองคนว่ายน้ำไปในทิศทางที่คิดว่าจะกลับบ้านนั่นแหละว่ายไปว่ายไปอยู่7วันท่านผู้ฟังอยู่7วันเนื้อหาตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่ามันจะคล้ายๆกับเรื่องของมหาชนกก็มีนะใช่ท่านผู้ฟังเรื่องราวตรงนี้มันจะคล้ายๆกันอยู่หลายเรื่องเลยไม่ใช่แค่มหาชนกสังฆพราหมณ์เรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของนางมิตรวินทุเรื่องของอีก 2-3 เรื่องที่จะมีนัยยะคล้ายๆกันแบบนี้แล่นเรือไปแล้วกดเรือแตกแล้วก็เลยกระโดดหนีแต่ว่าความแตกต่างกันคือว่าตรงนี้ไม่ได้มีปูไม่ได้มีสัตว์ร้ายจะมากินแล้วก็ไปกันสองคนที่เหมือนกันก็คือว่าจะมีเทพธิดาชื่อมณีเมขลานางมณีเมขลานั้นได้รับมอบหมายจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ให้มารักษามหาสมุทรโดยกำหนดสั่งไว้ว่าถ้าใครเป็นคนดีนะรักษาศีลมีไตรสรณคมประพฤติชอบในมารดาบิดาถ้าเกิดตกทุกข์ได้ยากในมหาสมุทรนี้แล้ว
เธอรักษาเขาเหล่านั้นนะจะได้บุญด้วยแต่ปรากฏนางนี่ไปเล่นไปเพลินไปหาความสุขของเทวดาอยู่7วันท่านผู้ฟังลืมในช่วง7วันเนี่ยไม่ได้มาตรวจดูทะเลมหาสมุทรว่ามีคนที่ตามสเปคนี้ทำความดีมาแล้วเจอทุกข์อยู่ในทะเลเนี่ยมีไหมไม่ได้มาตรวจด้วยความประมาทของเธอพอนึกขึ้นได้ปุ๊บโอ้ใช่ใช่เราทำหน้าที่นี้นะโอ้เลยรีบไปเลยคือเหมือนบางคนนะทุกฟังสมัยปัจจุบันเนี่ยทำงานในบริษัทก็ตามทำงานเป็นข้าราชการก็ตามปรากฏว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ทำไงตกเย็นกลับบ้านมาก็พักผ่อนสักหน่อยทำไรดูซีรีส์ดูซีรีส์เป็นการพักผ่อนดูแต่สามทุ่มอ่ะที่ว่าจะนอนสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็นอนว่าไปนู่นเลยตีสี่ตีห้าทำไมอ่ะมันดิซีรีส์อ่ะโอ้ดูแล้วก็ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอ้าวนี่ประมาทนะเนี่ยเพลินไปตามความสุขที่อยู่เฉพาะหน้าเห็นความสุขเฉพาะหน้าพอประมาณนี่แหละเป็นหลักไม่ได้เห็นความสุขที่สูงยิ่งขึ้นไปนี่คือการที่ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนใช่ไหมเลยไม่พักผ่อนเลยเอาความสุขเฉพาะหน้านางมณีเมขลานี่คล้ายๆกันเพลินไปตามความสุขของพวกเทวดาลืมที่ว่าฉันจะต้องมากอบโกยเอาบุญจากคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลรักษามารดาบิดาแล้วเกิดได้คุกนี่เราจะมีส่วนแห่งบุญลืมไปแต่เธอก็กลับตัวได้ดังหวังในวันที่7มาตรวจดูอ้าวเจอสังฆาปามนี่โอ้คนนี้เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาดูแลมารดาบิดาดูแลครอบครัววันพระเขาก็รักษาศีลเรื่องต่างโอ้แต่คนนี้จะเกิดตายขึ้นมานี่เราจะแย่เลยเนี่ยเราจะถูกติเตียนได้จึงจัดอาหารถาดใหญ่เลยทุกฝั่งใส่ถาดทองคำมีอาหารเลือดรสต่างๆเป็นอาหารทิพย์ของพวกเทวดาเหาะไปอยู่หน้าสังฆพรามเลยเชื้อเชิญให้มารับประทานอาหารฝ่ายสังฆพรามทุกฝั่งนับไปนับมาเนี่ยนี่มันคืนที่6แล้วนะเช้านี้เป็นวันที่7ก็นับได้ว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันพระแล้วเนี่ยดูพระจันทร์ด้วยดูอะไรด้วยเนี่ยโอ้เราก็ต้องรักษาศีลสิเพราะว่าทุกวันพระเนี่ยเรารักษาศีล8วันนี้เราก็จะไม่กินอาหารละพระอาทิตย์เลยศีรษะไปเนี่ยก็ไม่รับประทานอาหารละเพราะว่าสมาทานศีล8ตั้งใจนะตั้งใจว่าคือไหนเราก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเราก็สมาทานศีล8แล้วกันทีนี้พอนางมณีเมขลาเอาอาหารมาโชว์ให้ดูท่านฟังด้วยความที่ว่าเออฉันเพิ่งตั้งใจรักษาศีล8เนี่ยดูดิอาหารนี่ดีๆเลิศรสมาเสิร์ฟอยู่ต่อหน้าเนี่ยเป็นผู้ฟังจะเอาไหมตั้งแต่ที่ว่าอดอาหารมาตลอด7วันแล้วนะและไอ้7วันก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรมาแล้วด้วยใช่ไหมเออถ้าเราจะแบบว่าโกงๆนิดนึงก็ถือว่าเรารักษาศีลไปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนแล้วด้วยกันละกันนะแต่ศีลทางฝั่งมันคือเจตนาดูเปล่าเพราะสังฆพราหมณ์เขาไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ในวันก่อนๆ นะเขาก็จะตั้งเจตนาว่าฉันต้องทำความเพียรจะต้องกลับไปให้ถึงให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ก็ทำความเพียรไปแต่ไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะรักษาศีลไอ้พอวันนี้ตั้งเจตนาว่ารักษาศีลอโตเธอเอาอาหารมาให้ถ้าเป็นธรรมฝั่งจะเอาไหมจะรับไหมสุขอยู่เฉพาะหน้านะกินอาหารนี่หายหิวเลยล่ะแล้วก็สบายด้วยรอดด้วยมีเทวดามาช่วยแล้วนี่นางมณีเมขลาก็คิดว่าจะไปปลอบประโลมโพธิสัตว์สังฆพราหมณ์ด้วยอาหารดีๆอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าสังฆพราหมณ์นี่เพิ่งสมาทานศีลไปสังฆพราหมณ์ก็เลยปฏิเสธทุกฝั่งปฏิเสธว่าโอ้ขอท่านนำอาหารไปเถอะเราเพิ่งรักษาอุโบสถคือเราจะไม่กินคนที่เขาทำอะไรเป็นประจำทุกฝั่งก็จะมีแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นเนี่ยมันมาตั้งแต่วิธีคิดเนี่ยอยู่ในหัวแล้วก็จะปรากฏออกมาเป็นคำพูดถ้ามีใครเอาอาหารมาให้ในวันพระนี่ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่สังฆพราหมณ์นี่จะทำอยู่เป็นประจำคือปฏิเสธขอจงนำพัดลิงออกไปคือจะไม่ได้ดูนานว่าโอ้เขาเอาอาหารอะไรมาหรอโอ้เป็นต้มเป็นผักเป็นแกงเป็นหมูเป็นอะไร
ือจะไม่ได้พิจารณาส่วนนั้นเลยอ่ะคือจะปฏิเสธไปโดยอัตโนมัติบางทีถ้าเราพิจารณาแล้วเราเสียโอกาสให้กับกิเลสนะทุกฝังอยู่เราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลแล้วใช่ไหมนี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะทุกฝังเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลวันนี้หรือวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะอดอาหารสักมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ปรากฏพอมีคนเอาอะไรเอ้ยชวนไปกินก๋วยจั๊บไหมก๋วยจั๊บเหรอที่ไหนอ่ะโอ้นี่มีทั้งแห้งทั้งน้ำนะหมูกรอบอร่อยมากโอ้ไข่อร่อยมากต้มอร่อยมากไม่ใช่มีแค่นั้นนะแล้วยังมีหมูเต๊ะด้วยนะแล้วก็ยังมีป่อเปี๊ยะยังมีขนมจีบมีอะไรต่างอธิบายกันไปเออไปก็ได้ไปก็ได้อ้าวพลาดเลยเพราะว่าคุณพิจารณาไปตามนั้นไงแต่ถ้าอัตโนมัติเลยนะได้ยินชื่อว่าอาหารปุ๊บหยุดฉันไม่เอาอัตโนมัติคือไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นอะไรคือไม่เอาจบเพราะว่าทำอย่างเงี้ยมาเป็นประจำโดยที่ยังไม่ได้รู้อะไรว่าอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรหรอกตัวฝังเห็นว่ามันเป็นอาหารเนี่ยโอเคฉันไม่เอาพูดไปอย่างนี้พูดกับเทวดาสังฆรามคนใช้ที่ว่ายน้ำตามมาด้วยอยู่ด้วยกันตลอด7วันระหว่างไม่เห็นนางมณีเมขลาไม่เห็นเพราะว่าเทวดาเขาไม่ได้เนรมิตตัวเองให้เห็นนะพอไม่เห็นแล้วก็เลยคิดว่าโอ้เจ้านายของเรานี่เพี้ยนแล้วปกตินี่เธอจะเป็นคนที่กินอะไรก็กินดีๆห่มผ้าดีๆนอนเตียงดีๆพอมาอยู่ในน้ำแช่จนตัวเปื่อยนี่อยู่7วันหิวข้าวแล้วคงจะเพ้อเฮ้ยเจ้านายเราเป็นคงจะอยู่ไม่นานละคิดบ้างอย่างนี้นะเลยคิดว่าจะปลอบเจ้านายปลอบเจ้านายจึงร้องออกมาเป็นเพลงเป็นเพลงนี่คือแต่งกลอนขึ้นนะเพื่อให้แบบชโลมใจกันเนี่ยนะแต่งกลอนขึ้นให้เจ้านายฟังท่านสังฆพราหมณ์ท่านเป็น

สูตรเป็นคนฟังธรรมได้รับการยกย่องจากสมณพราหมณ์ทั้งหลายมาวันนี้ท่านบ่นเพ้อขึ้นอย่างนี้ไม่สมควรเลยในที่นี้มีเรากันสองคนนี่ท่านจะบ่นเพ้อกับใครสังฆพราหมณ์ก็เลยเลี้ยวดูมาทางลูกน้องมันไม่เห็นเทวดาแล้วเนี่ยสงสัยมันจะไม่เห็นจริงๆแม่มาหาว่าเราเพ้อเจ้อขึ้นอีกแล้วเราจะอธิบายให้เขาฟังว่ามีเทวดาอยู่ตรงนี้เลยบอกกับลูกน้องก็กลายเป็นคำกลอนเหมือนกันร้องขึ้นเป็นคำกลอนบอกว่ามีนางฟ้าอยู่ที่นี่นะเธอมีรูปโฉมงดงามมากเลยประดับด้วยเครื่องทองคำต่างๆยกเอาถาดทองคำที่เต็มไปด้วยอาหารทิพย์มาร้องเชิญเราให้บริโภคด้วยจิตที่มีศรัทธามีความปลาบปลื้มเราจึงตอบกับเธอไปว่าไม่บริโภคอ้าวแต่งก่อนได้ป่านนี้มันก็ไม่วิปลาสไม่เพ้อแล้วสิเฮ้ยก็อยากเห็นบ้างละจึงแนะนำให้หัวหน้าเนี่ยถามให้ดูชัดเจนก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นใครกันแน่มันก็จริงอยู่เหมือนกันนะเขาอุตส่าห์มาให้เราแบบจะเอาของดีๆหรืออยากปรารถนาให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยนั่นปฏิเสธเขาเฉยเอางั้นคุยปฏิสันถารกันสักก่อนสังฆพราหมณ์จึงถามนางมณีเมขลาวังว่าอันนี้ท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทำไมถึงมาทำดีกับข้าพเจ้าอย่างนี้เธอก็เลยอธิบายว่าฉันเนี่ยเป็นเทวดาที่ดูแลมหาสมุทรนี้อยู่มาเนี่ยไม่ได้จะมีจิตคิดประทุษร้ายนะมาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ท่านหวังจะให้ท่านเนี่ยพ้นจากความทุกข์ข้อนี้เอาละในมหาสมุทรเนี่ยมีสิ่งต่างๆอยู่มากไม่ว่าจะยานเรือที่นั่งที่นอนทรัพย์สินต่างๆท่านอยากได้สิ่งไหนเดี๋ยวฉันจะจัดให้ขอท่านจงขอมาเถิดท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานอีสปเรื่องที่คนตัดไม้ก็ทำขวานหล่นลงไปในน้ำนะแล้วก็มีเทพรักษ์เขาก็อยากจะมาช่วยก็เลยไปงมขวานขึ้นมาเนี่ยนี่ขวานของท่านไหมแต่ขวานเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งขวานทองคำขวานเงินจนขวานของตัวเองเป็นขวานเหล็กธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละก็อยู่ที่ว่าก็จะทดสอบความซื่อสัตย์เนี่ยว่าอันนี้เป็นของของตนหรือเปล่าใช่ไหมนั่นคือนิทานอีสปนะเรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นนิทานชาดกอันแบบนี้ก็เหมือนกันนะลักษณะแบบนี้ว่าในมหาสมุทรเนี่ยมันมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆหล่นอยู่เต็มไปหมดเลยคือเธอจะเอาตรงไหนมาให้ก็ได้คุณจะเอาอะไรอ่ะคือเขาจะให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะสังฆพราหมณ์นี่ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาอะไรด้วยซ้ำนะคิดก่อนว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเขามาช่วยเราเนี่ยทำไมเขาถึงมาช่วยเรานะคิดอย่างนี้ก่อนนะที่เขามาช่วยเราเนี่ยเพราะอะไรนี่เป็นเทวดาใช่ไหมเทวดาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบที่เขาจะทำได้คือสัปดาห์ที่แล้วผมจะเอาเรื่องของพระสารีบุตรในชาติก่อนที่เกิดเป็นลูกเทวดาเลยอยากจะมาเตือนพราหมณ์ว่าเนี่ยจะถูกงูกัดตายนะแต่ก็ไม่อยากจะไปเตือนตรงๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบของกรรมที่เขาจะทำได้เรื่องของเสนกาชาดกไม่พราหมณ์ตายระหว่างทางก็ต้องเมียตายที่บ้านเนี่ยเพราะเขาไม่อยากจะรับกรรมส่วนนั้นมาแต่เทวดาองค์นี้ทำไมเขาถึงมาทำอย่างนี้ได้ก็มาช่วยได้คือเขามีหน้าที่นี้โดยเฉพาะแต่เขาต้องมีสเปคสิว่าเขาทำไมถึงจะทำอย่างนี้ใช่ไหมกรรมอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้านี่ถึงได้รับการช่วยเหลือจากท่านอย่างนี้คือต้องการรู้ว่าผลวิบากที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันเกิดจากกรรมอะไรที่เป็นเฉพาะอย่างเหรอหรือว่ายังไงยังไงเพราะว่าการบวงสรวงอะไรที่ข้าพเจ้าทำต่อท่านมันก็ไม่ได้มีเลยอย่างนี้นะเท่าช่วยอธิบายท่านผู้ฟังเขาก็7วันที่แล้วน่ะท่านเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินกระยงเท้าอยู่ใช่ไหมสะดุ้งอยู่ลำบากอยู่เพราะว่าเดินบนทรายร้อนๆ นั่นแหละสังฆพราหมณ์ท่านผู้ฟังขนลุกสู้เลยโอ้ยบุญที่เราทำเมื่อ7วันที่แล้วนี่เองนี่ทั้งร่มทั้งรองเท้าเราได้อุทิศไปนี่ขอโทษด้วยบุญข้อนี้เนี่ยจึงทำให้เราได้พ้นทุกข์เห็นป่านนี้ไม่งั้นเราต้องจมตายกลางมหาสมุทรแ
เทพธิดานี้เขาเห็นเราทำความดีตรงนี้เขาจึงมาช่วยเราอย่างนี้นะโอ้ยโล่งแล้วโล่งแล้วเรารอดแล้วอันนี้สมเหตุสมผลที่จะเอาทั้งกับพราหมณ์จึงขอเรือตำรวจเอาเรือธรรมดาธรรมดาขอเรือเนี่ยเอาเรือที่เป็นเรือแบบเรือชูชีพนะไม่ใช่เป็นเรือใหญ่อย่างที่ตัวเองโดยสารมาเป็นเรือที่จะขนสินค้าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเอาเรือพอที่จะมีใบให้เล่นไปได้น้ำไม่รั่วนะเอาประมาณแบบต่อๆกันก็ยังได้เป็นลักษณะแบบเรือแพแต่ถ้าจะพูดตามสเปคก็คือมีเรือแพพอมีใบให้ลมมันพัดไปได้แค่นี้แหละพอแล้วแล้วก็ขอให้ท่านไปส่งฉันที่เมืองโมลินีที่เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้กับเมืองที่ท่านได้เดินทางจากมาเทพธิดาท่านฟังเวลาเล่นนี่ไม่เล่นน้อยๆแล้วเล่นใหญ่เลยเนรมิตเรือขึ้นมาลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือที่โอ้โหใหญ่กว่าเรือที่สังกัปพรามโดยสารมาอีก8เท่าแต่กว้าง8อุสภะเรือนี่เหมือนอุสภะหนึ่งก็คือโคตัวหนึ่งมันร้องโอ้ขึ้นนี่มันได้ยินจนถึงระยะไหนเขาเรียกว่า1อุสภะเรือนี้ยาว8อุสภะกว้าง4อุสภะมีเสากระดงเรือ3เสาอ่ะไม่ใช่แค่เสาเดียวนะมี3เสาแล้วยังมีทรัพย์สินค้าเพชรนิลจินดาอยู่ในเรืออีกมากมายพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆในเรือทั้งฝั่งทำด้วยเงินทั้งหมดเลยหมายความว่ารอบโลหะพวกรีเวทน็อตอะไรต่างๆที่ตอกก็ไปในเรือนี่ทำด้วยเงินทั้งหมดหางเสือทำด้วยทองเป็นเรือแบบโอ้โหวิจิตรพิสดารมากเลยอุ้มเอาสังฆพราหมณ์ขึ้นบนเรือแล้วก็จะไปทำไมเธอเล่นใหญ่อย่างนี้เพราะว่าเธอมีปีติตั้งฟังโอ้ยสังฆพราหมณ์นี่เป็นคนมักน้อยแท้ขอเอาของนิดเดียวจัดให้ใหญ่เลยเพราะว่าด้วยจิตที่มีปีติของนางมณีเมขลาจัดไปอย่างนี้เต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ลืมคนใช้นะคือเจาะจงไม่เอาเอาทำไมอ่ะบอกว่ามันอยู่กัน2คนแล้วช่วยคนเดียวอีกคนหนึ่งไม่ช่วยก็เขาไม่ได้รักษาศีลน่ะเขาไม่ได้ทำบุญข้อนั้นด้วยนะก็เลยช่วยไม่ได้ไม่ตามสเปกโอ้งั้นให้อนุโมทนาได้ไม่แบ่งบุญให้ลองดูถ้าเขารับโพธิสัตว์ก็จึงแบ่งบุญให้คนใช้ให้อุปถากที่ตามมาด้วยเอาเจ้าอนุโมทนาบุญค่อยเด้อให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ถวายรองเท้าถวายร่มให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ให้ทานต่างๆรักษาศีลด้วยอาตนได้สมาทานศีลเลยโอ้ยังมีโอกาสกลับตัวไม่งั้นไม่รอดดิจังหวะที่คนใช้อุปถากติดตามมาด้วยสมาทานศีลเท่านั้นแหละอนุโมทนาบุญด้วยเท่านั้นแหละนางมณีเมฆลานี่ก็อุ้มขึ้นเรือทั้งสองคนเลยเดินทางกลับสู่เมืองได้หลังจากกลับมาแล้วด้วยเรือนี้ก็ทำมาให้กินต่อไปทุกฝั่งเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาศีลทำความดีให้ทานแล้วก็แยกย้ายไปตามยถากรรมนางมณีเมฆลาในครั้งนั้นก็คือเป็นพระอุบลวรรณเทวีบุรุษที่อุปถากโพธิสัตว์ที่ไปด้วยกันเป็นคนใช้นั้นได้มาเป็นท่านพระอานนท์ส่วนสังฆพราหมณ์ในคราวนั้นก็คือโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้เรื่องนี้พูดถึงความสุขเล็กน้อยที่มีอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าจะด้วยการเดินบนรองเท้ามีร่มท่านจะละออกได้เพราะอะไรตั้งจิตไงว่าโอ้ยเราก็อยากเป็นเหมือนพระองค์นี้อยากจะบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณนี่ก็ส่วนหนึ่งมีเนื้อนาบุญเราต้องการบุญทำไมเราจะไม่ทำเราจะทำแต่สุขเล็กน้อยเราไม่เอาและไม่สนแต่หวังสุขเอาไพบูลย์ข้างหน้าหรือการที่รักษาศีลรักษาศีลความสุขเล็กน้อยจากการกินอาหารมันไม่ใช่นะเราจะเอาสุขที่เราได้จากบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะเห็นข้อนี้ได้แต่คนที่หยาบๆอาจจะไม่ได้ละเอียดไม่ได้มีปัญญามากก็จะเอาความสุขเฉพาะหน้าไล่ไปตั้งแต่ความสุขจากเรื่องของกามดูฟัง
ความสุขจากเรื่องของกามเช่นดูหนังดูละครเล่นโซเชียลหากินอาหารนั่นนี่แต่ปรากฏอะไรก็จะเสียเวลาทำมาหากินสุขภาพก็แย่ลงแต่สุขในบั้นปลายนี่ถูกกลืนกินไปแต่ถ้าว่าเราไม่เอาสิ่ง

ปัสสังวิปุลังสุขังคือบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์นั้นประกาศนี้ท่านผู้ฟังตรัสไว้กับเรื่องของสังฆปรามอีกเรื่องหนึ่งคือเดียวกันเลยนะนี่เป็นสังฆปรามเรื่องที่สองที่ปรารภประกาศนี้ขึ้นมาพูดถึงคราวนั้นที่พระองค์ก็ชื่อนี้แหละสังฆปรามแต่เนื้อเรื่องนี้เป็นคนละอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองปารณสีเหมือนเรื่องก่อนเรื่องก่อนเมืองปารณสีเนี่ยเขาจะมีชื่อหนึ่งด้วยชื่อว่าโมลินีแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองตากศิลาในสมัยนั้นเป็นคนละคนคนละวาระกันมีลูกโพธิสัตว์ชื่อสังฆะเนี่ยมีลูกลูกชื่อสุสีมะลูกนี่เรียนวิชาพราหมณ์จากพ่อเรียนไม่ว่าจะเรื่องมนต์เรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันยังไม่สุดนะพ่อจะขอไปเรียนจากสหายของพ่อที่ชื่อโน้นอยู่ที่เมืองโน้นพ่อก็เลยส่งไปเรียนจัดสำรับจัดสำราญต่างๆให้ส่งไปส่งจดหมายให้ด้วยว่านี่เป็นบุตรของเราให้ท่านช่วยสอนให้ซึ่งเพื่อนของพ่อเนี่ยอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่เมืองพารณสีพราหมณ์ก็จึงจัดแจงสัมภาระเขียนจดหมายแนะนำตัวฝากกับลูกส่งไปให้เพื่อนของตนที่อยู่ที่เมืองพารณสีรับแล้วเขาก็เรียนไงเรียนมนต์เรียนอะไรต่างๆทำพิธีอะไรต่างๆพอรู้วิชาอะไรต่างๆมากขึ้นก็พบว่าเฮ้มันก็ยังไม่สุดนะไอ้ที่เรียนกับพ่อเรามาอยู่เมืองตากศิลามันเบื้องต้นมาเรียนกับท่านอาจารย์อยู่ที่เมืองพารณสีมันก็ท่ามกลางแต่มันจะไปสุดจบลงที่ไหนอ่ะมันยังไม่เห็นที่สุดของคำสอนนี้เลยอ่ะยังไงดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบกระหายในการที่จะเรียนรู้เออฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันแหละอาจารย์ก็ว่าเอ้าแล้วทำไงดีครับอาจารย์เอ๊แต่ฉันว่ามีพวกฤาษีที่อยู่ในป่าเขาจะรู้เรื่องนี้นะเจ้าลองไปหาพวกฤาษีเหล่านั้นดูดีไหมซึ่งฤาษีที่พราหมณ์เมืองพารณสีเขาหมายถึงเนี่ยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านผู้ฟังสุสีมะมานพจึงลาอาจารย์ที่เมืองพารณสีที่เป็นเพื่อนของบ้องตนเนี่ยไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เป็นฤาษีอยู่ในป่าอิสิปตนะป่าอิสิปตนะเนี่ยนะคืออิสิคือฤาษีนั่นแหละเป็นที่อาศัยของฤาษีคือเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยในสมัยนั้นก็เลยไปเรียนมนต์ไปขอเรียนมนต์จากฤาษีคือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าเราจะสอนให้ก็ได้แต่ว่าเป็นพราหมณ์นี่ไม่สอนต้องบวชแบบนี้นุ่งห่มอย่างนี้โกนผมอย่างนี้มันก็เลยบวชละบวชเสร็จแล้วก็เลยไปเรียนธรรมะจากพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียนธรรมะนี่พระปัจเจกพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนศีลสมาธิปัญญานั่นแหละท่านผู้ฟังแต่สอนแล้วจะให้ตรัสรู้ตามเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าสุสีมะนี่เขามาเรียนความรู้แล้วเขาก็ทำของเขาเองมาเสริมเรื่องปัญญาเองเข้าใจเองทำให้สุสีมะนี่สามารถตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อีกเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นปัจเจกโพธิญาณเกิดขึ้นคือไม่ใช่เกิดจากการที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นสอนนะแต่ว่าสอนนิดหน่อยแล้วตัวเองก็มาทำความสงบเองแล้วก็ได้รู้เรื่องขึ้นเองคือสอนแน่สอนเรื่องศีลสอนเรื่องสมาธิเนี่ยได้สอนแน่แต่เรื่องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้สอนปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดจากสุสีมะมานพเนี่ยรู้ขึ้นเองบรรลุปัจเจกพุทธญาณแล้วมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆชาวบ้านเนี่ยก็รู้ข่าวไงทุกฝั่งพอสุสีมะมานพออกบวชแล้วมาบิณฑบาตแล้วโอ้มีอินทรีย์ป่องใสเห็นแล้วก็นับถือคำสอนต่างๆคนลึกซึ้งโอ้จึงเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากเลยมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพารณสีในขณะที่สุสีมะมานพถึงตอนนี้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะก็เทศสอนชาวบ้านอยู่ในเมืองพารณสีฝ่ายพ่อนะพ่อคือโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าสังฆปรามที่อยู่เมืองตากศิลานี่ก็ไม่ได้ข่าวลูกมาหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีไปนี่ไม่ได้ส่งข่าวเลยโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสอนชาวบ้านอยู่แล้วก็จึงจะ

เดินทางมาหาดูสิว่าลูกเราเป็นยังไงจะไปถามเก่าปรากฏว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าชื่อสุสีมาเนี่ยมีอายุไม่นานตัวฟังในขณะพราหมณ์ผู้พ่อสังฆรามเดินทางมาสุสีมาประเจกพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพวกชาวบ้านก็เลยทำสถูปถวายท่านพอพ่อเดินทางมาถึงสังฆพราหมณ์ถามข่าวว่าลูกฉันไปไหนมาจากเมืองตักศิลาชื่อสุสีมะโอ้ท่านหมายถึงสุสีมะพระประเจกพุทธเจ้าเหรอนี่ไงชี้ไปดูสถูปไม่ได้ชี้ไปที่คนนะทุกฝังชี้ไปที่เจดีย์เอ้าหรือเป็นเจดีย์เนี่ยเหรอโอ้ยพ่อก็ร้องไห้เลยทุกฝังยังไม่รู้ลูกเป็นถึงขนาดนี้คือไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยเรียนจบวิชาจากอาจารย์เพื่อนที่เป็นอยู่เมืองพารันสีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วสามข่าวพร้อมกันในทุกฝั่งก็อึ้งไปเลยร่ำให้กร่ำครวญด้วยความกร่ำครวญนะคือไม่ได้ว่าเสียสตินะด้วยความกร่ำครวญนั่นนะแปลงพลังเนี่ยออกมาเป็นการทำความสะอาดทำความสะอาดไหนก็ทำความสะอาดเจดีย์นั่นแหละตรงไหนมันรกถอนหญ้าขึ้นตรงไหนมันไม่เสมอกันเอาทรายมาปูตรงไหนมันไม่สวยเอาผ้ามาห่มตรงไหนมันไม่เรียบร้อยจัดการทำซ่อมแซมประพรมน้ำติดดอกไม้ยกธงชัยธงผืนผ้าติดฉัตรขึ้นทำอะไรขึ้นตกแต่งสถูปให้ดีงามคือแปลงพลังความเสียใจอ่ะทุกฝังให้ออกมาเป็นการทำความสะอาดคือไม่ใช่ว่าร่ำไห้คร่ำครวญนอนกลิ้งเกลือกบนเพ้อไม่ทำอะไรเหมือนคนเสียสตินี่คือมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เลยนะแต่เสียใจมันก็เสียใจแหละทำไงทำความสะอาดแล้วกันด้วยบุญข้อนี้ตัววังด้วยบุญข้อนี้ที่เราอาจจะมองว่าเป็นการบริจาคประมาณเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้มากอะไรด้วยนะก็ดูมูลค่าก็ไม่ได้มากหรอกทุกฝั่งเป็นการลงแรงเป็นการฝากสินทรัพย์ก็พวกค่าธงพวกค่าทรายพวกน้ำมันประพรมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มากด้วยซ้ำไม่ได้ติดแบบทองคำไม่ได้ติดเพชรนิลจินดาอะไรเลยซ้ำนะแต่ด้วยแบบพลังรอยกรีดไงพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบรอยกรีดบนน้ำรอยกรีดบนทรายและรอยกรีดบนหินถ้าเราเอาไม้กรีดวดลงไปในน้ำเนี่ยแป๊บเดียวมันเชื่อมติดกันต้องใช้กล้องส่องความเร็วด้วยถึงจะเห็นรอยแยกของน้ำแต่ถ้ากรีดบนทรายเราจะเห็นรอยแยกอยู่ช่วงเวลาที่น้ำขึ้นหรือช่วงเวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปแต่ถ้าเป็นรอยกรีดบนหินเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นร้อยปีท่านผู้ฟังอยู่ด้วยมันรุนแรงไหมล่ะทั้งบุญและบาปนะถ้าเราทำบาปด้วยแบบโกรธเกลียดเคียดแค้นมากอันนี้มันรอยกรีดบนหินอยู่นานตกนรกลึกเหมือนเทวทัตนี่เป็นอย่างนั้นแต่เราทำบุญด้วยจิตใจที่แบบมุ่งมั่นเต็มที่ปีติเต็มที่นี่คือเขาต้องบิ้วเหมือนกันนะตัวลูกทั้งคนเนี่ยเวลาตายไปแล้วโอ้เราจะทำอะไรได้เราทำอะไรได้พลิกผันตรงนั้นให้มาเป็นการกระทำเล็กน้อยเท่านั้นเองถอนหญ้าติดธงชัยตรงผืนผ้าแต่ว่ามีผลบุญมหาศาลมากยังไงทุกท่านนี่เป็นนิทานชาดกชื่อเรื่องว่าบุรพกรรมของพระองค์เป็นนิทานธรรมบทนะด้วยการทำบุญให้กับเจดีย์ของพระประเจกพระเจ้าชื่อสุสีมาเนี่ยทำให้เวลาเดินทางจังหวะที่ไปเมืองไวสาลีในครั้งนั้นที่แสดงรัตนสูตรนี่มีคนทำหนทาง8โยชน์ราบเรียบเดินทางรื่นรมมีพื้นสม่ำเสมอเพราะด้วยผลกรรมที่กระทำในการเกลี่ยทรายลงลานพระเจดีย์ทำให้หนทางเนี่ยก็มีการเกลี่ยทรายเดินนุ่มเท้าไม่ครุขระไม่หยาบเท้าด้วยการบูชาดอกไม้ที่สถูปเจดีย์นั้นจึงทำให้หนทางนี่ปรากฏว่าเขาโปรยดอกไม้สีสีต่างๆแม่น้ำคงคาเนี่ยพวกพญานาคเนี่ยก็ทำดอกบัวทั้งสีสีห้าสีให้ดาดดื่นด้วยการที่ประ

พรมน้ำที่พระเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทำให้จึงมีฝนโบกกรณีตกที่เมืองไวสาลีและด้วยการยกแผ่นธงชัยธงผืนผ้าผูกฉัดไว้ทำให้ในวันที่พรมน้ำมนต์ที่เมืองไวสาลีแสดงรัตนสูตรนี่ทั่วทั้งจักรวาลนี่มีธงชัยธงผืนผ้าติดแบบสวยงามไปจนถึงอัคนิทภพเลยสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ปรากฏขึ้นในการแสดงรัตนสูตรนั่นเนี่ยเป็นเพราะด้วยผลคำข้อนี้และท่านจึงได้ตรัสคำนี้เอาไว้ที่ว่าเห็นเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าสละสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าจะเอาสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าสุขที่คุณจะเอาเล็กน้อยตอนเนี้ยคุณจะพลาดประโยชน์ที่จะได้ในภายภาคหน้าสุขที่คุณจะสละเล็กน้อยตอนนี้คุณจะได้ประโยชน์ในภายภาคหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะท่านฟังจะว่าโลภก็ได้ปะก็ถ้าพอค้าหัวใสใช่ไหมเห็นโอกาสในการที่จะทำกำไรอาจจะแบบสละเหมือนถึงว่าให้เงินทองนิดหน่อยตอนนี้หวังเอากำไรมากๆข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการโลภไงเพราะว่าต้องการประโยชน์ใช่ไหมอันนี้การโลภแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณทำตอนนั้นเนี่ยเอาอะไรประโยชน์อะไรเป็นเกณฑ์ถ้าประโยชน์นั้นประกอบด้วยการพยาบาทเบียดเบียนถ้าประโยชน์นั้นเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางความเพลิดเพลินอันนี้คือด้วยอำนาจของความโลภแต่ถ้าประโยชน์นั้นหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเป็นทางมรรคไงเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐแล้วจะมีองค์8อันประเสริฐที่มากขึ้นกว่านี้เจริญในการข้างหน้าเนี่ยทำเลยเพราะว่าทางกิเลสถ้ามันเจริญได้ทางธรรมก็เจริญได้แต่เจริญไม่ได้ด้วยอำนาจของความโลภเจริญด้วยอำนาจของธรรมะเจริญด้วยอำนาจของความโลภนี่มันจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันจะมีการผิดศีลเกิดขึ้นมันจะมีความปรารถนาร้ายมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นมีเจริญมากขึ้นมีตัวเลขมากขึ้นแต่เจริญในทางธรรมอาจจะมีตัวเลขมากขึ้นก็ได้อาจจะไม่มีตัวเลขมากขึ้นก็ได้เพราะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญละแต่ที่แน่ๆมีองค์8อันประเสริฐเจริญมากขึ้นแน่นอนมีศีลสมาธิปัญญาเจริญมากขึ้นแน่นอนมีความสงบมากขึ้นแน่นอนมีกุศลธรรมที่มากขึ้นแน่นอนการมากขึ้นนี้ท่านใช้คำว่าภาวนาหมายถึงการทำให้เจริญในขณะที่ถ้ากิเลสมันมากขึ้นนั่นคือลักษณะการที่มีความยึดถือมากขึ้นมีความยึดติดมากขึ้นจะเอาชนะกิเลสในตรงนั้นได้ต้องอาศัยการภาวนาปัญญาภาวนาไงท่านฟังเราจะเอาปัญญานี่มาใช้ให้เกิดการพัฒนาคนที่มีปัญญาเนี่ยต่างหากถึงจะสามารถพัฒนาจากสุขน้อยๆให้เป็นสุขอันไพบูลย์ได้คนเราเมื่อมีปัญญาแล้วเห็นสุขอันไพบูลย์แล้วสามารถสละสุขพอประมาณตอนนี้ได้จึงจะพบสุขอันไพบูลย์ข้างหน้ายังมีเรื่องสไตล์นี้แนวนี้อีก 2-3 เรื่องท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าจัดตัดเอาไว้ถึงอยากจะนำมาเล่าต่อให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปในวันนี้นำเสนอหัวข้อธีมคือการที่เราจะเห็นสุขอันไพบูลย์เราพึงสละสุขพอประมาณในวันนี้การที่เห็นอย่างนั้นได้ก็เป็นผู้มีปัญญาอย่างนั้นได้ปัญญาเกิดแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังในรายการธรรมาราบรุณช่วงของนิทานปันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นำเสนอนิทานชาดกเรื่องของสังฆพราหมณ์อยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งชื่อว่าสังฆชาดกอีกเรื่องหนึ่งเป็นนิทานธรรมบทชื่อว่าบุรพกรรมของพระองค์ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
6: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินแต่การต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lock เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน

0: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
1: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนารามมีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
2: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่16ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงสงเงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราเช้าวันนี้ค่ะทีมงานช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงมาอยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 92.5 MHz AM119 AM ขออภัย819ขออภัย

0: AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะรวมถึงทาง FM 105เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึง Facebook Live นะคะใครอยากเห็นหน้ากันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะมาพบกันได้ค่ะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพมหานครภาคไหนๆก็ตามนะคะติดตามได้เรียกว่าแบบทั่วโลกเลยข่าวยามเช้านะคะรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังก็ได้มีช่อง YouTube นะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารเรื่องของยังคงติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank โลกนะ World Bank โลก
0: เวิร์ลแบงค์และธนาคารโลก
1: เวิร์ลแบงค์ในธนาคารโลกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ต้องไปเพิ่มคำว่าโลก IMF World Bank 2026นะคะการประชุมวันนี้นะคะเราประชุมมาแล้วตั้งแต่วันที่12เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่5ของการประชุมแล้วแต่ว่าความเข้มข้นก็ยังมีเรื่อยๆนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางการจราจรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเจอกันแบบนี้นะคะเราต้องทักทายเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่เจอฝนเลยโดยเฉพาะทางโซนภาคอีสานวันนี้นะคะภาคอีสานเนี่ย 20% เท่านั้นนะคะปริมาณเม็ดฝนส่วนภาคเหนือ 40% ค่ะภาคตะวันออกนะคะฝนเยอะหน่อยค่ะ 60% ภาคใต้วันนี้ภาคใต้2ฝั่งเลยค่ะทั้งอ่าวไทยและอันดามันนั้นฝนเยอะนะคะประมาณ 60% คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยเช่นกันค่ะส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางวันนี้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนประมาณ 60% นะคะแต่ว่าฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้านะก็ดูทิศทางของลมของฝนให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปที่ไหนก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อฝนจะตกแล้วกันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำค่ะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังปรับเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกจังหวัดปทุมธานีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างขึ้นมา30เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวสูงขึ้นโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะได้แก่ที่แขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดและแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาและแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนใครอยู่ที่ติดริมคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะและสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ค่ะที่ LINE @traffifongduหรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะหรือว่าที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็ยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวพอประมาณสักเดือนหน้ากลางๆเดือนหน้าฝนก็ขยับไปอยู่ทางโซนภาคใต้แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งภาคใต้เองหลายๆจังหวัดก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับฝนที่จะมาในช่วงปลายปีนี้นะคะก
0: ็
1: คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันค่ะคุณซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลนั่นเองค่ะ น้องเป็นเยาวชนไทยที่อายุแค่15ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นหลามเลยค่ะเป็นชาวภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากที่น้องเนเน่เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมเปี้ยนนะคะจากการแข่งขันระดับโลกก็คืออเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยมีทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ร่วมในการแสดงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสำหรับความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านดนตรีร็อกหรือว่าทักษะการเล่นกีฬาที่มีความโดดเด่นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนะคะผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทความงดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะน้องเนเน่เองก็ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ชุดผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นผ้ายกทองจันโสมาผ้าบาติกเพอรานากันนะคะแล้วก็ผ้าไหมมัญจาคีรีถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาตินะคะก็ได้มีการแสดงออกไปอย่างความภาคภูมิใจนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่สามารถผสมผสานกันมีความลงตัวมีความสามารถแล้วก็คิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ค่านิยมความเป็นไทยอยู่แล้วก็เลยเล็งเห็นความสามารถที่มีความเป็นเลิศชื่นชมในการแสดงออกความเป็นไทยที่งดงามแบบนี้แล้วก็ยกย่องให้นางสาวรัตติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่โรยัลเนี่ยเป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะอันนี้ก็เป็นการยกย่องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะชื่นชมความสำเร็จของน้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ให้เห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างมากหลายนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นพลังสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยให้สู่สังคมนานาชาติต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะในเรื่องต่อไปค่ะไปที่เรื่องการประชุมธนาคารโลกและ IMF กันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะนอกจากจะมีควบคุมการเดินทางทางรถแล้วนะคะสำหรับอากาศยานต่างๆนะคะหรือว่าโดรนนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพฐ.มีการประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR1 กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 นนะคะหรือว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ไปยื่นคำขอล่วงหน้าผ่านระบบ UAS Portal โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกพฐ.ก่อนดำเนินการค่ะต่อมานะคะให้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการค่ะส่งข้อมูลพื้นที่วันและเวลานะคะจะขึ้นบินตรงไหนเก็บภาพตรงไหนกี่โมงนะคะตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดรนส่งไปทางอีเมลค่ะ antidrone.police@gmail.com นะคะซึ่งเป็นช่องทางติดต่อศูนย์ต่อต้านโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะนั่นก็คือปฏิบัติ ตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะก็ให้งดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับคำเตือนและหรือการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศค่ะโดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนให้การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้

0: นี้เดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชน.นะคะก็มาแสดงความเข้าใจกันหน่อยนะคะก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะ16ตุลาคมค่ะหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีค่ะถนนสุขุมวิทไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในช่วงวันนี้นะคะอีก1วันค่ะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในการประชุม IMF World Bank สำหรับใครที่อาจจะต้องจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นนะคะก็อาจจะไปใช้เป็น MRT นะคะแทนจะสะดวกมากกว่าค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะสามารถเดินทางได้ใช้ MRT ได้ค่ะไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะเปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พักอาศัยหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะต้องมีบัตรมีรถเองก็ต้องมีใบอนุญาตจอดรถนะคะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถแท็กซี่ท่านสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้บริเวณแยกอโศกมนตรีหรือว่าแยกพระราม4นอกแนวรักษาความปลอดภัยนะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าจะต้องเลี่ยงนะคะคือถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนวิทยุถนนสารสินแนะนำให้ใช้ BTS หรือว่า MRT แทนนะคะเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ทางตำรวจนครบาลเองก็ขออภัยมาในความไม่สะดวกเข้าใจว่าการปิดถนนนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของทุกคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางนครบาล นั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างสูงสุดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการจราจรได้1197ค่ะส่วนใครที่จะเดินทางนะคะผ่านเส้นทางรัชดานะคะย้ำเลยนะคะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษก2ฝั่งแยกอโศกมนตรีแยกพระราม4แล้วก็ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานานะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาของวันนี้ค่ะส่วนรถประจำทางนะคะสายรถเมย์สาย2สาย40สาย48 501 508แล้วก็สายอื่นๆอาจจะมีการปรับเส้นทางนะคะใครที่จะเดินทางก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทาง1197ก็ได้ค่ะสายด่วนจราจรนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ MRT สามารถใช้บริการได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยปิดให้บริการในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะส่วนผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมเหมือนที่แนะนำไว้นะคะก็ต้องมีบัตรจอดรถนะคะส่วนใครจะไปส่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็สามารถส่งได้แต่ว่าให้ไปส่งจุดรับส่งโดยสารเนี่ยอยู่นอกแนวคันเรื่องของการป้องกันรักษาความปลอดภัยก็จะอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีนะคะแล้วก็แยกพระราม4นะคะอยู่นอกแนวรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
0: ก็วางแผนเส้นทางกันให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะไปบริเวณนั้นกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการประชุมนะคะนำโดย IMF ค่ะก็พูดถึงเรื่องของ IMF กันสักหน่อยนะคะ IMF ออกมาเสนอรัฐบาลทั่วโลกให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบตรงจุดรับมือวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางนายเจลคลาร์กท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ท่านออกมากล่าวค่ะว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเจาะจงเป็นแบบการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนไปเลยนะคะหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนหรือจะเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนะคะก็เจาะจงกันไปเลยอยากจะช่วยกลุ่มไหนก็ช่วยเฉพาะกลุ่มนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งเรื่องของฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังค่ะโดยรัฐบาลนะคะควรที่จะกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและ งื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจน

0: ตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระในระยะยาวของภาครัฐนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐค่ะทางท่านรองกรรมการผู้จัดการกองทุน IMF นะคะท่านยังกล่าวด้วยนะคะว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรัฐบาลนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะโดยทาง IMF ก็พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังในขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะ
1: ค่ะเรื่องของ IMF นะคะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะการประชุมเวทีการประชุมก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์เศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการประชุมแบบคู่ขนานกันไปด้วยนะคะในพื้นที่หลายรอบมาดูเรื่องของอัตลักษณ์ความอร่อยกันหน่อยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าอัตลักษณ์ความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีพูดถึงนครชัยศรีนะคะเมืองที่มีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากแล้วก็หอมอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรังสรรค์ให้ผสมผสานกับหอยเชลล์มาดองกับน้ำมะพร้าวนครชัยศรีขึ้นโต๊ะเสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะมะพร้าวนครชัยศรีอันนี้ชูรสชาติไทยสู่เวทีโลกแล้วนะคะผ่านเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบระดับซิกเนเจอร์เมื่อศิลปะแห่งการปรุงอาหารชั้นสูงมาบรรจบกับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของเกษตรกรรมไทยวัตถุดิบท้องถิ่นก็เลยไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นอาหารเท่านั้นแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าไปสู่ระดับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นการนำมะพร้าวนครชัยศรีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษอย่างหอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีดิฉันฟังแบบนี้อยากไปรับประทานแล้วคุณ
0: อยากทราบมากเลยแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไง
1: ไม่น่าจะมีความคือมันน่าจะมีความหอมๆหวานๆน้ำมะพร้าวแล้วก็ไปตัดความเลี่ยนของหอยดองได้อะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะอัตลักษณ์แห่งความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเขาตั้งชื่อแบบนี้เลยน
0: ะ
1: ซึ่งอำเภอนครชัยศรีอยู่ที่จังหวัดปฐมนครปฐมค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็ศูนย์กลางของการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญที่สุดของประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของไทยด้วยซึ่งสภาพภูมิอากาศของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะแม่น้ำนครชัยศรีก็เลยมีลักษณะดินที่เฉพาะตัวดินทรายมูลแล้วก็ดินตะกอนทับถมเพราะฉะนั้นเขาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลือกจะมีสีเขียวเนาะจะเห็นเหมือนมะพร้าวทั่วไปแหละ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีความปนเหลืองเล็กน้อยสีก็ออกจะเหลืองๆทองๆสวยงามสัมผัสรสชาติแล้วเนื้อผลเนี่ยสีขาวนุ่มแน่นกำลังดีน้ำมะพร้าวเนี่ยรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับใบเตยอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดิฉันคาดว่านะน่าจะปลูกใบเตยแถวๆใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าเคยปลูกใบเตยแล้วมันจะมีน้ำมะพร้าวที่ออกมามันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติสัมผัสได้เพราะฉะนั้นความพิเศษเหล่านี้แหละทำให้น้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบไฮไลท์ของอาหารอิมเมจในมื้อของ IMF ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยนำไปรังสรรค์เป็นรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ดึงความหวานของเนื้อหอยเชลล์ออกมาได้อย่างลงตัวค่ะจากการโชว์วัตถุดิบระดับโลกแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ไทยได้อะไรเกษตรเราได้อะไรบ้างเกษตรกรเนี่ยได้แน่นอนค่ะการชูวัตถุดิบมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยผ่านระบบเขาเรียกว่าระดับเมนูซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะยกระดับมูลค่าสินค้าได้เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมนครชัยศรีจากผลไม้สดริมทางนะคะจากสวนเนี่ยสู่การเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมชั้นนำที่เชฟเนี่ยเลือกเอาไปปรุงอาหารค่ะต่อมาคือสร้างรายได้อันนี้แน่นอนค่ะคุณส้มสร้างรายได้ตลาดก็มั่นคงด้วยเนาะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงตลาดตรงจากสวนเนี่ยสู่ร้านอาหารได้เลยแล้วก็จะมีการสั่งซื้อที่ค่อนข้างเยอะเสถียรภาพด้วยและที่สำคัญค่ะสร้างอำนาจในการต่อรองราคาให้กับเกษตรกรได้ อันนี้เห็นไหมเป็นเอกลักษณ์แล้วและความภาคภูมิใจในอาชีพกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจ

0: มีพลังที่จะออกมาต่อสู้มาทำมาหากินแล้วก็รณรงค์เรื่องของการเพาะปลูกได้นะคะส่วนประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยก้าวข้ามผ่านคำว่าสตรีทฟู้ดนะคะสู่Fine Dining นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวอัตลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่ะที่สำคัญค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็มีความมั่นคงในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเมนูหอยเชลหอยเชลดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีที่เสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026นั้นมีมากกว่าความเป็นอาหารจานอร่อยแน่นอนค่ะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรลุ่มน้ำนครชัยศรีกับวงการอาหารระดับสากลซึ่งจะผลักดันวัตถุดิบเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะจะช่วยเปลี่ยนความภาคภูมิใจทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการประชุม IMF และ World Bank นะคะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงตีของร้องข่าวในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งแบบโบอิ้ง 737-800 ทะเบียน HS-HMK ในเที่ยวบินที่ VMS-01 จากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเวลา 10:09 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่14ตุลาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHF ครับแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองใช้เวลาบินทั้งสิ้น6ชั่วโมง17นาทีท ั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดี

ที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทยสู่เวทีนานาชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปร่วมงาน CNN's Global Perspective in Bangkokณโรงแรมเดอะริชคาร์ลตันกรุงเทพมหานครตามคำกราบทูลเชิญของนางเอลนาลีประธานและรองประธานผู้บริหารสำนักข่าว CNN International โดยงานประชุมสุดยอดระดับโลกในครั้งนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านรัฐศาสตร์ธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ณกรุงเทพมหานครและในการนี้ทรงร่วมทอดพระเนตรการเสวนาในหัวข้อ Fabric of the Nation และ City That Win the Futureโดยเวที Fabric of the Nation ได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณการนำภูมิปัญญาสิ่งทอมาสร้างสรรค์ในโลกแฟชั่นร่วมสมัยตลอดจนการส่งเสริมชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกและเวทีเสวนาดังกล่าวนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยมีวิลริเพลย์ผู้ดำเนินรายการจาก CNN ร่วมดำเนินการเสวนาครับโดยการนำเสนอเรื่องราวผ้าไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นมิได้เป็นเพียงศิลปะแห่งการแต่งกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลกพร้อมสร้างโอกาสให้มรดกสิ่งทอของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องในส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเดินหน้าขยายความร่วมมือรอบด้านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสณทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้ยังมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อ6ของความตกลงปารีสรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลและการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างกันครับพี่น้องต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกอง

ฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีณที่แห่งนี้ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานว่ามีความหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานทุกรายละเอียดทั้งการตกแต่งสถานที่กิจกรรมการแสดงอาหารและเครื่องดื่มได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพของไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้ผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลไทยลุยผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเสนอ World Bank ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดดึงการลงทุนยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอต่อนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดให้เกิดขึ้นจริงและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้ประการที่1คือแก้จุดอ่อนดึงจุดแข็งนั่นคืออาเซียนมีศักยภาพสูงแต่ยังมีข้อจำกัดที่แก้ด้วยเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันประการที่2คือปลดล็อกกฎระเบียบก็ขอให้ทาง World Bank เข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดด้านสัญญาเพื่อเปิดทางให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในระยะยาวประการที่3คือตั้งเป้าเป็นต้นแบบโลกซึ่งประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นโมเดลต้นแบบของการบูรณาการด้านพลังงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกกันด้วยแล้วการหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกแล้วครับระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในช่วงการประชุม IMF World Bankสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่พร้อมเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและวางรากฐานเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันจากการประชุม IMF World Bank ทางด้านเลขาธิการ OECD ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank สะท้อนพัฒนาการและบทบาทไทยในเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่14ตุลาคม2569นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้อยแถลงของนายมาธิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า OECDในการเปิดงาน Future Ready Economy 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026แล้วครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาธิการ OECD ก็ได้กล่าวบนเวทีอีกว่าในสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าการที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้เลขาธิการ OECD ยังยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคจากการเปิดเศรษฐกิจ

สร้างความเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคนที่สำคัญนั่นก็คือว่าเลขาธิการ OECD ยังได้เน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าOECD เองก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการมีมุมมองและประสบการณ์ของไทยเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุว่า OECD ต้องการให้เสียงของประเทศไทยมีบทบาทในเวทีที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสะท้อนถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองล่ะครับแล้วสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวไปนั้นไม่ได้มองไทยเพียงในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของไทยที่จะมีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิก OECD ซึ่งเลขาธิการ OECD ก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วและ OECD ภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยในทุกขั้นตอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุ่มน้ำท่าจีนกันหน่อยว่ายังไงไปฟังรายละเอียดกันโดยจะมีการเร่งรับมือลุ่มน้ำท่าจีนโดยสั่งเสริมคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำปกป้องชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าจีนครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15ตุลาคม2569คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมี4มาตรการสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้มาตรการที่1คือเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำโดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและสถานพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาตรการที่2คือแจ้งเตือนแม่นยำทันเวลาใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map ของจิสดาร่วมกับข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องและป้องกันข่าวปลอมด้วยครับมาตรการที่3คือพร้อมช่วยเหลือและอพยพยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่ออำนวยการและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประการที่4คือเร่งฟื้นฟูเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและสาธารณประโยชน์เร่งช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสพร้อมวางแผนทำความสะอาดพื้นที่และเฝ้าระวังโรคหลังน้ำลดกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเอาฟังทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนบอกว่ายังไงให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแจ้งเตือนและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทาง

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้าในช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวของข่าวสารที่เราจะอัปเดตกันนะคะเรายังมีข่าวสารรอคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณส้ม
2: ค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณไก่คุณไก่เกสยองนะคะเข้ามาแล้วคุณพับพลึงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวันดีบอกว่าหอยเชลดองน้ำมะพร้าวเนี่ยคงอร่อยเวอร์วังอลังการหนึบหนับกรุบกราบพูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้เห็นภาพไหมหนึบหนับกรุบกราบเนี่ยนึกภาพได้เลยนะคะเราเองพอจบข่าวนะเราก็ไปเซิร์ชดูนะ
2: ว่าเป็นยังไง
1: มีหลายพื้นที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นหอยเชลไงเขาใช้หอยธรรมดาแต่หอยเชลเนี่ยความเสน่ห์ของเขาคือความกรุบกรับนะเดี๋ยวต้องไปชิมนะคะต้องหาชิมไม่แน่นะหลังจากการประชุม IMF เสร็จแล้วเนี่ยน
2: ่
1: าจะมีเมนูเด็ดที่ทางชาวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยทำออกมาขายก็ได้นะ
2: ค่ะ
1: นะคะคุณอุศรีบอกว่าสวัสดีค่ะทีมงานข่าวยามเช้าคุณเจษดาคุณสุวิทย์นะคะคุณธนาพงษ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้หมอกลงหมอกลงมากเลยแล้วก็มืดครึ้มด้วยค่ะคุณสมัยนะคะคุณสุเมธแฟนตัวยงมาแล้วครับคุณนายใจชัยภูมิ23องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะ
2: ค่ะคุณชาตรีค่ะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมีแดดอยู่ครับนะคะคุณวนิดานะคะสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านรับฟังจากทางสวทแม่เสรียงเจ้านะจ๊ะคุณโกศลแฟนตัวยงนะติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับเช้านี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับนะคะคุณโพสต์นะคะก็ส่งดอกไม้เข้ามาทักทายกันในเช้าแบบนี้กันด้วยนะคะใครมีอะไรอยากทักทายนะคะอยากจะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่เพจข่าวยามเช้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะคะ
1: ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารกันต่อค่ะเรื่องของครม.นะคะซึ่งครม.เองได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะคะกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีค่ะใครที่สนใจต้องฟังเลยนะคะอันนี้จะไปช่วยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านโครงบ้านคนละหลัง plus ของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางนะคะที่ต้องการที่จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินเปล่าๆนะคะฟรีๆไปในแต่ละวันแต่ละเดือนราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปซื้อที่ดินก็ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดได้หมดเลยค่ะปลูกสร้างอาคารก็ได้หรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐก็ได้หรือจะซื้ออาคารห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะใช้ในการที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยนะคะเหมาะสมมากๆกับศักยภาพในการชำระหนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาแบ่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกค่ะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% ต่อปีระยะเวลา2ปีค่ะและกรณีที่2คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% ต่อปีค่ะระยะเวลาก็2ปีเหมือนกันนะคะวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน40ปีอ่ะก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ครอบครัวไหนอาจจะมีรายได้รวมแล้วเนี่ยรายได้น้อยอยู่แล้วลูกเพิ่งเรียนจบมาทำงานพอดีได้งานพอดีลองไปกู้ดูนะคะกระทรวงการคลังเองได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องของการผ่อนชำระด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเสถียรภาพการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะศักยภาพเติบโตได้มั่นคงด้วยในอนาคตรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานค่ะทั้งการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างเองก็ตามนะคะการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานหรือแม้แต่การบริโภคสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะว่า

0: ถ้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดนี้จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยประมาณ125,000 ล้านบาทค่ะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ใครอยากมีบ้านนะคะก็ลองศึกษาในรายละเอียดดูนะคะอย่าเพิ่งซื้อนะแต่ว่าศึกษารายละเอียดแต่ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะยังอยู่กับเรื่องของบ้านนะคะแต่ว่าไปที่ชายแดนค่ะกับโครงการนำร่องบ้านมันคงชายแดนนะคะและกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายนิกรสมกลางค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะและท่านพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะค่ะพวกท่านก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนและการส่งมอบสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่7ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมกับมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20 รายจากนั้นนะคะเป็นพิธีในการมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84 ปีณบ้านเลขที่65หมู่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอดีตของท่านเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึกในปี2521นะคะเคยไปประจำการที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงนะคะก็เป็นนายทหารท่านหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะพร้อมกับได้ไปมอบถุงท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปมอบถุงกำลังใจแล้วก็มอบเงินรับฝากเงินนะคะเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การทหารขออภัยค่ะโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะจากนั้นก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยในช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะท่านก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสาวดวงใจทวีพัฒน์ซึ่งเป็นผู้พิการอายุ31 ปีนะคะจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ตำบลกระโสบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คนพิการรวม100 รายมอบบ้านให้ผู้สูงอายุผู้พิการมอบป้ายเสริมพลังสร้างอาชีพสร้างรายได้ปลดล็อกหนี้สินมอบกายอุปกรณ์วีลแชร์แก่คนพิการ10 รายพร้อมกับเยี่ยมชมบูธกิจกรรมด้วยนะคะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีทั้ง2 ท่านก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มา รอต้อนรับอย่างอบอุ่นกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับข่าวยามเช้านี้นะคะ
1: ค่ะ
0: 6:58 นนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้ามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคู่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38 ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตร1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง